0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ครับ
2: ครับ
1: ขอเรียกอาจารย์กันเลยกันนะ
2: ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับผม
2: ครับ
1: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นเอาช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีไหมครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆ
0: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของกรมของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับอันที่3เนี่ยจะต้องเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำผิดข้ามชาติอาชญากรที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับอันดับที่4ก็คือก็เป็นคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลมีหรือเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะการเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องรายละเอียดว่าการดำเนินคดีการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
1: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
0: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
2: เศรษฐกิจ
0: เศรษฐสภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอากรคดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ที่จะกำหนดมูลค่าความเสียหายไว
1: ้
0: นะครับ
2: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้างของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
0: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพมีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็นสังนักสำนักสิบทั้งหมด19สำนักสิบเก้ากอง
1: เยอะ
2: มากเลยครับ
0: เป็นกองที่ดำเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กองนะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสำนักคดีการเงินการธนาคารสำนักคดีภาษีอากรสำนักคดีความมั่นคงแล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้ครั
1: รบ
0: ทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของ DSI อะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
0: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการทางพ.ร.บ.การสอบสวนไว้แตกต่างกับทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที
1: ่คดีพิเศษ
0: คดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือให้อำนาจไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
1: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อน
0: ต้อง
1: แล้วถึงมาแต่งตั้ง
0: ถึงแต่งตั้งถึงจะดำเนินคดีกับ
1: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได้
0: ก็เหมือนกับข้าราชการปกติ
2: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
0: มีกำหนด
2: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
0: อำนาจหน้าที่อีกทีแล้วการที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรร
1: ม
0: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรงให้กับสังคม
1: ครับทีนี้พอดูตัวโครงสร้างอย่างที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมครับขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าครับ
0: ดีไออยู่ภายใต้กระทรวง ยุติธรรม
1: ครับอ๋อก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
0: เป็นกรมๆหนึ่งในกระทรวง
1: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
0: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้

0: อาชญากรรมพิเศษมีมันกระทบมหาศาลแล้วก็ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอิทธิพล
1: เชี่ยวชาญด้วย
0: หรือมี
2: เป็นลักษณะของเครือข่ายองค์กร
0: มีกำลังทรัพย์ที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกเกรงกลัวได้ครับ
2: ครับก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: อาจารย์ครับ
3: ลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. คดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 2. คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
4: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
5: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
7: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
6: ใช่แล้วค่ะ
7: ค่ะ
6: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
4: อุ๊ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
8: จ้า
4: อุ๊ยคุณพี่อร่อยมั้ยคะร้านเนี้ยเขาทำดีนะคะอาหารอร่อยของฉันเอาอร่อยๆๆๆนะ
8: จ
4: ้
8: า
4: ผมคุณรสแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะ
8: อร่อยที่สุดเลยเจ
4: ๊ปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
8: มีแค่8ขาดิเอาไปถึง10ขาเลยเหรอ
7: เ
9: สร็จหรือยังล่ะพี
4: ่
9: เดี๋ยวไม่ทันรสนะ
10: รอแป๊บนึงนี่ติดป้ายก่อนปิดร้าน3วัน
9: ไปกัน
10: เสร็จยัง
9: เสร็จแล้ว
10: เดี๋ยวไป
9: ใช่อุ๊ยรอรสนานเนี่ย
10: ไม่นานหรอกได้ยังล่ะ
8: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
4: หอม
9: รสชามาก
4: จะไปไหนกันเหรอคะ
10: ฮะอะไรนะ
4: จะไปไหนกันเหรอคะ
10: โอ้จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
4: ไปถึงไหนแล้ว
9: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอะจ้ะ
4: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
10: เฮ้ยลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเมื่อวานเนี่ยลุงก็โทรมามีคนเขาบอกว่าที่นาของลุงอะที่ไม่ได้ใช้อะไรอะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว
4: เอ้าจะเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอ
9: นั่นน่ะสิคะลุงเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมายึดที่นา
4: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองทำแบบเนี้ยบาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
10: ไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่รู้หรอกก็ถึงว่าจะต้องรีบไปนี่ไง
9: ใช
10: ่จะไปดูก่อน
9: แล้วอีกอย่างนึงลุงเขาบอกว่าจะยกที่นาแปลงเนี้ยให้พวกเราด้วย
4: อุ๊ยงั้นไปเถอะไปเถอะโชคดีนะ
10: พอดีเลยรถมาพอดีเลย
4: เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะ
9: เจ๊เดี๋ยวซื้อของมาฝาก
4: อุ้ยขอบใจจ้า
9: ไปกันพ
4: ี่โชคดีนะคะอาจารย์ออยอาจารย์แนนคะเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
6: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
7: ค่ะพี่ออยก็คือว่าน้องป๊อกแป๊กกับพี่โจอี้เนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดนะคะไปดูที่นาของเขา
6: ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงเนี้ยของคุณตานานมากแล้ว
6: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไงแล้วมีตังค์ซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อเกือบไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปแล้วไม่มีเวลาไปดู
7: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็แบบไปจับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
6: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
7: ครอบครองปรปักษ์ค่ะพี่ออยเรื่องนี้
6: ครอบครองปรปักษ์
7: นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ช
6: ม
7: ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลย
6: แย่งกัน
7: ได
6: ้ง่าย
7: ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะพี่ออยค่ะ
6: สงบคือยังไงคะ
7: ก็คือเ ข้าไปอยู่นะคะพี่ออย

0: คือพอเข้าไปอยู่แล้ว
1: ไม่มีการ
0: ไม่ม
1: ี
0: การฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามานะคะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
1: เปิดเผยก็คือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมนะคะแล้วก็ถ้ามันแยกได้สองกรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย
0: ์5 ปี
1: ยาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเงี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
0: ต้องไปดูแล
1: ต้องไปดูต้องไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นน่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
0: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องปอกแป๊กแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: โอ้แกก็ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
3: คิดถึงร้านจะแย่อยู่แล้วอะไรนะ
4: เท่าไหร่คะ
5: รถสิ
3: เท่าไหร่ครับ
2: 50บาทพอกันเองเดี๋ยวมาก
3: ิน50เอ้า50ไปขอบคุณมาก
4: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้งหา
3: ปิดร้านไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกค้ามารอด้วยอาม่ามารอใครครับ
6: รอกาแฟค่ะ
3: รอกาแฟ
6: ค
3: ่
6: ะ
3: อาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
6: ว
3: ันนี้อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
4: งั้น
3: แฟร์มากหน่อย
4: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมต้องหยุดร้านไปตั้ง3วันนะอดได้ที่เลยอ่ะ
3: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได้
4: ใช่
3: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟต่อเนี่ย
4: นั่นน่ะดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยืดซะฉะนั้น
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำมาหากินสบายสบาย
7: การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราซึ่งถ้าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์5เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์ 1. มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล 2. ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ 3. เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่นขอรังวัดหรือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ4ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ5ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
8: กลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ครับผมจะมีความเผ็ดไหมครับอาจารย์
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
7: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
10: นะคะรถขายกระเพาะปลาเปล่าคะอาจารย
11: ์คุณมนทะฉันเอง
10: ใช่ค่ะนึกว่ากระดิ่งที่วัดนะคะเนี่ยอาจารย์เสียงดังเรื่อเกินค่ะอาจารย์คะ
11: อาจารย์ว่ามาเลยครับ
10: วันนี้มีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
11: เอ้าไม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย
10: ์ก็คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะ
11: อัน
10: นี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกลิบสองกลิบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถกลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะ
11: อ
10: ันนี้พอเจอด่านตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ้ยตายแล้วเรากลิบกลับกลับเข้าไป 2-3 กลิบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ย

0: ผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์ครับ
1: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัว
0: น่ากลัวเหลือเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
1: เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
0: ไอ้ย่า
1: แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน
0: ยอดเลยค่ะอาจารย์ครับ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: คนเมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เมาอะไรก็ได
0: ้ค่ะ
1: แต่เมารักเนี่ย
0: โอ้โห
1: ไม่ได้นะอาจารย
0: ์โอ้โหอาจารย์นี่
1: เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
0: ค่ะ
1: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
0: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
1: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
0: ไอ้ย่า
1: จะไปหาเธอจนได
0: ้ค่ะ
1: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหานาง
0: โอ้
1: โหเมารักนี่มันไปสุดลุ่มสุดริมทิ่มประตูเลยอาจารย
0: ์แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์คะเมาเหล้าค่ะอาจารย์คะ
1: คืออย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะ
1: ขณะขับรถ
0: ค่ะ
1: เขาห้ามเมา
0: อ๋อ
1: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะหย่อนความสามารถในการขับ
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่ใช่กินเหล้านะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ยแปลว่าหย่อนความสามารถ
0: ขับไม่ได้หมดเลยใช่ไหม
1: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
0: ้
1: เคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
0: อาจารย
1: ์นะฮะ
0: ค่ะ
1: แปลว่า
0: ค่ะ
1: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายห้ามขับ
0: อ๋อ
1: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
0: ึ๊บ2
1: เป๊กกึ๊บ2กึ๊บนี่มันเมาหรือยัง
0: ค่ะ
1: กง2กงเมาหรือยัง
0: ค่ะ
1: เออแล้วแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันนะอาจารย์กึ๊บนึงอาจจะเมาหัวท
0: ิ่
1: ม
0: เออใช่ใช่ค่ะ
1: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดนึงเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
0: อ๋อแต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
1: เออสรุปแล้วกฎหมายเขาลงมีเกณฑ์มาตรฐาน
0: ค่ะ
1: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์ค่ะ
1: ถือว่าเมาหรือ ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะ
0: ค่ะ
1: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
0: ์โอ้ตายแล
1: ้
0: ว
1: แปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์ไอ้อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจใช่ป่ะ
0: ค่ะ
1: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
0: ่
1: ในเลือดเนี่ย
0: ค่ะ
1: เกินกว่า50มิลลิกรัม
0: อ๋อ
1: 50มิลลิกรัมนี่ขนาดไหนอาจารย์เบียร์กระป๋อง
0: อ๋อ
1: เบียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
0: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
0: ์อ
1: กฎหมายถือว่าเมา
0: อ๋อ
1: เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลย
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไร
0: แ
1: กไม่ยอมให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: สันนิษฐานว่าเมาแกไม่ให้ตรวจก็ได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: โดน2เด้ง
0: อ๋อ
1: เด้งที่1
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ป๊อก8ป๊อก9นะเด้งที่1ให้สันนิษฐานว่าเมา
0: ค่ะ
1: เด้งที่2
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
0: อ๋อ
1: โ
0: หค่ะ
1: และถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50มิลลิกรัม
0: ค่ะ
1: โทษจำคุกไม่เกิน1ปี
0: โอ
1: ้โหสาหัสไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาว่าเอ้ยถ้าผมไม่ยอมเป่าตามที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
0: มี
1: ความผิดไหม
0: ค่ะ
1: สามเด้ง
0: โอ้ค่ะ
1: หนึ่งสันนิษฐาน
0: สอง
1: ขัดคำสั่ง
0: ค่ะ
1: สามถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
0: โอ้โหค่ะ
1: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า
0: ก็ควรต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเกิดฟลุกไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กฎหมาย

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: รถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่

ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
7: ฟ้า
8: โอ้ย
3: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วครับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
9: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
10: ข้าก่อนข้าก่อน
11: ไม่
12: ข้าก่อน
13: ข้าก่อน
14: แล้ว
15: ข้าก่อน
16: ข้าก
15: ่
16: อน
17: ข
16: ้
17: าก่อน
18: ข้าก่อนเอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
18: เก่งมากที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
9: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
18: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
18: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
18: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
18: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
18: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
18: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
1: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
9: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
10: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
18: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
10: นิโรธมรรค
18: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วคืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
10: คำธรรมคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะ

0: ผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
1: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
0: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
1: ดีแล้วดีแล้ว
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: เราเชื่อว่าปลายทางของความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆเนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติเรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรมเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปรับกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
1: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินเนี้ยก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
2: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องเขาได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
0: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได
3: ้น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
4: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะ
5: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
3: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
0: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพาะปลูกและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

0: เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมแล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ

0: ให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะ

0: ที่บ้านปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย
3: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมอันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะพ่อกี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่วัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่

0: ของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: าถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: หมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
1: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราเรียนกันเรื่องอะไรลูกการอ่านประกาศใช่ไหมครับนักเรียนกลับไปบ้านระหว่างเดินทางกลับบ้านได้พบเห็นประกาศต่างๆไหมทางที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางการจะพบจากที่ไหนจากหน่วยงานราชการใช่ไหมครับพบตามทางเข้าบริเวณริมรั้วหรือตามรั้วของหน่วยงานราชการหรือบางที่อาจจะมีจุดที่ไว้สำหรับปิดประกาศโดยเฉพาะส่วนประกาศที่ไม่เป็นทางการประกาศทั่วไปอาจจะติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าเสาไฟฟ้าอาจจะมีก็ได้แต่จริงๆแล้วเราไม่ควรไปติดที่เสาไฟฟ้าใช่ไหมอาจจะเกะกะได้นะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางก็จะได้ฝึกเขียนประกาศส่วนจะเป็นประกาศเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวปลายทางติดตามชมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยครูโอเนี่ยอยากจะให้ทางต้นทางและปลายทางได้สังเกตการเขียนประกาศก่อนซึ่งประเภทแรกที่ให้สังเกตก็คือแบบเป็นทางการเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับประกาศนี้เป็นของโรงเรียนสตรีสิริเกตก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นประกาศของโรงเรียนเรื่องการปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ผ่านมาหรือยังลูกผ่านมาแล้วนักเรียนสังเกตโรงเรียนสตรีสิริเกตเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนรัฐบาลสังเกตได้จากตราครุฑนะหน่วยงานราชการจะใช้สัญลักษณ์นี้ในหนังสือราชการก็คือตราครุฑนะครับและประกาศทุกครั้งมีชื่อเรื่องอยู่ด้านบนนะตัวเล็กๆมองเห็นไหมลูกแล้วก็สุดท้ายใครลงนามผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผอ.ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนประกาศของทางราชการก็คือจัดอยู่ในแบบทางการนะครับต่อมาเป็นประกาศของโรงเรียนอะไรธัญบุรีอยู่จังหวัดอะไรลูก
3: สระแก้ว
2: สระแก้วไม่ถูกต้องใครรู้บ้างธัญบุรีอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีภาคกลางของเรานั่นเองเลยกรุงเทพไปนิดเดียวนักเรียนครับประกาศแบบเป็นทางการเนี่ยถ้าอยู่ในหนังสือราชการก็จะมีตราครุฑใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ในสีสวยงามลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นทางการเช่นเดียวกันเพราะประกาศจากหน่วยงานราชการมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผนนะครับมีการบอกชื่อประกาศด้วยว่าประกาศเรื่องอะไรและก็บอกเหตุผลด้วยหลังจากนั้นก็บอกข้อมูลที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือโรงเรียนธัญบุรีเห็นไหมครับว่ามีความน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นประกาศของหน่วยงานราชการสีสันสวยงามไหมประกาศเนี่ยถ้าทำสีสันฉูดฉาดแสบตามากเกินไปก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าทำสีสันน่าสนใจก็ดีนะครับนักเรียนผ่านไปนะต่อมาเรามาดูประกาศที่ไม่เป็นทางการนักเรียนลองนึกภาพสิประกาศที่ไม่เป็นทางการจะเป็นรูปแบบใดปลายทางนึกด้วยนะครับ

ประกาศนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกตามหามือถือมือถือหายโทรศัพท์มือถือส่วนตัวหายใช่ไหมครับเห็นไหมข้อความเยอะไหมลูกไม่เยอะตัวอักษรคำพูดไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้ตัวอักษรแบบนี้คำพูดแบบนี้ใช้คำพูดง่ายๆในการเขียนประกาศประกาศตามหาโทรศัพท์มือถือตัวเครื่องสีดำหน้าจอสีม่วงเห็นไหมหากพบเห็นกรุณาติดต่อนายปรเมศศรีกำเนิดอามเป็นของใครเป็นประกาศของครูปรเมศนั่นเองนะครับมีเบอร์โทรด้วยปลายทางโทรมาได้นะครับถ้าพบเห็นต่อมาคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนคิดว่าการเขียนประกาศมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรลูกมีความสำคัญไหมเพราะอะไรในใครตอบได้การเขียนประกาศมีความสำคัญอย่างไรลูกทุกคนหันหน้าเข้าหากันปรึกษาเลยลูกเดี๋ยวครูโอจะสุ่มถามปลายทางด้วยนะปรึกษากันเลยลูกถ้าไม่มีกลุ่มก็จับคู่คิดก็ได้ลองช่วยกันปรึกษาเลยนะครับตอนนี้ต้นทางก็กำลังปรึกษากันอยู่ว่าความสำคัญของการเขียนประกาศนั้นเป็นอย่างไรทำไมต้องเขียนประกาศไม่เขียนได้ไหม

0: หมดเวลาทุกคนนั่งหลังตรงทั้งต้นทางและปลายทางหันหน้ามาที่ครูโอขอสุ่มถามกลุ่มที่เป็นเลขคี่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามและกลุ่มห้ากลุ่มนี้เป็นจำนวนเฉพาะเลขอะไรบ้างเลขสามเลขห้าเป็นจำนวนเฉพาะที่มากที่สุดก็คือเลข5ระหว่าง3กับ5ก็คือเลข5นะครับอ่ะกลุ่มที่5ตอบครับการเขียนประกาศมีความสำคัญอย่างไรลูกฉัตรมงคลก็ได้ลูกอ่ะ
1: มีความสำคัญครับเพราะหากเราไม่เขียนประกาศจะทำให้ผู้อื่นไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้อะไรลูก
1: ไม่รู้ในสิ่งที่เราอยากจะประกาศครับ
0: ไม่รู้ในสิ่งที่เราอยากจะบอกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นถ้าเราทำสิ่งของหายแล้วเราเขียนประกาศไปติดไว้ตามที่ต่างๆก็จะทำให้เราทำไมหาของหรือเจอของมากใช่ไหมครับลูก
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าสิ่งของหายแล้วเราไม่เขียนประกาศเราเดินพูดเดินถามทั่วทั้งซอยเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อยเพราะฉะนั้นการเขียนประกาศก็ช่วยทุ่นแรงในการตามหาใช่ไหมครับหากใครพบเห็นก็จะได้สามารถนำสิ่งของมาคืนเราอ่ะปรบมือให้เพื่อนต่อไปเลขคู่ก็จะเหลือกลุ่ม2กับกลุ่ม4เป็นเลขคู่ที่น้อยที่สุดครับก็คือกลุ่ม2อ่ะไหนต้องบอกครูสิการเขียนประกาศมีความสำคัญอย่างไรลูกใครเอ่ยอ่ะละละนาก็ได้ทำไมต้องเขียนประกาศ
2: เวลาที่เราจะประชาสัมพันธ์อะไรค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องเดินบอกค่ะแต่ว่าใช้วิธีการเขียนประกาศแทนค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเราไม่ต้องเดินบอกเดินประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับเราทำไมได้เลยเราเขียนประกาศตัวสวยๆงามๆข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนแล้วก็เอาไปปิดประกาศไว้ใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นๆเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนประกาศนะเดี๋ยวจะเขียนเรื่องอะไรนั้นมาติดตามชมพร้อมกันจุดประสงค์ก็คือ1บอกหลักการเขียนประกาศได้2เขียนประกาศจากหัวข้อที่กำหนดได้3บอกความสำคัญของการเขียนประกาศได้นะครับลูกเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกเขียนประกาศพร้อมกันนะเดี๋ยวเรามาทบทวนประเภทของประกาศก่อน 1. ประกาศแบบไม่เป็นทางการ 2. ประกาศแบบเป็นทางการนะครับมาทบทวนความหมายพร้อมกันประกาศแบบไม่เป็นทางการเป็นการเขียนแจ้งเรื่องให้ผู้อื่นทราบและให้ปฏิบัติตามความต้องการของผู้ประกาศเองโดยผู้ประกาศเนี่ยจะต้องบอกความต้องการหรือจุดประสงค์ให้ผู้อ่านทราบนะครับและให้รายละเอียดข้อมูลประกอบตามความจำเป็นหรือคุณลักษณะที่เด่นชัดแบบนี้นะครับที่ไม่เป็นทางการเพราะฉะนั้นเวลาเขียนประกาศก็ต้องเขียนข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับต่อมาดูตัวอย่างกระเป๋าเงินหายกระเป๋าสตางค์ประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์หนังสีน้ำตาลตกอยู่บริเวณสนามหญ้าโรงเรียนวังไกลกังวลนักเรียนครับทำไมเวลาที่เราประกาศกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าเงินหายเราจะไม่บอกจำนวนเงินเพราะอะไรถ้าคนที่ไม่ใช่เจ้าของหรือว่าเป็นโจรเนี่ยมาถึงมาบอกว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าแล้วบอกจำนวนเงินถูกต้องว่าในกระเป๋ามีเงินอยู่500บาทมีแบงค์500 1ใบแบบนี้หรืออาจจะมีแบงค์105ใบก็ได้เพราะฉะนั้นการไม่บอกจำนวนเงินเนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลนะครับปกป้องข้อมูลนะครับก็บอกด้วยว่าถ้าใครเก็บได้ก็ติดต่อรับได้ที่ไหนลูกที่อาคารอำนวยการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นประกาศแบบไม่เป็นทางการสีสันคุณลักษณะรูปแบบก็ไม่ได้ฟิกหรือจำกัดมากนะครับไม่ได้จำกัดว่าต้องใช้หัวข้อแบบนี้ใช้ภาษาแบบนี้ใช้คำพูดแบบนี้ก็คือผู้สื่อสารให้เข้าใจง่ายๆนะครับงดเหล้าเข้าพรรษามีสติสู้วิกฤตเป็นอย่างไรเป็นประกาศจากหน่วยงานราชการก็จริงนะครับจากสสส.แต่มีความเป็นทางการไหม ไม่มีนะครับรู้สึกผ่อนคลายเห็นแล้วทำไมไม่เครียดมากไม่เป็นตัวหนังสือหรือไม่เป็นตัวอักษรที่เยอะจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบสบายๆนะประกาศไม่เป็นทางการต่อมาประกาศที่เป็นทางการนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในหน่วยงานราชการมีหลักการเขียนสำคัญดังนี้ 1. บอกใจความสำคัญให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร 2. ลำดับเนื้อหาจากเหตุไปผล 3. ใช้ภาษาระดับทางการกระชับแล้วก็ชัดเจนนะครับและสุดท้ายเขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบของประกาศเห็นไหมว่าประกาศที่เป็นทางการเนี่ยจะมีรูปแบบกำหนดที่ชัดเจนนะครับจะไม่เหมือนแบบไม่เป็นทางการนะครับเรามาดูตัวอย่างเรื่องโควิด-19 เป็นประกาศที่เกี่ยวกับโควิด-19 นักเรียนเห็นไหมหนังสือราชการเนี่ยรูปแบบการเขียนค่อนข้างมีรูปแบบที่ชัดเจนใช่ไหมครับจะไม่รู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับประกาศแบบไม่เป็นทางการอ่านดูแล้วเครียดไหมตัวหนังสือเยอะนะครับมีรูปแบบย่อหน้าเว้นวรรคชื่อเรื่องที่ชัดเจนนะครับค่อนข้างถูกต้องต่อมานี่ก็เป็นประกาศจากทางหน่วยงานราชการนะครับเห็นไหมครับว่าหัวข้อรูปภาพต้องถูกต้องแผนที่ประเทศไทยต้องเป็นแผนที่ประเทศไทยที่ถูกต้องไม่ใช่วาดขึ้นโดยคำนึงหรือคิดเอาเองแล้วก็ทำให้แผนที่นั้นผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงนะครับแล้วก็บอกชื่อจังหวัดที่เฝ้าระวังควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับอันนี้ก็เอามาจากในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับนักเรียนต่อมาเป็นของอะไรประกาศรับสมัครงานเห็นไหมเป็นประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนบอกที่มาบอกแหล่งบอกฝ่ายงานที่จัดรับสมัครนะครับสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ใดนะครับบอกคุณวุฒิบอกตำแหน่งบอกอัตราที่รับสมัครบอกเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับลักษณะมีความเป็นทางการนะครับแบ่งโซนแบ่งเนื้อหาได้ชัดเจนค่อนข้างถูกต้องไม่เล่นลวดลายเยอะนะครับพอประมาณต่อมาเรามาดูหลักการเขียนประกาศการที่นักเรียนจะเขียนประกาศได้นั้นก็ต้องมีหลักการดังนี้นักเรียนคิดว่าหลักการเขียนประกาศมีอะไรบ้างทุกคนหันหน้าเข้าหากันลูกทุกกลุ่มเลยหันหน้าเข้าหากันเลยครับช่วยกันวิเคราะห์ว่าหลักการเขียนประกาศมีอะไรบ้างปลายทางก็วิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าหลักการเขียนประกาศมีอะไรบ้าง

0: หรือยังเอ่ยตอนนี้ปลายทางก็ต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าหลักการเขียนประกาศนั้นนักเรียนจะเขียนอย่างไรเพื่อให้ประกาศของเรามีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องขอซูมถามกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่11ข้อหลักการเขียนประกาศลูกนนทภัทร
1: เขียนข้อมูลให้แน่ชัดครับ
0: เขียนข้อมูลให้แน่ชัดถูกต้องชัดเจนใช่ไหมครับ
1: ร
0: วมมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4ครับทันชนก
2: ใช้ภาษาที่กระชับและเข้าใจง่ายค
0: ่
2: ะ
0: ใช้ภาษาที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายไม่ใช้ภาษาที่เยื่อนเยอะยาวเกินไปใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่3 1ข้อครับกลุ่มที่3พงษ์ธนา
3: เขียนวันที่เขียนครับ
0: เขียนวันเดือนปีของประกาศด้วยใช่ไหมวันที่ประกาศก็ชัดเจนดีปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูหลักการทั่วไปในการเขียนประกาศนะครับข้อที่1คิดชื่อเรื่องที่จะประกาศเราต้องคิดก่อนว่าเราจะประกาศเรื่องอะไรนะครับ 2. กำหนดจุดประสงค์ว่าจะเขียนประกาศเพื่ออะไรเราจะเขียนให้ใครอ่านเราจะประชาสัมพันธ์เพื่ออะไรเขียนประกาศเรื่องนี้เอาไปแปะเอาไปปิดไว้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะมีคนสนใจไหมนี่คือกำหนดจุดประสงค์นะครับ 3. ร่างเนื้อหาของประกาศและกลั่นกรองการใช้ภาษาต้องถูกต้องนะการใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องตามความหมายต่อมา 4. ตรวจทานการเขียนสะกดคำและเนื้อหาให้ถูกต้องถ้าเป็นการพิมพ์ก็ต้องตรวจดูในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กให้ดูให้ดีนะครับถ้าเป็นการเขียนก็ต้องตรวจทานการเขียนของตนเองว่าสะกดคำถูกต้องไหมต่อมาคำถามกระตุ้นความคิดเหมือนเดิมถ้านักเรียนจะเขียนประกาศนักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องใดลูกเราจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องใดดีเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันประกาศเนี่ยเราสามารถจะเขียนประกาศเรื่องอะไรได้บ้าง 1. ประกาศรับสมัครงานหรือจ้างงานใช่ไหม 2. ประกาศรับสมัครเรียนโรงเรียนต่างๆก็จะมีการประกาศรับสมัครเรียนนะครับทั้งรัฐและเอกชน 3. ประกาศเปิดปิดภาคเรียนก็สามารถทำได้และ 4. ประกาศของหายสัตว์เลี้ยงหายได้ไหมได้สุนัขหายแมวหายนะครับและสุดท้ายเป็นการประกาศเชิญชวนท่องเที่ยวประเพณีสำคัญต่างๆเช่นประเพณีอะไรบ้างประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงประเพณีบุญบั้งไฟอะไรได้อีกลูกแห่เทียนพรรษาเอ้ากิรติการเมื่อสักครู่นี้ทุกคนพูดประเพณีสงกรานต์ไปแล้วนะลูกสงสัยจะไม่ได้ฟังมีประเพณีอื่นอีกไหมปล่อยโคมหรอยี่เปงหรือเปล่าภาคเหนือใช่ไหมครับลูกโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับอย่างที่ทราบคุณครูโอก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนประกาศเรื่องเชิญชวนท่องเที่ยวประเพณีลอยกระทงแล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงามนักเรียนรู้จักประเพณีลอยกระทงไหมลอยกระทงในวันไหนวันเพ็ญเดือน12หรือขึ้น15ข้ามเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งพวกเราทั้งหลาย
4: ชาย
0: หญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยมาลอยกระทงลอยมาลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจเห็นไหมนักเรียนเกิดความคิดหรือยังเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำประกาศหรือยังลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนลองจำลองว่าเราเนี่ยเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้เป็นอบต.ก็ได้นะครับ ลองเขียนประกาศเรื่องนี้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงเพื่อ

ชิญชวนให้ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเพณีลอยกระทงของท้องถิ่นตนเองนะครับสำหรับปลายทางก็รบกวนคุณครูปลายทางแจกกระดาษ A4 หรือสมุดวาดรูปก็ได้ให้กันครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นทำประกาศฝึกเขียนประกาศถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรก็เอากลับไปทำเป็นการบ้านได้นะครับดูตัวอย่างสิเห็นไหมประเพณีลอยกระทงลูกเป็นอย่างไรสีสันสดใสสวยงามนะครับมีการบอกชื่อโครงการนะครับสืบสานประเพณีวัฒนธรรมนะบอกวันที่จัดงานด้วยใช่ไหมถ้าไม่บอกเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะไม่รู้บอกสถานที่จัดด้วยนะครับหรืออาจจะบอกหน่วยงานที่จัดด้วยก็ได้นะครับบอกให้ครบถ้วนต่อมาเป็นอย่างไรครับสวยงามไหมลูกต่อมานะครับการเขียนประกาศก็ต้องบอกชื่อเรื่องขอเชิญท่องเที่ยวประเพณีอะไรสถานที่ระหว่างวันที่อะไรเดือนอะไรบ้างกิจกรรมการแสดงที่จัดขึ้นมีอะไรบ้างแล้วก็หน่วยงานที่จัดถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนประกาศไปแล้วประกาศที่นักเรียนเขียนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกประเพณีลอยกระทงซึ่งก็เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับชาวไทยของเราก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างดีแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆก็สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดประเพณีลอยกระทงนะครับเพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยของเรานั่นเองปลายทางเสร็จหรือยังครับลูกเดี๋ยวมาดูผลงานของต้นทางนะภายในเวลา 15-20 นาทีเนี่ยนักเรียนสามารถรังสรรค์ประกาศของตนเองใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำประกาศของตนเองมานะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จ 100% นะครับยังไม่สมบูรณ์นะสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เดี๋ยวเรามาดูประกาศแรกของเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับสำหรับต้นทางเนี่ยการใช้หัวข้อเป็นอย่างไรลูกดวลแรกนะภาพแรกภาพแรกนะครับเป็นมุมบนขวาสุดเห็นไหมครับลูกเนี่ยเป็นภาพนี้นะนี่เป็นภาพนี้นะครับลูกลอยกระทงเห็นไหมครับว่าการใช้หัวข้อเนี่ยหัวข้อเป็นอย่างไรสั้นๆกระชับบอกให้รู้เลยว่าเป็นประเพณีลอยกระทงนะครับสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยจัดเมื่อไรวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าประเพณีลอยกระทงตรงกับวันนี้หรือเปล่าแต่บางคนก็ไปดูมาแล้วตรงนะครับมีการบอกพ.ศ.นะครับชัดเจนบอกสถานที่ด้วยว่าจัดที่ไหนก็คือโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเนี่ยจัดด้วยใครโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลนางราตรีศรีไพรวันนะครับเป็นผู้อำนวยการสถานที่แล้วก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมามีการแสดงมโนราด้วยการแสดงของภาคใต้การแสดงลำตัดแล้วก็มีการประกวดหนูน้อยนกพม่าแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะครับในส่วนนี้เห็นไหมค่อนข้างครบถ้วนนะครับชัดเจนบอกวันที่สถานที่นะครับมีหัวข้อเรื่องแล้วก็มีการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆต่อมานะครับหลังจากที่เราดูภาพรวมเสร็จแล้วเราก็มาดูการตรวจการเขียนสะกดคำนะครับครูสังเกตว่ามี1คำที่เขียนผิดบริเวณจุดนี้ณโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะเพื่อนเขียนเป็นพรหมนะครับเพราะฉะนั้นวงกลมแล้วก็แก้ไขนะครับนักเรียนแบบนี้นะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนสะกดคำด้วยต่อมาครับประกาศเรื่องที่2นะก็เป็นการลอยกระทงเช่นเดียวกันนักเรียนครับสังเกตว่าหัวข้อเนี่ยตัวโตเห็นเด่นชัดเจนแต่คำว่ากระกับคำว่าธงเนี่ยไม่ควรแยกจากกันนะครับควรจะอยู่ต่อกันเลยนะครับเป็นการเขียนฉีกคำนะครับก็จะบอกว่าขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงนะครับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567ณบ้านหนองพลับหมู่9ตำบลหนองพลับนะครับชมการแสดงมโนราการประกวดนางนพมาศการประกวดกระทงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับทำได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะครับลูกต่อมาอันที่3นะครับนักเรียนลอยกระทงเห็นไหมเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มีมือ2มือนะครับยกกระทงเอาไว้นะครับลอยกระทงแล้วคำว่าธงเนี่ยเพื่อนๆไม่ใช้งองูเขาใช้เทียนนะครับมาเป็นงองูแทนก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับบอกวันที่ชัดเจนบอกสถานที่สวน19ไร่นะครับชมการแสดงประกวดนางนพมาศแล้วก็ประกวดกระทงและอื่นๆอีกมากมายนะครับระบายสียังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวไประบายสีต่อเพิ่มเติมแล้วก็มีการ

0: ทำพระจันทร์ด้วยนะครับวันเพ็ญเดือน12ต่อมานะครับหัวข้อเนี่ยเล็กไปประกาศฉบับนี้หัวข้อเล็กไปนะลูกหัวข้อควรจะตัวใหญ่ๆเด่นๆนะครับรายละเอียดก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับมีการบอกเชิญชวนเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงบอกวันที่จัดสถานที่จัดนะครับที่วัดหัวหินนะบอกกิจกรรมด้วยมีปลาโป่งต้องมีนะครับเป็นของที่ต้องมีตามงานวัดต่างๆนะครับก็จะมีการปลาโป่งนะครับการแสดงลำตัดการประกวดนางนพมาศแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะหน่วยงานที่จัดสำนักสงฆ์วัดหัวหินตำบลหัวหินนะครับจริงๆแล้ววัดหัวหินก็เป็นวัดแล้วนะครับต่อมาลูกประกาศฉบับนี้นะครับมีความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกันแต่หัวข้อตัวเล็กไปลอยกระทงมีการนำกระทงกับโคมไฟเนี่ยเพราะว่าวันลอยกระทงส่วนใหญ่ก็จะมีการปล่อยโคมด้วยเห็นไหมเอาโคมกับกระทงมาอยู่ในหัวข้อเนี่ยถือว่าสร้างสรรค์ดีนะครับแล้วก็มีการบอกรายละเอียดสถานที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะหมู่บ้านชะอำนะครับแล้วก็มีบอกกิจกรรมการแสดงของนักเรียนนะครับการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งนะครับการประกวดหนูน้อยนพมาศแล้วก็หน่วยงานที่จัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับและสุดท้ายประกาศเรื่องสุดท้ายลูกก็มีการทำข้อความนะครับเป็นกรอบแบ่งแยกว่าระหว่างเนื้อหากับชื่อประกาศนะครับมีพระจันทร์ด้วยบ่งบอกให้รู้ว่าวันลอยกระทงคือวันเพ็ญเดือน12นะครับ15ค่ำเดือน12แล้วก็มีรายละเอียดมีรูปกระทงมีรูปภาพประกอบค่อนข้างสวยงามชัดเจนนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับต้นทางและปลายทางสำหรับปลายทางถ้าทำยังไม่เสร็จก็สามารถนำกลับไปตกแต่งเพิ่มเติมที่บ้านได้เลยนะครับหรือทำในช่วงเวลาว่างก็ได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนในการสรุปกิจกรรมครั้งนี้เราก็จะสรุปด้วยคำถามสรุปบทเรียนนะครับการเขียนประกาศที่ดีและถูกต้องควรเขียนอย่างไรลูกขอสุ่มถามกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1การเขียนประกาศที่ดีและถูกต้องจะต้องเขียนอย่างไรลูกนนทพัฒน
1: ์เขียนคำให้ถูกต้องชัดเจนครับแล้วหัวข้อควรเด่นๆครับ
0: หัวข้อควรเด่นชัดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัวใหญ่ๆตัวโตเพราะว่าผู้ที่อ่านเขาจะได้อ่านแล้วเข้าใจว่าเป็นงานอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับลูกอัปรมือให้เพื่อนนะครับมีชื่อประกาศมีจุดมีเนื้อหาที่ถูกต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ประกาศต้องสวยงามน่าสนใจนะครับลูกต่อมาครับมารยาทที่ดีในการเขียนประกาศควรเป็นอย่างไรควรเป็นอย่างไรครับใช้ถ้อยคำภาษาที่สุภาพถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของบทอาขยานเรื่องผู้ชนะถ้าอยากจะรู้ว่าผู้ชนะเนี่ยจะต้องชนะอะไรบ้างนะครับก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็จะมีใบงานเรื่องท่องจำบทอาขยานนะครับแล้วก็หนังสือวรรณคดีลำนำด้วยชั้นประถมศึกษาปีที่6เตรียมมาด้วยนะเพื่อที่จะได้ฝึกท่องจำบทอาขยานแล้วก็สรุปข้อคิดจากบทอาขยานร่วมกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับใครยังทำประกาศไม่เสร็จก็นำกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับหรือทำในเวลาว่างก็ได้สำหรับวันนี้ก็พบกันเมียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับหนึ่งนับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงานับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
2: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้ๆๆพวกเราทำได
2: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบ่อใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่อง DIY My Fossil Model ของเล่นฟอสซิลนั่นเองครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นการนำความรู้ที่เราได้เรียนมาเกี่ยวกับเรื่องของซากดึกดำบรรพ์และประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นั่นเองครับและแน่นอนครับชื่อกิจกรรมของเราของเล่นฟอสซิลเราจะได้มีการทำของเล่นฟอสซิลอย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับเรามาดูคำถามนี้ก่อนครับคุณครูอยากจะถามพวกเราว่าถ้าหากว่าพวกเราได้มีโอกาสสร้างแบบจำลองซากดึกดำบรรพ์หรือว่าเป็นของเล่นซากดึกดำบรรพ์เนี่ยเพื่อให้เพื่อนได้ขุดซากดึกดำบรรพ์นักเรียนจะสร้างอย่างไรอันนี้ถามตามความคิดเห็นของตนเองนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับ

0: ดังนั้นในช่วงนี้นะครับคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับลองช่วยแสดงความคิดเห็นนะครับว่ามีไอเดียอย่างไรในการสร้างของเล่นหรือแบบจำลองเพื่อให้เพื่อนได้ลองขุดดูบ้างครับเอาละครับใครมีไอเดียหรือความคิดอย่างไรสามารถยกมือตอบได้เลยเชิญครับ
1: สร้างเป็นดินน้ำมันเป็นฟอสซิลครับ
0: ใช้ดินน้ำมันทำฟอสซิลอย่างไรครับลองอธิบายสิลองปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มได้นะครับเพื่อช่วยการแสดงความคิดเห็น
1: ปั้นเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตครับ
0: เราจะใช้ดินน้ำมันปั้นเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตจากนั้นเดี๋ยวต้องมีเพื่อนต้องมาขุดซากดินน้ำมันของเราต่อนะเราจะเอาไอ้โครงร่างของสิ่งมีชีวิตนี้ไปทำอย่างไรครับ
1: ฝังดินครับ
0: เอาไปฝังดินจริงๆเลยไหมหรือว่าเป็นแค่แบบจำลองที่เราเอาดินมาใส่ในแบบจำลอง
1: แบบจำลองครับ
0: โอเคอันนี้ก็เป็นความคิดของเพื่อนนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับขอความคิดเห็นของเพื่อนในห้องต้นทางอีกสักหนึ่งคนครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรที่อยากจะเสนอเชิญได้เลยครับเชิญครับ
2: นำซากดึกดำมันใส่ลงไปในปูนปาสเตอร์ค่ะ
0: ปูนปาสเตอร์โอเคครับแล้วยังไงต่อ
2: รอให้แข็งค่ะ
0: รอให้แข็งจากนั้น
2: ให้เพื่อนมาขุดได้ค่ะ
0: ให้เพื่อนมาขุดได้โอเคอันนี้ก็เป็นไอเดียของเพื่อนกลุ่มนี้นะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ยังมีเวลาคิดไม่มากพอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวในช่วงการทำกิจกรรมคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนได้ระดมความคิดกันในการสร้างแบบจำลองนะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมท้าทาย DIY My Fossil Model ของเล่น Fossil สำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับได้แก่อธิบายการเกิดสร้างตึกดำบรรพ์จากแบบจำลองและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบจำลองการเกิดสร้างตึกดำบรรพ์สำหรับจุดประสงค์ในวันนี้มี2ข้อนะครับซึ่งเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นน่าจะผ่านจุดประสงค์เหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนครับคราวนี้

เราลองมาดูใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Fossil Model ของเล่น Fossil ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่154นะครับในส่วนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเปิดดูตามกันไปได้เลยนะครับถัดไปครับเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเริ่มต้นจากข้อที่1นะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเช่นเคยครับเราจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้นะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มอ่านวิธีการทำกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกคุณครูสิครับว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับยอดเยี่ยมไปเลยเราจะต้องช่วยกันในการออกแบบจำลองหรือของเล่นของเรานะครับเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์นะครับออกแบบเสร็จแล้วเราจะต้องออกแบบเสร็จแล้วในชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงหน้าเราจะทำกันจริงๆจากนั้นเราจะต้องเอาแบบจำลองของเราไปทำอะไรครับไปให้เพื่อนได้ขุดออกมานะครับจากนั้นเพื่อเพื่อนขุดออกมาแล้วเพื่อจะต้องอธิบายได้ด้วยนะครับว่าการเกิดซากดึกดำบรรพ์ลำดับการเกิดซากดึกดำบรรพ์แล้วก็ต้องคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตได้ด้วยดังนั้นตอนที่เราออกแบบหรือสร้างของเล่นของเราเนี่ยจะต้องมีการจดบันทึกหรือมีการวางแผนด้วยนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์ของเราเนี่ยจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมในอดีตที่เป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้เพื่อนกลุ่มที่ขุดเนี่ยเขาบอกแล้วสุดท้ายแล้วเราจะต้องมาดูกันว่าสิ่งที่เพื่อนได้นำเสนอมาตรงกับที่เราออกแบบไว้หรือไม่นะครับตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่มีนะถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูการบันทึกผลการทำกิจกรรมกันนะครับเปิดดูในใบบันทึกกิจกรรมของเราได้เลยนะครับในส่วนของแบบร่างของแบบจำลองเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ตรงนี้นะครับให้ในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดนะครับว่าแบบจำลองหรือของเล่นของเราเนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรและต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งในวันนี้คุณครูไม่ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาให้นะครับเพราะว่าถ้าคุณครูเตรียมอุปกรณ์มาให้เนี่ยอาจจะเป็นจำกัดความคิดของพวกเราว่าจะต้องใช้วัสดุตามที่คุณครูเตรียมมาให้ดังนั้นในวันนี้นะครับจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนะครับได้ใช้ความคิดของนักเรียนอย่างเต็มที่นะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์นักเรียนจะใช้อะไรก็ได้นะครับซึ่งนักเรียนจะต้องเตรียมมาเองด้วยนะครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์หรือถ้าบางอย่างหาไม่ได้ก็สามารถมาติดต่อคุณครูเพื่อขอใช้อุปกรณ์ส่วนกลางของโรงเรียนได้นะครับตรงนี้เป็นการออกแบบร่างของแบบจำลองเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์นะครับในส่วนนี้นะครับนอกจากนักเรียนจะออกแบบเสร็จแล้วเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันเองแล้วต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าใครจะรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนไหนนะครับนอกจากนี้ส่วนสำคัญเลยในการออกแบบนะครับแบบจำลองนี้นะครับมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์อะไรนะครับอันนี้นักเรียนต้องวางแผนด้วยนะครับแล้วก็ลำดับการเกิดของซากดึกดำบรรพ์เป็นอย่างไรนักเรียนอาจจะมีซากดึกดำบรรพ์มากกว่า1ชนิดก็ได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนคนที่ขุดเนี่ยเขาต้องคาดคะเนว่าซากดึกดำบรรพ์อันไหนเกิดก่อนเกิดหลังแบบนี้ได้นะครับและสุดท้ายเพื่อนต้องบอกด้วยว่าสภาพแวดล้อมในอดีตเป็นอย่างไรดังนั้นในการออกแบบแล้วก็วางแผนต้องมีการจดบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ด้วยนะครับตรงนี้มีใครสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นนะครับคุณครูก็ได้มีตัวอย่างของเล่นหรือแบบจำลองมาให้พวกเราได้ดูกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นของเล่นที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องทำตามนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ไอเดียที่คุณครูนำมาเสนอพวกเราเฉยๆนะครับนี่ก็อาจจะใช้ปูนปาสเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็มีซากดึกดำบรรพ์อยู่ข้างในจัดเตรียมอุปกรณ์ในการขุดนะครับไว้ให้เพื่อนเพื่อที่เพื่อนเวลาที่เขาไปขุดเนี่ยจะได้ขุดได้อย่างง่ายนะครับหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นไข่ไดโนเสาร์อันนี้อาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เราคุ้นตาอยู่เราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนมาเป็นไข่หรือรูปทรงกลมนะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการออกแบบนะครับซึ่งนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแท็บเล็ตที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้แต่ละกลุ่มแล้วนะครับเพื่อสืบค้นข้อมูลหรือหาข้อมูลต่างๆในการที่จะนำมาสร้างของเล่นหรือแบบจำลองเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับดังนั้นในช่วงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเน้นย้ำนักเรียนปลายทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้นักเรียนจะต้องออกแบบจำลองนะครับเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่จะนำไปให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ลงมือขุดเพื่อค้นหาซากดึกดำบรรพ์ครับ
สำหรับคุณครูปลายทางนั้นก็สามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งช่วงนี้ถ้านักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

ในตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้ช่วยกันออกแบบของเล่นกันอย่างตั้งใจเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าในการออกแบบของหรือแบบจำลองของเพื่อนๆแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1กันก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ

0: ชิญครับ
1: อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีปูนปลาสเตอร์ฟอสซิลแม่พิมพ์ถาดรองสีผสมอาหารแก้วน้ำ3ใบผู้กันน้ำเปล่าค่ะ
0: ได้อุปกรณ์มาแล้วครับวิธีการทำเป็นอย่างไรครับ
2: นำปูนปลาสเตอร์ใส่ลงไปในแป้นพิมพ์ครับแล้วจากนั้นก็เอาน้ำซากดึกดำบรรพ์ใส่ลงไปครับจากนั้นก็นำปูนปลาสเตอร์ทบลงไปในตรงซากดึกดำบรรพ์ครับอย่างที่สองก็จะทำเป็นรอยเท้าของสัตว์มีชีวิตครับแล้วก็ทาสีผสมอาหารลงไปครับ
0: แสดงว่า
2: ตรงพื้น
0: แสดงว่าเราจะมีซากดึกดำบรรพ์2อันเหรอหรือแบบเขาเล่น2อันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มีเขาเล่น2อัน
2: ครับ
0: แล้วยังไงต่อครับจบหรือยัง
2: จบแล้วครับ
0: จบแล้วนะครับคราวนี้พอจะกระซิบบอกครูได้ไหมว่าซากดึกดำบรรพ์ที่จะใส่ไปคืออะไรบอกไม่ได้ใช่ไหม
2: บอกไม่ได้เลยคร
0: ับ ทำไมถึงบอกไม่ได้ครับ
2: เดี๋ยวเพื่อนรู้ครับ
0: เก็บไว้เป็นความลับนะครับเพื่อนจะได้ไม่รู้จะได้ตื่นเต้นในตอนขุดนะครับว่าจะเจออะไรนะครับที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ของเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วในส่วนนี้ได้แบ่งหน้าที่กันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาหรือยัง
2: เตรียมแล้วครับ
0: แบ่งกันแล้วใช่ไหม
2: แบ่งกันแล้วครับ
0: แล้วได้แบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าใครจะทำอะไรในชั่วโมงถัดไป
2: ยังครับ
0: ยังไม่ได้แบ่งดังนั้นอย่าลืมกลับไปแบ่งด้วยนะว่าใครจะทำหน้าที่อะไรในส่วนของชั่วโมงถัดไปที่เราจะต้องมาสร้างของเล่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของเพื่อนๆกลุ่มที่1นะครับก็ขอขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราลองไปดูของเพื่อนกลุ่มที่2บ้างครับว่าจะเป็นอย่างไร

0: เป็นยังไงบ้างครับกลุ่มนี้วางแผนไว้ว่าอย่างไรครับ
1: วัสดุกล่องไอติมค่ะดินน้ำมันช้อนทรายซากฟอสซิลชนิดที่หนึ่งค่ะซากฟอสซิลชนิดที่สองค่ะขั้นตอนการทำของเล่นฟอสซิลค่ะนำดินน้ำมันใส่ลงไปในกล่องใส่ซากฟอสซิลนำดินน้ำมันมาทับถมนำซากฟอสซิลอีกชนิดมาทำร่องรอยชนิดน้ำมันบนน้ำ
0: อีกครั้งหนึ่งครับยังไงนะครับ
1: นำซากฟอสซิลอีกชนิดหนึ่งมาทำร่องรอยบนดินน้ำมันค่ะใส่ทรายทับถมใส่ทรายทับลงไปข้างบนซากฟอสซิลตกแต่งด้วยสิ่งแวดล้อม

0: ล้อมธรรมชาติค่ะ
1: จบยังครับจบแล้วแสดงว่ากลุ่มนี้จะสร้างของเล่น1ชิ้นใช่ไหมครับหรือ2ชิ้นนะครับ
2: 2ชิ้น
1: 2ชิ้นที่เป็นแบบโครงร่างของซากดึกดำบรรพ์ด้วยแล้วก็ที่เป็นแบบร่องรอยของซากดึกดำบรรพ์ด้วยถูกไหมครับกระซิบบอกครูได้ไหมว่า

0: นักเรียนที่จะต้องมาขุดของเพื่อนจะต้องลุ้นเอาเองนะครับว่าจะเจออะไรนะครับอันนี้พวกเราได้แบ่งหน้าที่การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันบ้างหรือยัง
1: แบ่งแล้วค่ะ
0: แบ่งแล้วนะครับมีอุปกรณ์ขาดเหลือไหม
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีนะครับมีอุปกรณ์ที่จะขอยืมคุณครูไหมหรือขอยืมทางโรงเรียนไหมครับ
2: ไม่มี
0: ไม่มีพวกเราจะเตรียมกันมาเองทั้งหมดเลยถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วได้แบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าใครจะทำอะไรในชั่วโมงถัดไปครับ
2: ยังค่ะ
0: ยังนะครับดังนั้นอันนี้นักเรียนจะต้องกลับไปแบ่งหน้าที่กันนะว่าในชั่วโมงถัดไปที่เราจะต้องมาสร้างแบบจำลองเนี่ยใครจะต้องทำอะไรบ้างโอเคครับขอให้การสร้างของเล่นของเราผ่านไปได้ดีขอบคุณกลุ่มนี้มากครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราลองไปดูกันนะครับว่าของเพื่อนกลุ่มที่3นั้นเป็นอย่างไรครับ

0: สำหรับของพวกเรากลุ่มที่3นะครับมีการออกแบบไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ
1: ขั้นตอนที่1เราจะใช้ปูนปาเตอร์เป็นตะกอนชั้นที่1ค่ะ
0: ค
1: แล้วก็จะนำซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตในอดีตมาวางไว้บนตะกอนชั้นที่1ค่ะ
2: จากนั้นนำปูนปาเตอร์มาเป็นตะกอนชั้นที่2และเททับถมลงไปค่ะ
0: ของเรามีซากดึกดำบรรพ์กี่อย่างนะครับ
1: อย่างเดียวค่ะอ
0: ย่างเดียวเลยนะครับบอกได้ไหม
1: บอกไม่ได้
0: บอกไม่ได้อีกเช่นกันนะครับต้องไปลุ้นเอาเองนะครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์แบ่งกันเตรียมมาหรือยัง
1: แบ่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: มีการขอยืมครูหรือจะใช้อุปกรณ์ของโรงเรียนบ้างไหม
1: มีการขอยืมครูด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรครับที่จะใช้ของโรงเรียน
1: ปูนปาสเตอร์ค่ะ
0: ปูนปาสเตอร
1: ์แล้วก็สีผสมอาหาร
0: ครับ
1: แล้วก็น้ำค่ะ
0: ที่เหลือพวกเราจะเตรียมกันมาเองซ
1: ึ่
0: งได้แบ่งหน้าที่กันแล้วนะครับได้วางแผนกันหรือยังว่าในชั่วโมงถัดไปใครจะทำหน้าที่อะไร
1: ยังไม่ได้แบ่งค่ะ
0: ยังไม่ได้แบ่งเหมือนกันเลยนะครับหลายๆกลุ่มยังไม่ได้แบ่งหน้าที่ดังนั้นจะต้องกลับไปแบ่งด้วยนะครับว่าใครจะทำหน้าที่อะไรนะครับเพื่อที่ในชั่วโมงถัดไปเตรียมอุปกรณ์มาแล้วจะได้มีความรวดเร็วในการทำงานแล้วก็กระจายงานกันอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ขอให้การสร้างของเล่นหรือแบบจำลองของพวกเราเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีเช่นกันนะครับขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากครับต่อไปครับเดี๋ยวเราลองไปดูของเพื่อนๆกลุ่มที่4กันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ

0: สำหรับของพวกเรากลุ่มที่4นะครับได้มีการวางแผนการสร้างของเล่นหรือแบบจำลองอย่างไรบ้างครับเชิญเล่าได้เลยครับ
1: ขั้นตอนที่1นำดินน้ำมันมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะแล้วก็นำซากดึกดำบรรพ์มาปั๊มรอยเท้าค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตะกอนชั้นที่2นำเป็นปูนปาเตอร์ผสมกับสีผสมอาหารแล้วก็นำไปเทลงในดินน้ำมันค่ะ
0: แสดงว่าของพวกเราเนี่ยมีซากดึกดำบรรพ์กี่แบบนะครับ
1: มี2แบบค่ะ
0: 2แบบใช่ไหมแล้วพอจะกระซิบบอกครูได้ไหมครับว่าซากดึกดำบรรพ์เป็นอะไรที่เราจะใส่ลงไป
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้วัสดุอุปกรณ์ใครเตรียมอะไรบ้างครับแบ่งกันหรือยัง
1: แบ่งแล้วค่ะ
0: แบ่งแล้วใช่ไหมแล้วแบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าชั่วโมงถัดไปใครจะทำอะไร
1: ยังค่ะ
0: ยังเอาเหมือนเพื่อนเลยนะครับดังนั้นแบ่งหน้าที่ด้วยนะครับในส่วนนี้ในการวางแผนเจอปัญหาอะไรไหมไหนลองเล่าให้ครูฟังสิตอนที่พวกเรากันว่าจะสร้างของเล่นเจอปัญหาไหมครับ
1: ก็ตกลงกันไม่ได้นิดหน่อยค่ะ
0: ตกลงกันไม่ได้นิดหน่อยอย่างไรครับ
1: ก็คือยังตกลงไม่ได้ว่าจะใช้อะไรไปสร้างดึกดำบรรค
0: ่
1: ะ
0: แล้วตอนนี้ตกลงกันได้หรือยัง
1: ได้แล้วค่ะ
0: ตกลงได้แล้วหนูมีวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะให้ตกลงกันได้ลองเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังซิเพราะว่าคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางก็อาจจะเจอปัญหานี้เช่นกันนะครับว่าเวลาที่เราตกลงกันไม่ได้ว่าจะใช้อะไรเป็นสร้างดึกดำบรรเนี่ยหนูใช้วิธีการอย่างไรจึงตกลงได้
1: โหวตค
0: ่
1: ะ
0: ใช้วิธีการโหวตหรือใช้เสียงส่วนมากนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับของนักเรียนห้องต้นทางนั่นเองขอบคุณที่แชร์

0: สำหรับกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่5นะครับซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วของนักเรียนห้องต้นทางนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆมีความคิดอย่างไรในการออกแบบของเล่นครับเชิญครับ
1: อุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีภาชนะครับซึ่งเป็นใช้เป็นถ้วยสี่เหลี่ยมทรงสูงครับแล้วก็ปูนปลาสเตอร์โครงร่างแข็งของไดโนเสาร์ทรายแล้วก็ก้อนหินครับ
0: แล้วทำยังไงครับได้อุปกรณ์แล้ว
2: ขั้นแรกครับเอาปูนปลาสเตอร์ใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ครับแล้วนำซากดึงดำบรรใส่ลงไปแล้วเทปูนปลาสเตอร์ทับอีกทีครับ แล้วนำทรายมาเทลงไปครับแล้วก็นำหินเทลงไปแล้วก็ตกแต่งด้วยธรรมชาติครับ
0: แสดงว่าขอพวกเราเนี่ยมีซากดึกดำบรรพ์กี่แบบครับ
2: 1แบบครับ
0: 1แบบนะครับเป็นแบบโครงร่างหรือเป็นแบบร่องรอย
2: โครงร่างครับ
0: เป็นแบบโครงร่างอันนี้กระซิบบอกได้ไหมว่าเป็นโครงร่างของอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคดังนั้นเพื่อนๆห้องปลายทางหรือห้องต้นทางที่จะไปขุดของเพื่อนเนี่ยก็ต้องไปลุ้นเอาเองตอนขุดนะครับว่าจะเจออะไรบ้างคราวนี้ได้วางแผนกันหรือยังว่าใครจะเตรียมอะไรมาในชั่วโมงถัดไป
2: วางแผนแล้วว
0: างแผนแล้วใครทําอะไรในชั่วโมงถัดไปวางแผนหรือยังวางแผนแล้วด้วยกลุ่มนี้รอบคอบมากนะครับแล้วมีวัสดุอุปกรณ์อันไหนที่หาไม่ได้หรือต้องการให้ครูช่วยเหลือมั้ยครับ
1: ปูนปลาสเตอร์ครับ
0: ก็จะมีปูนปลาสเตอร์ที่ครูต้องเตรียมให้ถูกมั้ยครับมีอะไรอีกมั้ยไม่มีแล้วที่เหลือเราเตรียมกันมาเองได้ถูกมั้ยครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นี้ก็อยากให้ใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้จากบ้านหรือไม่ต้องเสียเงินซื้อมากนะครับเราใช้สิ่งของที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยก็จะยิ่งดีเลยนะครับคราวนี้ตอนที่เราร่วมกันวางแผนในการสร้างของเล่นเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหม
2: เจอครับ
0: เจอปัญหาอะไรครับ
2: ความคิดเห็นไม่ตรงกันครับ
0: ความคิดเห็นไม่ตรงกันอีกแล้วนะครับอย่างไรครับไหนลองยกตัวอย่างได้ไหม
2: คือเพื่อนพวกผมจะเอาหินแต่ว่าเพื่อนไม่เอาครับ
0: พวกเราจะเอาหินแต่มีเพื่อนส่วนหนึ่งไม่เอาต้องการหินใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วเราแก้ปัญหาอย่างไร
2: เสียงส่วนรวมครับ
0: ใช้เสียงส่วนรวมก็คือโหวตใช่ไหม
2: ครับ
0: ก็ใครเลือกอันไหนมากกว่าก็ใช้อันนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับถ้านักเรียนปลายทางเจอปัญหาก็สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆออกมานะครับเพื่อให้งานของเรานั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยนะครับอันนี้ก็มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
2: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่5มากครับและตอนนี้นะคะเพื่อนๆของห้องต้นทางนั้นก็ได้นำเสนอแนวคิดที่เราจะใช้ของเล่นหรือแบบจำลองในการเกิดซากดึกดำบรรพ์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้ลองเอาไปขุดกันได้แล้วนะครับซึ่งบางกลุ่มก็เจอปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ได้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าภายในกลุ่มกันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วิธีการใช้เสียงส่วนใหญ่ในการเลือกนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับและซึ่งตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับคุณครูก็อยากจะชักชวนพวกเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมครับดังนั้นอยากจะให้นักเรียนตัวแทนสักหนึ่งคนนะครับออกมาสรุปผลการทำกิจกรรมเชิญครับ
3: เราได้ออกแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์ครับแล้วก็ได้วางแผนการทำแบบจำลองครับ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณเพื่อนมากครับซึ่งเราก็สามารถจดบันทึกได้ดังนี้เลยนะครับว่าวันนี้เราได้นำความรู้เกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ลำดับการเกิดแล้วก็ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์มาออกแบบจำลองหรือของเล่นของเรานะครับเพื่ออธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาดการสภาพแวดล้อมในอดีตให้ผู้อื่นเข้าใจได้นั่นเองครับซึ่งก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับอยากจะเชิญชวนนักเรียนมาประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่157นะครับในส่วนนี้ให้นักเรียนหาเวลาว่างแล้วก็ประเมินตนเองได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่อง DIY My Fossil Model ของเล่น Fossil นะครับซึ่ง

0: ที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานั้นได้แก่ใบงานเรื่อง DIY My Fossil Model ของเล่น Fossil นะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างแบบจำลองหรือการสร้างของเล่นตามที่นักเรียนได้ออกแบบไว้นะครับดังนั้นเราได้แบ่งหน้าที่กันไว้แล้วอย่าลืมทำตามหน้าที่ของพวกเราด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เป็นสุขมาดูนี่แล้วดาวอยู่บนเครื่องบินละ
1: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
0: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
1: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิต

0: ให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คนะครับคุณครูกฤตพงษ์พุ่มประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียนกันครับเด็กๆครับก่อนอื่นเลยครับคุณครูมีเพลงให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: ตั้งใจฟังครับผม

0: ขอบคุณเพลงอาเซียนเวย์นะครับของอาเซียนนะครับเด็กๆครับเมื่อกี้เห็นอะไรจากเพลงบ้างครับฟังออกไหม
1: ไม
0: ่
1: ออก
0: ไม่ออกไม่เป็นไรครับแล้วเห็นอะไรจากภาพบ้างครับวัฒนธรรมต่างๆเลย
1: เคร
0: ื่อง
1: ดนตร
0: ีสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้เครื่องดนตรีของอะไรบ้างครับหลากหลายประเทศในอาเซียนเลยใช่ไหมครับได้บรรเลงเกี่ยวกับเพลงอาเซียนเวย์นั่นเองคุณครูมีเพลงอาเซียนเวย์นะครับแปลเป็นเพลงไทยชื่อว่าเพลงวิถีอาเซียนนะครับเด็กๆเคยได้ยินไหมครับเคยเห็นไหมเคยเห็นในร้องนี้ไหมครับไม่เคยเลยเหรอครับร้องร่วมกันไหมเป็นทำนองเดียวกันเลยแล้วก็เป็นเพลงไทยนะครับซึ่งเด็กๆครับเพลงอาเซียนเวย์เนี่ยดิอาเซียนเวย์นะครับในทุกๆปีเนี่ยเราจะมีการประชุมอาเซียนนะครับจะมีผู้นำของแต่ละประเทศเนี่ยมาประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มีข้อตกลงหารือต่างๆนะครับในประเด็นต่างๆในแต่ละปีนั่นเองต่อไปครับเดี๋ยวต่อไปครับคุณครูมีวิดิทัศน์นะครับเกี่ยวกับหลักสำคัญของอาเซียนทั้ง3หลักครับเด็กๆการที่สมาคมอาเซียนเนี่ยจะขับเคลื่อนไปได้นะครับจะต้องมีหลักสำคัญ3ประการนี้นะครับเด็กๆตั้งใจดูนะครับเดี๋ยวท้ายวิดิทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามครับ
2: การรวมกลุ่มของ10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นโดยตั้งอยู่บนกลไกการดำเนินการที่มีเสาหลัก3ต้นที่เกื้อกูลค้ำจุนกันและกันสร้างความผูกพันของคนประเทศอาเซียนเข้าด้วยกันจนเกิดประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้ซึ่งเสาหลักทั้ง3ต้นที่ว่านี้มีอะไรบ้างเสาต้นที่1ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC เสาต้นที่2ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนอาเซียน Political Security Communityหรือ APSC เสาต้นที่3ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียน Social Cultural Community หรือ ASCC ดังนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558จะนำพาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้โดย 1. มุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตร่วมกันเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรีเช่นยกเลิกภาษีศุลกากรยกเลิกอุปสรรคการค้าที่ไม่ใช่ภาษากรกำหนดมาตรฐานอาเซียนปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของอาเซียนโดยส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านต่างๆเช่นการคุ้มครองผู้บริโภคทรัพย์สินทางปัญญากฎระเบียบภาษีอากรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นการเงินการขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจมุ่งเน้นสนับสนุนพัฒนา SME การดำเนินการภายใต้กรอบความคิดริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่มากยิ่งขึ้น 4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกเน้นปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคเช่นจัดทำเขตการค้าเสรีสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและจำหน่าย
0: ครับขอบคุณวิดิทัศน์จากกระทรวงพาณิชย์ครับผมเด็กๆครับเมื่อกี้เกี่ยวกับ3เสาหลักของอาเซียนมีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกคือ

เศรษฐกิจเรื่องที่2ครับความมั่นคงแล้วก็เรื่องที่3คือสังคมและวัฒนธรรมใช่ไหมครับในทั้ง3ของ3ประเด็นใช่ไหมครับเรามาดูที่ประเด็นแรกกันครับประเด็นแรกคืออะไรครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับหรือตัวย่อคือ APSC นะครับเด็กๆครับหน้าที่ของประชาคมนี้คืออะไรครับจากวิดิทัศน์เลยเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ความมั่นคงใช่ไหมครับคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับสงครามอะไรครับการเมืองแล้วก็การปกครองใช่ไหมครับประมาณนี้ครับแล้วก็เสาต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหรือตัวย่อว่า AEC นั่นเองเด็กๆครับคิดว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเขาทำอะไรบ้างครับการนำเข้าส่งออกอะไรครับการค้าขายแล้วก็ที่เพื่อนพูดคืออะไรครับเกี่ยวกับการปกครองไหมอะไรอีกครับการค้าการค้าเสรีนั่นเองต่อไปครับเสาที่3ครับเด็กๆพูดพร้อมกันครับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับหรือตัวย่อว่า ASCC นะครับเด็กๆคิดว่าหน้าที่ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรครับตอนนี้10ประเทศเนี่ยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทางวัฒนธรรมมากมายเลยใช่ไหมครับเด็กๆแล้วคิดว่าหน้าที่ของประชาคมนี้คืออะไรครับแบ่งแยกไหมครับไม่แบ่งแยกนะครับแล้วทำอะไรครับให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมแล้วก็สังคมในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ปลายทางสูงสุดของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเราจะเรียกว่าวัฒนธรรมอาเซียนหรือทั้ง10ประเทศเนี่ยมีวัฒนธรรมร่วมกันนะครับก็คือวัฒนธรรมอาเซียนนั่นเองต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับกิจกรรมของคุณครูนะครับคุณครูจะมีบัตรคำครับนี่คุณครูจะมีบัตรคำทั้งหมด30บัตรคำนะครับแล้วก็จะให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ข้อความของบัตรคำครับรวมทั้งแยกแยะว่าบัตรคำข้อความที่นักเรียนได้เนี่ยสอดคล้องกับเสาหลักทั้ง3เสาอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณครูให้นักเรียนนะครับมาแปะที่กระดานนะครับด้านหน้ากระดานคุณครูขอตัวแทนครับกลุ่มละ1คนออกมารับบัตรคำที่คุณครูครับร่วมกันวิเคราะห์ครับว่าข้อความที่นักเรียนได้เนี่ยสอดคล้องกับเสาหลักเสาไหนนะครับด้านเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับเด็กๆร่วมกันวิเคราะห์ครับ

ครับเด็กๆต้นทางครับตอนนี้วิเคราะห์ข้อความเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวต่อไปครับคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนครับหรือนักเรียนทุกคนก็ได้ครับออกมาแปะข้อความข้างหน้าเลยครับตาม3เสาหลักเลยนะครับทางด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองความมั่นคงใช่ไหมครับแล้วก็ด้านสังคมและวัฒนธรรมครับออกมาแปะได้เลยครับ

0: เด็กๆครับตอนนี้เด็กๆต้นทางนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์แล้วก็วางข้อความตามเสาหลักเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันที่เสาแรกนะครับเรื่องของประชาคมความมั่นคงอาเซียนนะครับข้อความแรกครับสีเขียวประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขใช่ไหมครับอยู่ในความมั่นคงไหมครับถูกต้องครับผมอันที่2ครับความร่วมมือทางทหารใช่ไหมครับใครคิดว่าใช่ยกมือคำตอบคือใช่ครับผมอยู่ในด้านของความร่วมมืออาเซียนนั่นเองข้อที่3ครับความร่วมมือด้านการขนส่งใช่ไหมครับเด็กๆคิดว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใครคิดว่าใช่ยกมือแสดงว่าไม่ใช่นะครับข้อนี้ไม่ใช่แล้วเด็กๆคิดว่าการขนส่งเนี่ยอยู่ที่ไหนครับอยู่ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับโอเคต่อไปครับข้อที่4ครับด้านที่4เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์คิดว่าอยู่กับความมั่นคงไหมครับอยู่ไหมใครว่าอยู่ยกมือเก่งมากครับผมคำตอบคือถูกต้องครับอยู่ในประชาคมความมั่นคงอาเซียนครับต่อไปครับข้อที่5ครับส่งเสริมความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจร่วมกันมีคำว่าเศรษฐกิจใช่ไหมครับอยู่ด้านไหนอยู่ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับข้อนี้ผิดนะครับต่อไปสีเหลืองครับด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายใช่ไหมครับเด็กๆระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสเด็กๆคิดว่าอยู่ในความมั่นคงไหมครับ
2: ใช่
0: ครับใครคิดว่าใช่ยกมือใครว่าไม่ใช่เฉลยคือไม่ใช่ครับเด็กๆแล้วคิดว่าผู้ด้อยโอกาสเนี่ยยกระดับเนี่ยเด็กๆคิดว่าอยู่ที่ไหนครับด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับอยู่ด้านนี้ต่อมาครับแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธีใช่ความมั่นคงไหมครับถูกต้องครับผมแล้วก็การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทรเป็นเรื่องของความมั่นคงไหมครับใครคิดว่าไม่ใช่ยกมือคำตอบคือไม่ใช่นะครับแล้วเด็กๆคิดว่าอยู่ในด้านไหนครับด้านสังคมและวัฒนธรรมนั่นเองโอเคต่อไปครับทำให้อาเซียนเป็นฐานการเป็นฐานตลาดและการผลิตเดียวใช่ความมั่นคงไหมเด็กๆด้านการผลิตคือด้านอะไรครับด้านเศรษฐกิจนั่นเองโอเคครับและข้อสุดท้ายครับการยกเลิกการใช้การคุกคามและกองกำลังใช่ความมั่นคงไหมครับกองกำลังใช้ความมั่นคงไหมถูกต้องครับผมเก่งมากครับต่อมาครับเรามาดูกันที่ประชาคมเศรษฐกิจกันครับอาเซียนนั่นเองข้อแรกครับการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจไหมครับใครคิดว่าเกี่ยวยกมือใครคิดว่าไม่เกี่ยวยกมือขึ้นครับแล้วการแทรกแซงกิจการภายในเนี่ยอยู่ในด้านไหนครับไม่คุณครูถามว่าการแทรกแซงครับอยู่ที่ไหนอยู่เสาความมั่นคงเสาเศรษฐกิจหรือเสาสังคมและวัฒนธรรมครับกิจการภายในคือเกี่ยวกับด้านการเมืองใช่ไหมครับก็คือด้านความมั่นคงนั่นเองข้อนี้ผิดนะครับต่อมาครับเขตการค้าเสรีอาเซียนใช่เรื่องเศรษฐกิจไหมครับถูกต้องครับผมเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองการลดภาษีใช่ไหมครับการลดภาษีก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจเหมือนกันถูกต้องครับผมต่อมายกเว้นสินค้าที่มีผลกระทบต่อศิลธรรมชีวิตและก็ศิลปะเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจไหมครับสินค้าเกี่ยวนะครับถูกต้องครับผมแล้วก็การลดปัญหาความยากจนเกี่ยวกับเศรษฐกิจไหมครับเกี่ยวไหมใครคิดว่าเกี่ยวยกมือถูกต้องครับเด็กๆการลดปัญหาความยากจนเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ

ข้อต่อไปครับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเด็กๆรู้จักไหมครับทรัพย์สินทางปัญญารู้จักไหมบุคคลเนี่ยที่มีการทำสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมครับเราจะต้องมีการจดทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นนะครับไม่งั้นจะมีการลอกเลียนแบบแล้วก็ก๊อปปี้ได้นะครับเด็กๆคิดว่าการคุ้มครองเนี่ยอยู่ในด้านเศรษฐกิจไหมครับใครคิดว่าอยู่ยกมือใครคิดว่าไม่อยู่ครับเอแล้วการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ด้านไหนครับจริงๆแล้วอยู่ที่ด้านเศรษฐกิจเหมือนเดิมครับเด็กๆคือเราต้องมีการคุ้มครองนะครับสินค้าหรือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ผู้ผลิตเนี่ยได้ผลิตขึ้นนะครับจะได้เป็นของเขานะครับไม่มีการลอกเลียนแบบนั่นเองต่อมาครับความร่วมมือด้านการขนส่งครับเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจไหมครับการขนส่งจำได้ไหมถูกต้องครับเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจเหมือนกันครับแล้วก็ส่งเสริมความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจร่วมกันแน่นอนมั่งคั่งมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจก็ต้องอยู่ทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกันเก่งมากครับแล้วก็ทำให้อาเซียนเป็นฐานตลาดแล้วก็การผลิตเดียวเกี่ยวไหมครับเป็นฐานตลาดของโลกเลยแล้วก็เป็นฐานผลิตในอาเซียนก็เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจนะครับโอเคเก่งมากครับต่อมาครับเรามาดูกันที่อีกหนึ่งประชาคมครับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับเรามาดูกันที่ข้อแรกครับร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวไหมครับเกี่ยวไหมเกี่ยวครับโดยตรงเลยต่อมาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกี่ยวไหมครับเกี่ยวเหมือนกันครับถูกต้องพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านสังคมและวัฒนธรรมไหมครับเกี่ยวข้องครับพัฒนามนุษย์ครับเกี่ยวไหมเกี่ยวครับผมแล้วก็ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับด้านสังคมและวัฒนธรรมไหมครับเกี่ยวข้องเช่นกันครับพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านต่างๆครับเกี่ยวกับด้านอะไรด้านสังคมและวัฒนธรรมเหมือนกันครับการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเกี่ยวไหมครับอัตลักษณ์อาเซียนก็คือเกี่ยวกับด้านสังคมนั่นเองเกี่ยวข้องครับปลอดยาเสพติดครับเกี่ยวข้องครับผมแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขครับเกี่ยวไหมเกี่ยวข้องครับผมแล้วก็การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติเกี่ยวไหมครับเกี่ยวข้องเหมือนกันครับแล้วก็รักษาเอกลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแน่นอนก็ต้องเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมครับแล้วก็ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสครับเกี่ยวกับด้านสังคมครับสุดท้ายครับสร้างประชาคมแห่งการสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทรครับก็เกี่ยวกับด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่นกันครับเด็กๆครับตอนนี้นะครับเด็กๆต้นทางเนี่ยก็มีการวิเคราะห์แล้วก็มีการแยกแยะของข้อความนะครับที่เกี่ยวกับเสาหลักทั้ง3เสาหลักนะครับของประชาคมอาเซียนนั่นเองตอนนี้นะครับก็มีการแยกแยะจนถูกต้องแล้วนะครับครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปครับเด็กๆคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่9ครับเรื่องความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียนครับเด็กๆโดยคำชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาจากข้างหน้ากระดานเลยครับเด็กๆที่เราแยกแยะข้อความเมื่อกี้นะครับแล้วให้นักเรียนนะครับนำข้อความต่างๆเนี่ยมาใส่ในกรอบทั้ง3กรอบเสาหลักนะครับเสาแรกคืออะไรครับประชาคมความมั่นคงอาเซียนเสาที่2ครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็เสาที่3คือประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับเด็กๆสามารถมาศึกษาที่บริเวณหน้ากระดานนะครับแล้วก็ศึกษาจากหนังสือได้นะครับเด็กๆเริ่มทำใบงานได้ครับ

การรวมกลุ่มของ10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นโดยตั้งอยู่บนกลไกการดำเนินการที่มีเสาหลัก3ต้นที่เกื้อกูลค้ำจุนกันและกันสร้างความผูกพันของคนประเทศอาเซียนเข้าด้วยกันจนเกิดประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้ซึ่งเสาหลักทั้ง3ต้นที่ว่านี้มีอะไรบ้างเสาต้นที่1ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC เสาต้นที่2ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนอาเซียน Critical Security Community หรือ APSC เสาต้นที่3ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียน Social Cultural Community หรือ ASCC ดังนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558จะนำพาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้โดย 1. มุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตร่วมกันเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรีเช่นยกเลิกภาษีศุลกากรยกเลิกอุปสรรคการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรกำหนดมาตรฐานอาเซียนปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของอาเซียนโดยส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านต่างๆเช่นการคุ้มครองผู้บริโภคทรัพย์สินทางปัญญากฎระเบียบภาษีอากรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นการเงินการขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจมุ่งเน้นสนับสนุนพัฒนา SME การดำเนินการภายใต้กรอบความคิดริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่มากยิ่งขึ้น 4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกเน้นปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคเช่นจัดทำเขตการค้าเสรีสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและจำหน่าย

0: ครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับก็ทำใบงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเด็กๆอ่ะ3เสาหลักใช่ไหมครับของประชาคมอาเซียนครับเรามาดูกันที่ประชาคมความมั่นคงอาเซียนครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับบอกเกี่ยวกับข้อมูลข้อความที่เรียนได้ครับว่าประชาคมความมั่นคงอาเซียนเนี่ยมีหน้าที่มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ1คนใครดีครับเชิญครับ
1: ความร่วมมือทางทหาร
0: ความร่วมมือทางทหารครับมีอีกไหม
1: เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร
0: ์เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ใช่ครับผมแล้วก
1: ็การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
0: เรื่องของการก่ออาชญากรรมข้ามชาตินะครับเป็นการป้องกันนั่นเองคร่าวๆนะครับเด็กๆนี่นะครับก็ทำให้ประเทศในภูมิภาคเนี่ยอยู่อย่างสันติสุขนะครับแล้วก็แก้ปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธีที่เพื่อนพูดมานะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เรื่องของการก่อการร้ายเนี่ยก็ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็จะมีความร่วมมือกันนะครับป้องกันนั่นเองแล้วก็เรื่องของยึดมั่นในหลักของความมั่นคงรอบด้านนะครับทั้งด้านการทหารด้านชายแดนนะครับต่างๆในอาเซียนนั่นเองต่อมาครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับเชิญครับเรื่องของเศรษฐกิจครับอาเซียนเนี่ยให้ยึดหลักอะไรบ้างครับมีอะไรบ้าง
2: ลดภาษีครับ
0: แน่นอนมีการลดภาษีครับ
2: การค้าเสรีอาเซียนครับ
0: มีการค้าเสรีอาเซียนแล้วก็
2: การขนส่งครับ
0: เรื่องของการขนส่งการคมนาคมมีไหมครับ
2: หมดแล้วครับ
0: ประมาณนี้ใช่ไหมครับมาดูของคุณครูครับนี่ครับเกี่ยวกับส่งเสริมความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจร่วมกันนะครับแล้วก็ทำให้อาเซียนเนี่ยเป็นฐานตลาดแล้วก็การผลิตเดียวกันแล้วก็รวมถึงร่วมมือทางด้านกฎหมายพลังงานการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองโอเคครับต่อไปอีกหนึ่งประชาคมครับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับเยอะมากเลยความร่วมมือเกี่ยวกับด้านสังคมและวัฒนธรรมครับ
1: ปลอดยาเสพติดค่ะการสร้างเอกลักษณ์อาเซียนการสร้างประชาคมที่เอื้ออาทรค่ะ
0: ที่เอื้ออาทรต่อกันโอเคครับเก่งมากครับเด็กๆครับขอคุณครูครับนี่ครับทำให้สังคมเนี่ยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสใช่ไหมครับแล้วก็พัฒนาการศึกษาทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแก่ชาติสมาชิกนั่นรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับเด็กๆครับด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยเรามองภาพชัดมากเลยใช่ไหมครับว่าใน10ประเทศเนี่ยมีความหลากหลายมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ทางสังคมแล้วก็ทางวัฒนธรรมนะครับทำให้อาเซียนเนี่ยพยายามสร้างอัตลักษณ์อาเซียนที่เพื่อนพูดมานั่นเองนะครับว่าให้ทั้ง10ประเทศเนี่ยมีอัตลักษณ์

0: เซียนร่วมกันนะครับโอเคครับเก่งมากต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดการพัฒนาอย่างไรครับมีคนตอบได้ไหมนักเรียนคิดว่าร่วมมือกันทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านวัฒนธรรมเนี่ยจะทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างไรครับเขาร่วมมือกันพัฒนาได้อย่างไร
1: ทำให้แต่ละประเทศมีการพัฒนามากขึ้นครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไปกระตุ้นเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในประเทศเยอะขึ้นครับ
0: โอเคครับอย่างที่เพื่อนพูดนะครับก็คือประเทศของอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศใช่ไหมครับแล้วก็ในแต่ละประเทศเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจที่แตกต่างกันประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับก็จะไปช่วยสนับสนุนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กนะครับเป็นการเอื้ออาทรต่อกันนั่นเองแล้วก็ส่งเสริมให้ทั้ง10ประเทศเนี่ยมีความเจริญมีความพัฒนาร่วมกันนะครับโดย10ประเทศเนี่ยให้ความร่วมมือกันแล้วก็ทั้งด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครองต่างๆนะครับนั่นเองโอเคครับต่อมาครับคำถามสุดท้ายครับเด็กๆร่วมกันตอบครับว่าวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างครับความมั่นคงของอาเซียนอะไรอีก3เสาหลักของอาเซียนที่สำคัญเลยความร่วมมือของสมาคมอาเซียนโอเคครับคุณครูมีคำถามครับ3เสาหลักของอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกเลยประชาคมความมั่นคงอาเซียนนะครับเสาที่2ครับ
2: ประชาคมเศรษฐก
0: ิจอาเซียนนะครับแล้วก็เสาที่3คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับทั้ง3เสาหลักถือว่าเป็นแกนกลางนะครับในการขับเคลื่อนความร่วมมือกันของประเทศอาเซียนนั่นเองเก่งมากครับสำหรับครั้งต่อไปครับเด็กๆบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของอาเซียนสัมพันธ์กันนะครับเด็กๆครับเห็นบวก3บวก6บวก9มั้ยครับคิดว่าคืออะไรมีประเทศเพิ่มเข้ามาครับนอกจาก10ประเทศแล้วเนี่ยเรายังมีบวก3บวก6บวก9ประเทศในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนสัมพันธ์กันนะครับว่าประเทศที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมีประเทศอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูไปทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลของครั้งหน้าได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ล้นการศึกษา
1: กำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี
2: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรลงอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

ชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

ราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลัง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัว

0: เร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
2: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
2: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
4: สวัสดีครับคุณตา
2: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
3: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคร
3: ับง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเขียวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
3: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
2: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นได้ไหมครับ
3: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือด

0: ร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงฆ์เจริญ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
1: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
6: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่14ปลูกป่าในใจคน
1: คุณยายคะบ้านเราอากาศดีจริงๆเลยนะคะเป็นสุขตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยค่ะ
2: ก็บ้านของเราน่ะมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่คุณตาปลูกอยู่หน้าบ้านยังไงล่ะจ๊ะเป็นต้นไม้ที่คุณตาปลูกมา20กว่าปีแล้วล่ะจ้า
0: โอ้โหต้นไม้หน้าบ้านเรามีอายุมากขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจ้าคุณตาของหลานเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เพราะเห็นต้นแบบการปลูกต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่เป็นต้นแบบให้คนไทยได้ปลูกต้นไม้ตามและยังเป็นหลักการทรงงานของเรื่องปลูกป่าในใจคนอีกด้วยจ้าทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าที่จะให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโดยใช้วิธีปลูกไม้3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือ 1. พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัยและจำหน่าย 2. พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 3. พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 4.ประโยชน์ต่อระบบนิเวศสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าการปลูกต้นไม้ในใจคนก็เช่นกันการสร้างความเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมจำเป็นต่อชีวิตอย่างไรรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: การเป็นแบบอย่างที่ดีงามทรงลงพระหัตถ์ปลูกพันไม้ที่เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนเสมอต้นไม้ทรงปลูกจึงเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้คนไทยตระหนักและรับรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อันเป็นต้นทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงแรงบันดาลใจที่อยากปลูกต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากการปลูกป่าในใจคนของพระองค์ท่านนี่แหละหลาน
1: ๆถ้าหลายๆคนอยากปลูกป่าประเทศก็จะอุดมสมบูรณ์งั้นเราไปปลูกต้นไม้กันนะคะพี่ร่มเย็น
2: ได้สิเป็นสุขพี่ก็อยากให้ประเทศเรามีป่าเยอะๆ

0: อนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
1: เรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ทำกันดีครับ
1: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
3: หนูครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เสียง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
2: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
1: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
3: 3ชนิดครับ
4: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
1: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
5: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
4: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
2: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
4: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
4: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
1: ่
4: ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับครู
3: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
5: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้า
4: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
4: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: สระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
0: เข้าใจค่ะ
1: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
3: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
3: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
5: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
5: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
5: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: ว้าว
0: โอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
3: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
3: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

รอบตัวเองแบบโอเวอร์และมีจุดแดงที่ใหญ่เวอร์เวอร์แซดเทิร์นหรือดาวเสาร์ดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเริ่มต้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์กับที่ภาพรวมตอนนี้ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วจนรถกระบะสามารถสัญจรผ่านได้หลังจากที่มีการระดมกำลังของเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครกับเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติมโดยคาดการว่าภายในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากการระดมเคร

0: เรื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางจุดนั้นประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วทีมช่วยเหลือจึงมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แทนช่วยให้การทำงานนั้นมีความสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าในช่วงก่อนหน้านี้ก็เนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเพิ่มเติมในระบบอย่างต่อเนื่องประกอบกับท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 15-18 นิ้วที่นำมาใช้ปฏิบัติการนั้นเริ่มสูบน้ำได้ยากขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงเหลือ
1: มีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำพังพวยนะครับที่ไหลเข้ามาเติมนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะมาก
2: ยังอยู่ในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์นะคะล่าสุดทีมข่าว NBT รายงานนะคะว่าปฏิบัติการของท่อสูบน้ำพญานาคเนี่ยสามารถช่วยลดระดับน้ำท่วมแฟลตคลองจันทน์ลงได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์นั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเกือบที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยในวันเฉลิมเต็มพร้อมค่ะหรือว่าช่างกอล์ฟชอการช่างฝ่ายประสานงานและสนับสนุนท่อสูบน้ำพญานาคก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้ขนย้ายท่อซิ่งมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาช่วยสูบน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาจากเดิมที่น้ำเคยท่วมสูงมิดหลังคารถจนล่าสุดค่ะน้ำที่แฟลตคลองจันทน์คลี่คลายไปแล้วเกือบ 100% เหลือเพียงน้ำขังจุดเล็กจุดน้อยซึ่งก็จะใช้ปั๊มจุ่มหรือว่าไดโวขนาดเล็กสูบเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่จะเตรียมย้ายเครื่องจักรไปช่วยเร่งระบายน้ำที่สถานีเคหะร่มเกล้าเป็นจุดต่อไปค่ะ
3: เราทำงานร่วมกับทางกทม.แล้วก็ทางสำนักระบายน้ำเนี่ยเพื่อดูจุดน้ำลงแล้วก็สถานีหลักที่สูบน้ำที่เราออกจากแฟลตเนี่ยเพื่อให้ลงคลองได้เร็วที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องดูแลแล้วก็เรื่องน้ำในคลองด้วยถ้าเกิดน้ำในคลองเนี่ยเต็มหรือหนุนจากน้ำทะเลเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูน้ำลงคลองได้ครับ
4: บอกอีกทีพี่ตรงนี้ที่คลายดีขึ้นแล้วนะ
3: ดีคลายดีขึ้นเกือบ 100% แล้วครับที่ภารกิจที่เราจะไปต่อก็คือสถานีเคหะร่มเกล้าครับคาดว่าปฏิบัติการเนี่ยจะช่วงเย็นนี้
2: ขณะที่ทางด้านนางฟองคำชัยคำประชาชนในแฟลตคลองจันทน์นะคะบอกว่าแม้ตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงจนเริ่มสบายใจขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายก็มีทั้งกลิ่นเหม็นเน่ายุงแล้วก็โรคกัดเท้าน้ำกัดเท้าค่ะจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำความสะอาดฉีดพ่นยากำจัดเชื้อโรคแจกจ่ายยารวมไปถึงวางแนวทางในการเยียวยาความเสียหายหลังน้ำลดต่อไป
5: ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นนี่แบบไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ในทิศทางไหนเราจะอยู่กี่วันเราจะอยู่รอดกันไหมกว่าหน่วยงานที่เขาจะเข้ามาช่วยเรานี่ยากมากที่จะเข้าขนาดเราอยู่ข้างหน้านะยังเข้าถึงยากเลยต้องช่วยเหลือตัวเองทำครัวเองอะไรเองเนี่ยพ่อครัวเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเรื่องน้ำกัดเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะเนี่ยเราจะทำไงกันหน่วยงานราชการจะทำจะช่วยแบบไหนใช่แล้วอย่างกทม.เนี่ยจะช่วยมาทำความสะอาดไหมหรือจะเข้าวันไหนหรือยังไงพวกเราจะได้เตรียมตัวได้
0: และเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ครับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลนั้นจัดทำให้สำหรับประชาชนคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมใน30หลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินรวมกว่า 15,500 ล้านบาทครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับผู้ว่าและก็นายอำเภอครับมีการศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับยืนยันไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินใหม่ทดแทนตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเบื้องต้นนั้นกำหนดคุ้มครองอยู่ที่นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวหลังคาเรือนละ 5,000 บาทต่อครั้งซึ่งจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการกรณีที่มี การเสียชีวิตครับก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาท
2: สำหรับช่องทางการแจ้งเคลมค่ะมี4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ก็ได้ @thainetcat หรือว่าที่ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์0201255555

0: ตรงนี้มีรองรับอยู่300คู่สายแล้วก็อีก1จุดค่ะจุด
1: ราชการจังหวัดและในอำเภอศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดเพื่อนำไปชี้แจงให้กับประชาชนได้เข้าใจและสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นแน่นอนพร้อมย้ำว่ากรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570แต่ไม่ได้ทำเพียงแค่ปีเดียวจะทำปีต่อปีและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และเข้าถึงการชดเชยอย่างรวดเร็ว
2: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่พบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
1: การยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทำปีต่อปีนะครับวันนี้เริ่ม1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมถึง30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับทั้งกรณีน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับ
0: มาดูความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะใช้โดรนพระราชทานค่ะระดมส่งอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นช่วยประชาชนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์รวมไปถึงล่มเกล้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและก็ลำเลียงทางอากาศค่ะเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือในพื้นที่แคหะร่มเกล้าในจุดที่น้ำท่วมสูงและก็เข้าถึงได้ยากประกอบไปด้วยโดรนฟลายคาร์ด30จำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของทั้งเข้ากล่องน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชน

0: พื้นที่การเคหะร่มเกล้ามากกว่า200ครัวเรือนโดยจุดส่งมอบสิ่งของก็คือบริเวณสน.ร่มเกล้าแล้วก็ที่บริเวณสำนักงานเขตที่ดินซึ่งประชาชนเดินทางมารับเองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ใช้โดรนในการส่งสิ่งของเหล่านี้ส่งถึงหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรน M4T จำนวน3ลำบินสำรวจแล้วก็ประเมินสภาพพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือว่า1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197ค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

และการขนส่งได้รับผลกระทบเร่งให้สถาบันการเงิน16แห่งออกมาตรการช่วยลูกหนี้ทั้งพักหนี้และเติมสภาพคล่องพร้อมกับยืนยันว่ากรุงเทพชั้นในยังไม่กระทบกับการประชุม IMF World Bankนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก็บอกนะครับว่าขณะนี้แบงก์ชาติเองยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถสรุปความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากยังมีสถานการณ์อยู่เบื้องต้นพบว่าผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการโดยเฉพาะภาคการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกร้านค้าส่งและพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวส่วนภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจขยายวงกว้างมากขึ้นขณะที่ภาคการผลิตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายรุนแรงในภาพรวมส่วนจะส่งผลกระทบต่อ GDP เท่าใดนั้นนางสาวชยาวดีก็ระบุว่าต้องประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาโดยภาคการบริโภคอาจมีการเร่งตุนสินค้าในระยะสั้นและตามมาด้วยกิจกรรมของการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูซึ่งก็จะช่วยชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ในบางส่วนสำหรับปัญหาหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมมาตรการจากสถาบันการเงิน16แห่งครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับ SMEส่วนการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นยืนยันว่าได้จะทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้วและจากการประเมินพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยเฉพาะในรัศมี5กิโล

0: เมตรรอบสถานที่การจัดงานและที่พักนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบ
1: เมื่อล่าสุดที่พูดคุยนะคะก็มีการจัดทำแผนฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเราประเมินแล้วว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารจัดการน้ำเหนือได้แล้วฝนไม่ได้ตกเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะในช่วงการประชุมนะคะแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของการติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะก็คงต้องมี BCP เพื่อแสดงสะท้อนความมั่นใจแล้วก็จะต้องเผยแพร่ภาพข่าวที่มีความแห้งออกไปให้ประชาชนโลกได้ทราบด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอาจจะเห็นว่าน้ำท่วมเมืองไทยค่อนข้างเยอะแต่ต้องเรียนว่าในพื้นที่การประชุมและ5กิโลเมตรที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเพิ่มวงเงิน 1,000 บาทมีเวลาใช้สิทธิ์นาน2เดือนค่ะประชาชนก็เริ่มทยอยใช้สิทธิ์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่รัฐบาลเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนทางนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์นะคะจะต้องเข้าไปกดยืนยันการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม2569ค่ะโดยบรรยากาศที่จังหวัดยะลาเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากก็เดินทางออกมาเลือกซื้ออาหารนะคะอย่างไรก็ตามบางส่วนยังเกิดปัญหาระบบขัดข้องไม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ทำให้ต้องสำรองจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าการโอนเงินในระบบไปก่อนแต่ส่วนใหญ่ยืนยันพร้อมใช้สิทธิ์ในโครงการตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
3: ครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวก็จะพยายามทำต่อไปนะคะค่ะซื้อเงินสดค่ะซื้อเกือบทุกวันค่ะซื้อเกี่ยวกับกับข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะที่มีไทยช่วยไทย
2: และวันนี้ยังเป็นวันแรกนะคะของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กระทรวงการคลังค่ะย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 11,250,000 คนทำรายการยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่12มกราคม2570เมื่อยืนยันตัวตนแล้วต้องเช็คสถานะก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแนะนำนะคะให้ตรวจสอบผลกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนกลับบ้านนะคะส่วนผู้ที่ต้องการติดตามผลภายหลังสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไปผ่านเว็บไซต์ของโครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345หรือว่าที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยกระทรวงการคลังค่ะย้ำต้องมีสถานะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้และไม่มีการทบสิทธิ์ย้อนหลังหากดำเนินการล่าช้าค่ะ
0: กระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยให้กับค่ายมวยในกรุงปารีสนะครับของฝรั่งเศสเพื่อยกระดับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างแดนกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้ร่วมกับการกีฬาแห่งไทยครับหรือว่ากกท.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรมมวยไทยในประเทศฝรั่งเศสคณะผู้แทนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายฟินิกมวยไทยปารีสพร้อมกับมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยยกระดับการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดนพร้อมกับนำทัพแชมป์และก็ครูมวยไทยเปิดคลินิกถ่ายทอดทักษะแม่ไม้มวยไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด
4: ที่กรุงปารีสนะครับมีผู้สนใจเรียนมวยไทยเยอะที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยที่ได้คุยกับท่านเลขาธิการสมาคมมวยไทยฝรั่งเศสรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนนะครับมาเรียนกีฬามวยไทยนะครับเพื่อเป็นทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการต่อสู้นอกจากนี้ยังต่อยอดไปถึงอาชีพได้นอกจากเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับผม
0: นอกจากนี้กกท.ยังร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านหนังสือรับรองการขอวีซ่ามวยไทยและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนในประเทศไทยซึ่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กว่า 5,000 คนต่อปีโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอเมริกา

0: จากนี้ยังส่งเสริมโครงการมวยไทย First Fight เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้สัมผัสประสบการณ์ต่อสู้จริงพร้อมกับชูจุดขายด้านวัฒนธรรมการไหว้ครูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทย
1: คุณผู้ชมคะ 2-3 วันนี้ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะส่วนสัปดาห์หน้า 5-8 ตุลาคมจะมีฝนมารอบใหม่เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไม่ตกแช่ยาวอย่างที่ผ่านมาติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วย

0: ดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
1: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
0: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
2: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
1: ้
0: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ไหลไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
3: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
0: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
1: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
3: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย

ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์และการติดเชื้อ HIV ซึ่งเรื่องที่เราได้นำมาเรียนกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นนั่นเองและเราก็ทราบกันดีว่าเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์หรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเป็นวัยรุ่นและเกิดมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรปัญหาเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนก็ได้ดังนั้นค่ะเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ซึ่งวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูอเล็กค่ะจะพาเด็กๆไปสังเกตภาพต่อไปนี้ค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยเป็นคู่รักหรือว่าเป็นแฟนกันที่เราเรียกกันเป็นภาษาของเราใช่ไหมคะคู่รักกำลังนั่งอยู่ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะนั่งตัวติดกันให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพและพฤติกรรมของคู่รักต่อไปนี้ค่ะและเราจะมาตอบคำถามกันค่ะด้วยคำถามนี้ค่ะจริงหรือไม่ในวัยของเราเพศชายกับเพศหญิงสามารถจับมือถือแขนกันได้โดยที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะลองปรึกษากันค่ะลองคิดและวิเคราะห์นะคะว่าจริงหรือไม่ที่วัยของเราเนี่ยวัยที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเพศชายกับเพศหญิงที่เป็นคู่รักกันสามารถจับมือถือแขนกันได้โดยที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ร่วมปรึกษากันพูดคุยกันได้เลยค่ะ

0: ละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอเล็กก็เห็นว่าเด็กๆในห้องต้นทางของเราได้ทำการพูดคุยและก็มีการปรึกษากันแล้วในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นกับคำถามข้อนี้ค่ะซึ่งจากเท่าที่ครูอเล็กได้รับฟังมานะคะก็จะมีความเห็นแตกออกเป็น2ฝ่ายค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันนะคะว่าฝ่ายแรกที่เขามองว่าการที่เพศชายและเพศหญิงได้จับมือถือแขนกันเขามองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเหตุใดค่ะ
1: เพราะว่าเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันครับ
0: เป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมคะก็สามารถจับมือถือแขนกันได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนต่างเพศใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้กับตัวแทนของเราค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะฟังอีกฝ่ายหนึ่งที่มองว่าเรื่องนี้น่ะเป็นเรื่องที่ไม่ปกติกันค่ะขอตัวแทนที่จะแสดงความคิดเห็นกับคำถามข้อนี้ค่ะเชิญค่ะ
2: ผมคิดว่ายังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับเพราะวัยของเรายังไม่ค่อยเหมาะสมครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นค่ะของทั้ง2ฝ่ายซึ่งคุณครูเล็กก็มองว่าเป็นเรื่องที่แล้วแต่ความคิดแต่สิ่งที่คุณครูเล็กเนี่ยจะนำเสนอนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศชายและเพศหญิงเนื่องจากว่าในสังคมไทยของเรานะคะค่อนข้างที่จะมีขนบประเพณีหรือว่าธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาในเรื่องของการมีคู่ครองและก็การแต่งงานดังนั้นค่ะบางคนในสังคมผู้ใหญ่ในสังคมบางท่านเนี่ยก็อาจจะมองว่าเรื่องที่ผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยถูกเนื้อต้องตัวกันหรือว่ามีการจับมือถือแขนกันเนี่ยอาจจะยังมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติดังนั้นถ้าหากว่าเรามีพฤติกรรมที่จับมือถือแขนกันในที่สาธารณะเนี่ยก็อาจจะถูกมองหรือว่าอาจจะถูกตำหนิได้ดังนั้นถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยไม่อยากถูกเป็นเป้าสายตาจากคนรอบข้างหรือว่าถูกตำหนิเราก็อาจจะต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือว่าระมัดระวังในการวางตัวไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนที่ต่างเพศหรือว่าบางคนอาจจะมีคู่รักของตนเองก็อาจจะต้องวางตัวอย่างเหมาะสมเพราะว่าคุณครูอเล็กคิดว่าในวัยของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องปกติที่เราเนี่ยการสนใจเพศตรงข้ามและก็มีการได้พูดคุยกันอาจจะมีการตกลงกันคบหากันดูใจกันแต่เด็กๆคะสิ่งที่สำคัญเราอาจจะต้องมองสายตาของคนรอบข้างถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่อยากถูกเป็นเป้าสายตาหรือว่าถูกตำหนิจากคนรอบข้างค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในคำถามข้อนี้ค่ะซึ่งคำถามข้อนี้เนี่ยอาจจะวัดในเรื่องของความถูกต้องหรืออาจจะไม่ถูกต้องแล้วแต่ความคิดเช่นกันซึ่งคำถามข้อนี้ค่ะจริงหรือไม่หากเราพลาดพลั้งมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเราควรบอกผู้ปกครองจริงหรือไม่จริงถ้าหากว่าเราพลาดพลั้งไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเราควรบอกผู้ปกครองหรือไม่นะคิดว่าอย่างไรนะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยกมือตอบดีกว่าค่ะเอาละค่ะในใครคิดว่าจริงถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเราควรบอกผู้ปกครองยกมือค่ะโอ้โหในห้องต้นทางของเราแทบจะทุกคนเลยนะคะที่ยกมือบอกว่าจริงและเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดเห็นอย่างไรเอ่ยเอามือลงได้ค่ะและมีใครคิดว่าไม่จริงเราไม่ควรบอกผู้ปกครองมีหรือเปล่าคะโอ้โหห้องต้นทางของเราไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าคำถามนี้ไม่ได้อยู่ในวิชาเรียนไม่ได้ตอบคำถามกับคุณครูอเล็กเราก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องเพศเนี่ยหลายๆครอบครัวเนี่ยก็อาจจะยังเป็นเรื่องที่ไม่ถูกยอมรับและอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่ควรพูดคุยกับครอบครัวซึ่งเด็กๆเนี่ยก็คงจะเข้าใจถูกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสังคมอย่างที่ครูเล็กได้บอกไป ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องเป็นห่วงในเรื่องของเพศศึกษาของเด็กๆเป็นอย่างมากการพูดถึงในบางครอบครัวเนี่ยอาจจะยังมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมดังนั้นถ้าหากว่าเราเกิดไปพลาดพังมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในความเป็นจริงแล้วนะคะเราอาจจะไม่กล้าที่จะบอกผู้ปกครองด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ครูเล็กอยากจะให้เด็กๆ เป็นข้อคิดก็คือถ้าหากว่าเราเกิดไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและเกิดมีเรื่องของปัญหาอื่นๆเช่นการตั้งครรภ์หรือว่าการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราก็อาจจะต้องตัดสินใจอย่างหนักว่าเราควรจะบอกผู้ปกครองหรือไม่หรือไม่บอกหรือจะเก็บเป็นความลับซึ่งคุณครูอเล็กไม่อยากให้เด็กๆนะคะต้องรับปัญหาหรือว่ารับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นค่ะเราจึงต้องรู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้จึงเป็นที่มาที่เราจำเป็นจะต้องเรียนกันในวันนี้ค่ะโดยจุดประสงค์ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถระบุวิธีการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถแสดงวิธีป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้และในข้อที่3นักเรียนก็จะเห็นถึงประโยชน์ของการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรค่ะซึ่งจากที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะว่าปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเราทราบกันอยู่แล้วปัญหาแรกที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราคือปัญหาแรกที่อาจจะเกิดขึ้นเลยก็ในเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วหรือยังคะในเรื่องนี้เรียนรู้ไปแล้วว่าเราจะสามารถรับมืออย่างไรถ้าหากว่าเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะและในเรื่องที่2ค่ะปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก็คือในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์หรือว่าการทำแท้งนั่นเองและสุดท้ายค่ะเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเราก็ได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วได้มีการทดลองกันไปแล้วนะคะว่าการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเราสามารถมองออกเลยไหมคะว่าคนนี้เนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในตัวรู้ไหมคะไม่รู้เลยนะคะดังนั้นค่ะทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะและเราก็ทราบกันเป็นอย่างดีว่าปัญหาทั้ง3อย่างนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพของเราถ้าหากว่าเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นกับตัวเรานั่นเองค่ะและสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะก็มีสาเหตุมาจาก1เลยเกิดจากตนเองตนเองคือใครคะเนี่ยตัวเราเองใช่ไหมคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องนี้ว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองหรือว่าสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองนั่นคือเรื่องของการอยากรู้อยากลองของวัยรุ่นนั่นเองถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ถึงวิธีการป้องกันที่ถูกต้องและอาจจะทำให้ปัญหาอื่นๆตามมาค่ะต่อไปค่ะสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์จากผู้อื่นอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีคู่รักหรือว่าคนที่เราเนี่ยไว้ใจก็อาจจะมีการถูกหลอกหรือว่าชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้และสุดท้ายค่ะเกิดจากสภาพแวดล้อมซึ่งบางคนอาจจะมีการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดอย่างที่บอกไปแล้วว่าการใช้สารเสพติดนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยถูกหลอกไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้เช่นกันค่ะซึ่งเราควรจะป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์เราก็ได้รู้แล้วว่าแต่ละอย่างสาเหตุแต่ละอย่างนี้นะคะเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรดังนั้นค่ะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์คุณครูอเล็กอยากฟังแต่ละกลุ่มจังเลยค่ะว่าแต่ละกลุ่มมีวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเดี๋ยวขอฟังแต่ละกลุ่มเลยเริ่มต้นจากกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5 มีวิธีการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงอย่างไรคะถ้าหากว่าเรามีวิธีการป้องกันแบบนี้แล้วเราจะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
3: ไม่อยู่กับคู่รักกัน2ต่อ2ค่ะ
0: การที่เราไม่อยู่กับคู่รัก2ต่อ2เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4คิดเห็นอย่างไรในเรื่องของวิธีการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
4: ปฏิเสธเพศตรงข้ามเมื่อถูกชวนไปที่บ้านค่ะ
0: เยี่ยมมากๆปรบมือให้กับเพื่อนค่ะวิธีนี้ก็เป็นการป้องกันตัวเองจากพฤติกรรมเสี่ยงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะต้องรู้จักการปฏิเสธนั่นเองค่ะต่อไปค่ะขอฟังกลุ่มที่3กลุ่มที่3จากที่เราได้เรียนกันไปแล้วเรามีการป้องกันตนเองอย่างไรคะ
3: ไม่อยู่ในที่รับตากับเพศตรงข้ามครับ
0: เยี่ยมมากๆครับปรบมือให้กับเพื่อนค่ะไม่อยู่ในที่รับตาคนกับเพศตรงข้ามกลุ่มที่2ค่ะ
5: ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับเพราะอาจจะพลาดมีเพศสัมพันธ์ได้ครับ
0: เยี่ยมมากๆปรบมือให้กับเพื่อนค่ะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นั่นเองเพราะว่าถ้าหากเราดื่มเข้าไปแล้วอาจจะทำให้เราเกิดอาการมึนเมาและพลาดพลั้งไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ค่ะ
6: ไม่ไว้ใจคนรักมากเกินไปค่ะ
0: ไม่ไว้ใจคนรักมากเกินไปค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะในห้องต้นทางของเรานะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงได้แล้วและในห้องปลายทางนะคะสามารถตอบได้หรือไม่คะว่าจากสิ่งที่เราเรียนกันไปแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรค่ะถ้าหากว่าเด็กๆนะคะยังมีข้อสงสัยคุณครูเล็กก็จะแนะนำเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ค่ะวิธีการป้องกันตนเองนะคะหนึ่งเลยค่ะเราจะต้องวางตัวในการคบเพื่อนให้เหมาะสมและรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะในเรื่องนี้ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมองว่าการที่เรามีเพื่อนต่างเพศเรามีเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่าเรามีการใกล้ชิดสนิทสนมกันมากเกินไปก็อาจจะถูกมองจากสายตาคนรอบข้างและบางครั้งเนี่ยการที่เราเนี่ยไว้ใจเพื่อนต่างเพศของเรามากเกินไปก็อาจจะทำให้เราถูกเอาเปรียบจากเพศตรงข้ามได้ค่ะต่อไปค่ะการป้องกันตนเองในข้อต่อไปค่ะก็คือการไม่ทดลองมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เน้นย้ำกับเด็กๆอยู่เสมอเลยค่ะเพราะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองในสิ่งที่เราไม่เคยทำถ้าหากว่าเราทดลองมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรคำว่าวัยอันควรเราก็ได้ให้ความหมายและมีความเข้าใจที่อาจจะตรงกันอยู่แล้วเพราะว่าคำว่าวัยอันควรเนี่ยวัยอันควรก็คือช่วงวัยไหนเอ่ยวัยไหนคะ

วัยไหนคะวัยรุ่นหรือเปล่าไม่ใช่วัยทำงานหรือเปล่าวัยของคุณครูเล็กหรือเปล่าแท้จริงแล้วนะคะวัยอันควรในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยหมายถึงวัยที่เราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นการตั้งครรภ์ถ้าหากว่าตั้งครรภ์แล้วเราสามารถเลี้ยงดูทารกหรือว่าเด็กที่เกิดขึ้นได้หรือไม่และเราสามารถรับผิดชอบตนเองหากเรามีเพศสัมพันธ์แล้วติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือรวมไปถึงเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราสามารถทำได้แล้วหรือยังถ้าหากว่าเรายังมีความรู้เรื่องนั้นไม่พอหรือว่ามีความรับผิดชอบไม่พอนั่นแสดงว่ายังไม่ใช่วัยอันควรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรื่องของการไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยเพื่อนของเราก็ได้ตอบกันไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยและรวมไปถึงการเสพสารเสพติดเพราะว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติดนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยขาดสติและขาดการยับยั้งชั่งใจจนทำให้เราเนี่ยเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศและอาจจะทำให้เราเนี่ยได้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเราด้วยและที่สำคัญค่ะในวัยของนักเรียนเนี่ยยังไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้และที่สำคัญก็ยังไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นสถานที่เที่ยวยามราตรีได้ด้วยเพราะว่าสถานที่เหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีการใช้สารเสพติดเกิดขึ้นในสถานที่เหล่านั้นดังนั้นนะคะเรายังไปไม่ได้ก็ไม่ควรจะทดลองหรือว่าอยากรู้อยากลองที่จะไปในสถานที่เหล่านั้นค่ะต่อไปค่ะเรื่องนี้เพื่อนของเราก็ได้ตอบมาแล้วเช่นกันค่ะคือเรื่องของการหลีกเลี่ยงการอยู่2ต่อ2ในที่ลับตาคนในที่ลับตาคนยกตัวอย่างเช่นบ้านของเพื่อนหรือว่าบ้านของคู่รักของเราถ้าหากว่าเราได้ก้าวเข้าสู่บ้านของเขาไปแล้วเนี่ยคนด้านนอกจะมองเราเห็นไหมคะไม่เห็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นด้านในบ้านเนี่ยคนข้างนอกก็จะไม่รับรู้ดังนั้นค่ะเราไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในที่ลับตาคนถ้าหากว่าเราต้องการที่จะไปเที่ยวก็อาจจะต้องไปหลายๆคนในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากเพื่อให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราก็จะไม่รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าเรื่องนี้นะคะเราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการรับของจากคนแปลกหน้าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรรับเป็นอย่างยิ่งเลยถึงแม้ว่าเขาอาจจะมาพบเจอเราในสถานที่ต่างๆเราก็ไม่ควรจะไว้ใจเพราะว่าในอาหารหรือเครื่องดื่มเหล่านั้นนะคะอาจจะมีส่วนผสมของยาหรือสารเสพติดทำให้เราเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ค่ะและต่อไปค่ะคือการไม่หลงเชื่อการชักชวนให้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ทั้งจากผู้ที่รู้จักคุ้นเคยและคนแปลกหน้าในปัจจุบันนี้นะคะการสื่อสารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือและก็มีแอปพลิเคชันต่างๆในการติดต่อสื่อสารกันการพูดคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายเลยดังนั้นค่ะเด็กๆอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าประสบการณ์น้อยอาจจะถูกหลอกและชักชวนไปในที่ต่างๆและอาจจะถูกหลอกให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรรวมไปถึงถูกลักพาตัวไปทำลายร่างกายให้เสียทรัพย์สินหรือว่าเสียชีวิตได้เลยค่ะและวิธีการป้องกันในเรื่องต่อไปค่ะนั่นก็คือเมื่อมีปัญหาต่างๆรวมถึงเรื่องเพศเราควรที่จะต้องปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะ

คะครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเราควรที่จะมีการพูดคุยและปรึกษากันในเรื่องต่างๆและถ้าหากว่าเรามีปัญหาในเรื่องของเพศขึ้นมาคนที่จะสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็คงจะเป็นครอบครัวของนักเรียนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปผู้อื่นเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเราได้แต่ก่อนที่เราจะไปบอกผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องมีการตัดสินใจเป็นอย่างมากดังนั้นค่ะคุณครูอเล็กไม่อยากให้เด็กๆเกิดความเสี่ยงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจนทำให้เราต้องตัดสินใจได้ยากในการที่จะปรึกษาผู้ปกครองค่ะและวิธีการป้องกันตนเองในเรื่องต่อไปค่ะถ้าหากว่าเกิดอารมณ์ทางเพศให้หาวิธีการผ่อนคลายอารมณ์ด้วยตนเองซึ่งเรื่องของการมีอารมณ์ทางเพศนะคะเป็นเรื่องที่ปกติของมนุษย์มากๆเลยค่ะดังนั้นค่ะการที่เราเนี่ยจะสามารถผ่อนคลายอารมณ์ด้วยตนเองอาจจะเลือกเป็นวิธีที่เราเบี่ยงเบนความสนใจของเราเช่นหากิจกรรมอื่นๆในการผ่อนคลายอารมณ์เช่นการไปเล่นกีฬาหรือว่าการทำสิ่งต่างๆที่เราสนใจอย่างเช่นงานอดิเรกที่เราเนี่ยถนัดดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเรานะคะมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาก็อาจจะต้องไปหาสิ่งอื่นทำถ้าหากว่าเรามีวิธีการผ่อนคลายด้วยตนเองเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ทางเพศนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเราควรจะจัดการด้วยตนเองในที่ที่ไม่มีผู้คนพบเห็นค่ะและสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเราต้องรู้จักปฏิเสธให้ชัดเจนหนักแน่นด้วยคำว่าไม่เมื่อถูกชักชวนการชักชวนในที่นี้นะคะก็คือการชักชวนให้ไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองเพราะว่าเราทราบแล้วว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรปัญหาต่างๆก็จะตามมาอย่างมากมายรวมไปถึงอาจจะทำให้เราตัดสินใจยากต่อการที่เราจะไปปรึกษากับครอบครัวนะคะดังนั้นการที่เราปฏิเสธไปแต่แรกเลยจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะทำให้เราไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่6เรื่องการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะโดยคำชี้แจงค่ะจะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยคำถามนะคะก็จะมีในเรื่องของสถานการณ์ที่ให้เด็กๆนะคะได้มีวิธีการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงโดยจะเป็นตารางลักษณะแบบนี้นะคะสถานการณ์จะมีด้วยกันทั้งหมด6สถานการณ์ด้วยกันค่ะและจะให้เด็กๆนะคะเขียนวิธีการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพฤติกรรมเสี่ยงแต่ละพฤติกรรมเสี่ยงจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรค่ะโดยคำชี้แจงของการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่6เรื่องการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและรบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำกับนักเรียนเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของเพศนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญกับนักเรียนดังนั้นการให้คำแนะนำที่เหมาะสมจะดีต่อนักเรียนมากๆเลยค่ะเพราะว่านักเรียนจะสามารถนำกลับไปใช้หรือว่านำไปปรับใช้กับตนเองได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลงมือปฏิบัติใบงานเลยค่ะ

เอาละค่ะคุณครูอะไรก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะทำใบงานที่6ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานของเรากันค่ะแต่ว่าการเฉลยใบงานของห้องเรียนต้นทางจะไม่เฉลยธรรมดาในห้องต้นทางของเราจะมีการแสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณ์แต่ละข้อกันค่ะพร้อมกันไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆไปทางพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารับชมกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มจะมีการแสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างไรบ้างนะคะ

0: เราเริ่มกันที่ข้อแรกของเราสถานการณ์แรกของเราคืออะไรคะ
1: ม
0: ีคนรักนะคะการมีคนรักเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงอย่างไรขอเชิญรับชมการแสดงของกลุ่มที่1ค่ะ

0: Thank you เดี๋ยวพ่อมานะเดี๋ยวพ่อไปทำธุระต่างจังหวัดสัก 2-3 วันไม่นานหรอกคงแป๊บเดียว
1: โอเคเดี๋ยวแม่ไปแป๊บเดียวนะแม่แค่ไปทำธุระไม่กี่วันเดี๋ยวก็กลับมาแล้ว
2: โอเคครับ
3: อุ๊ยจะมืดแล้วอ่ะเอพี่ว่างั้นเรากลับบ้านกับเพชรก่อนนะ
2: บ๊ายบาย
4: ฮัลโหล
3: อยู่บ้านว่างไหมมาบ้านเราได้นะ
4: ไม่ว่างเลยอ่ะ
3: นานามาเถอะแล้วว่างพอดี
4: เราไม่ว่างเลยอ่ะ
3: นานามาเถอะนะ
4: เราไม่ว่างเลยอ่ะเราไม่ว่างเลยขอโทษนะเราไปไม่ได้
5: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะเป็นสถานการณ์ที่มีคนรักหรือว่ามีคู่รักทีนี้เนี่ยจากที่เราได้สังเกตในกลุ่มที่1เขาแสดงบทบาทสมมุติว่าคุณพ่อกับคุณแม่ไม่อยู่บ้านใช่ไหมคะทีนี้ฝ่ายชายโทรศัพท์ชวนแฟนสาวให้มาที่บ้านแล้วแฟนสาวมาไหมเอ่ยไม่มาถือว่าเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหรือเปล่าคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเราจะต้องรู้จักการปฏิเสธคู่รักของตนเองถ้าหากว่าเขาชักชวนให้เราเนี่ยอาจจะตกไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้แสดงว่ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยสามารถแสดงได้อย่างดีเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่สองเป็นสถานการณ์อะไรเอ่ยสถานการณ์อะไรคะคนรักขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยขอเชิญกลุ่มที่สองออกมาแสดงบทบาทสมมุติได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงของเราค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลัลนาอุไรพันธ์มาจากกลุ่มที่สองค่ะ
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒนาวิจิตรมาจากกลุ่มสองครับเธอเราขอมีอะไรด้วยหน่อยสิ
6: ไม่เอาหรอกถ้าเกิดพลาดขึ้นมาจะทำยังไงล่ะ
7: ไม่พลาดหรอกแค่ครั้งเดียวเอง
6: ถึงจะแค่ครั้งเดียวแต่ก็สามารถพลาดได้นะแถมยังสามารถติดเชื้อ HIV ได้ด้วยถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะยังไงก็ไม่เอาเด็ดขาดเลย
7: ไม่เป็นไรเกรงใจบก
6: ขอบคุณค่ะ
5: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนดังๆอีกหนึ่งครั้งค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับกลุ่มที่2ของเรานะคะคือสถานการณ์ที่คนรักขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยทีนี้เนี่ยฝ่ายหญิงเป็นอย่างไรคะปฏิเสธอย่างไรเอ่ยอย่างหนักแน่นแถมยังให้เหตุผลด้วยนะคะถึงแม้ว่าฝ่ายชายจะบอกว่ามีแค่ครั้งเดียวเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ผู้หญิงบอกว่าอะไรคะไม่ได้แถมยังอ้างเหตุผลด้วยว่าอาจจะเกิดพลาดมาและอาจจะเป็นโรคติดต่ออย่างติดเชื้อ HIV ได้ด้วยเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3สถานการณ์อะไรเอ่ยกลุ่มที่3
8: เพื่อนชวนไปปาร์ตี้ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล
5: ์ขอเชิญกลุ่มที่3ออกมาทำการแสดงได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพื่อนค่ะ
9: นิ้วดูผู้หญิงคนนั้นดีสวยจัดอะ
10: เออว่ะช่วยขอดื่มดีกว่าคนสวยคนสวยครับดื่มไหมครับ
11: ไม่ดื่มค่ะไม่ด
10: ื่
11: ม
10: ดื่มเถอะนะอร่อยมากเลยครับ
11: ดื่มก็ได้โน้ตปัดแก้เราทิ้งทำไม
12: โซเฟียเองไม่ควรดื่มนะมันไม่ดี
13: ใช่มันไม่ดีเพราะการดื่มเหล้าหรือดื่มสุราอาจทำให้เองขาดสติหรือมึนไป
11: ขอบคุณที่เตือนสติแล้วนะไม่งั้นนายคนนี้อาจจะทำไม่ดีไปแล้วกับ

0: เราก็ได
1: ้โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะเป็นการแสดงบทบาทสมมติที่สมบทบาทมากๆเลยนะคะจากสถานการณ์นะคะได้ถูกเพื่อนๆ เนี่ยชวนไปที่งานปาร์ตี้และก็มีการถูกชักชวนจากคนแปลกหน้าด้วยให้ดื่มเครื่องดื่มเราควรรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าไหมคะไม่ควรและโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแบบนั้นเนี่ยเราก็อาจจะถูกวางยาก็ได้แต่โชคดีนะคะที่ตัวละครของเราเนี่ยมีเพื่อนที่น่ารักมาคอยเตือนสตินั่นเองดังนั้นถ้าหากว่าเรามีเพื่อนเราก็ควรจะเตือนเพื่อนด้วยนะคะต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ในการแสดงค่ะ
2: เธอไปบ้านแล้วเปล่าบ้านเราอ่ะมีแมวด้วยนะ
3: ไม่เราไม่อยากไป
2: ทำไมอ่ะวิบ้านเรามีแมวเยอะเลยนะ
3: พ่อแม่ไม่อนุญาตให้ไป
2: เอ้ยไปเถอะ
3: ไม่
2: เอ้ยถ้าไม่ไปเราจะฆ่าเธอนะ
3: ฮัลโหลค่ะคุณตำรวจ
2: เอ้ยเธอทำอะไรอ่ะ
3: โทรหาตำรวจไง
2: เฮ้ยอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเลย
4: ตำรวจมาแล้วค่ะ
2: เฮ้ยคุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับเฮ้ยอย่าจับพื้นผมไปไม่อย่าจับเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยคุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรนี่เธอใช่ไม่ได้ทำไงจริงนะ
1: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะในกลุ่มที่4ของเรานะคะจากสถานการณ์โดนเพื่อนต่างเพศใช่ไหมคะชักชวนให้ไปที่บ้านเอ๊แล้วมีการป้องกันตนเองอย่างไรเอ่ยไปไหมคะไม่ไปเขาก็บอกว่าพ่อแม่นี่ไม่อนุญาตแต่เพื่อนก็ยังอยากให้ไปชักชวนให้ไปทีนี้ก็เลยมีการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยการโทรแจ้งตำรวจใช่ไหมคะแบบนี้เนี่ยก็ถือเป็นวิธีที่ดีเช่นกันถ้าหากว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองเราก็สามารถบอกผู้อื่นได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะกลุ่มสุดท้ายของเราค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ของเรา
5: ชูการ์ลูกอยู่บ้านก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปตลาดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่อซื้อไส้กรอกชีสมาฝากลูกนะบ๊ายบายอยู่บ้านคนเดียวดีๆอ่ะ
6: ละกัน
7: หนูจ๋าน้าขอเข้าไปรอเข้าไปนั่งรอพ่อของหนูในบ้านหนูได้ไหมจ๊ะ
6: ไม่ได้ค่ะคุณพ่อสอนไว้ว่าห้ามคนแปลกหน้าเข้าบ้าน
7: น่าน้านั่งแค่แป๊บเดียวเอง
6: ไม่ได้จริงๆค่ะ
1: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ของเราค่ะมีการถูกชักชวนจากคุณน้าใช่ไหมคะว่าขอเข้าไปนั่งรอคุณพ่อในบ้านซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นจังหวะที่คุณพ่อออกไปนอกบ้านพอดีแสดงว่าคุณน้าคนนั้นเนี่ยแอบสังเกตเห็นนั่นเองดังนั้นนะคะวิธีที่ทำให้เราปลอดภัยก็คือจะไม่ให้คนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราเข้ามานั่งอยู่ในบ้านของเราเพียงลำพังเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพฤติกรรมเสี่ยงอะไรหรือว่าสถานการณ์เสี่ยงอะไรเราอาจจะทำตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรืออาจจะส่งผลทำให้เรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเราก็สามารถป้องกันตนเองได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะซึ่งเรื่องที่เราได้เรียนกันไปคือเรื่องของการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันดังนั้นค่ะเราควรเลือกปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับช่วงวัยของเราก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นนะคะหากเราคิดจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นให้เราตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาได้เราได้เรียนรู้ในวิชาสุขศึกษากันไปแล้วนะคะว่าผลกระทบหรือปัญหาอะไร อาจจะส่งผลกับตัวเราดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นกับตัวเรานะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรค่ะซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องสร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยงสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปก็จะมีใบงานที่7เรื่องสร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยงและแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะซึ่งทั้งใบงานและแบบประเมินนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทำไมถูบ้านแล้วล่ะพี่ยังไม่ได้กวาดบ้านเลย
1: ข้ามขั้นไปเลยพี่ร่มเย็นถูๆไปเดี๋ยวฝุ่นก็ติดผ้าขึ้นมาเองแหละ
2: คุยอะไรกันอยู่จ๊ะเด็ก
1: ๆพี่ร่มเย็นกวาดบ้านช้าเป็นสุขเลยถูซะเลยไวดี
2: เป็นสุขทำอะไรก็ควรมีลำดับขั้นนะลูกถ้าขั้นเริ่มต้นยังไม่ได้ทำข้ามขั้นไปน่ะผลที่ได้ก็ไม่ดีหรอกนะลูกนะเห็นไหมขี้ฝุ่นเป็นคราบเชียวหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสถึงการทำงานเป็นลำดับขั้นจ้ะในงานพัฒนาประเทศในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนนั่นก็คือการสาธารณสุขโดยทรงเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมากมายโดยทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรกในการพัฒนาประเทศดังพระราชดำรัสที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานออกช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดาร

0: ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพด้วยทรงตระหนักดีว่าหากประชาชนไม่มีพละกำลังหรือมีความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพประเทศชาติก็อาจจะอ่อนกำลังไปด้วยได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บ้านสะอาดก็ควรเริ่มจากการกวาดบ้านก่อนแล้วค่อยมาถูนะลูกเป็นสุขเอ้ย
1: มาเดี๋ยวพี่ช่วยทำ
2: ต่อไปเป็นสุขจะไม่ใจร้อนจะทำอะไรตามลำดับก่อนหลังตามหลักการทรงงานแล้วล่ะค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราเรียนกันเรื่องอะไรลูกการอ่านประกาศใช่ไหมครับนักเรียนกลับไปบ้านระหว่างเดินทางกลับบ้านได้พบเห็นประกาศต่างๆไหมทางที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางการจะพบจากที่ไหนจากหน่วยงานราชการใช่ไหมครับพบตามทางเข้าบริเวณริมรั้วหรือตามรั้วของหน่วยงานราชการหรือบางที่อาจจะมีจุดที่ไว้สำหรับปิดประกาศโดยเฉพาะส่วนประกาศที่ไม่เป็นทางการประกาศทั่วๆไปอาจจะติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าเสาไฟฟ้าอาจจะมีก็ได้แต่จริงๆแล้วเราไม่ควรไปติดที่เสาไฟฟ้าใช่ไหมอาจจะเกะกะได้นะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางก็จะได้ฝึกเขียนประกาศส่วนจะเป็นประกาศเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวปลายทางติดตามชมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยครูโอเนี่ยอยากจะให้ทางต้นทางและปลายทางได้สังเกตการเขียนประกาศก่อนซึ่งประเภทแรกที่ให้สังเกตก็คือแบบเป็นทางการเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับประกาศนี้เป็นของโรงเรียนสตรีสิริเกตก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นประกาศของโรงเรียนเรื่องการปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ผ่านมาหรือยังลูกผ่านมาแล้วนักเรียนสังเกตโรงเรียนสตรีสิริเกตเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนรัฐบาลสังเกตได้จากตราคุดนะหน่วยงานราชการจะใช้สัญลักษณ์นี้ในหนังสือราชการก็คือตราคุดนะครับและประกาศทุกครั้งมีชื่อเรื่องอยู่ด้านบนนะตัวเล็กๆมองเห็นไหมลูกแล้วก็สุดท้ายใครลงนามผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผอ.ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนประกาศของทางราชการก็คือจัดอยู่ในแบบทางการนะครับต่อมาเป็นประกาศของโรงเรียนอะไรธัญบุรีอยู่จังหวัดอะไรลูก
3: สระแก้ว
2: สระแก้วไม่ถูกต้องใครรู้บ้างธัญบุรีอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีภาคกลางของเรานั่นเองเลยกรุงเทพไปนิดเดียวนักเรียนครับประกาศแบบเป็นทางการเนี่ยถ้าอยู่ในหนังสือราชการก็จะมีตราคุดใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ในสีสันที่สวยงามลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นทางการเช่นเดียวกันเพราะประกาศจากหน่วยงานราชการมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผนนะครับมีการบอกชื่อประกาศด้วยว่าประกาศเรื่องอะไรและก็บอกเหตุผลด้วยหลังจากนั้นก็บอกข้อมูลที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือโรงเรียนธัญบุรีเห็นไหมครับว่ามีความน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นประกาศของหน่วยงานราชการสีสันสวยงามไหมประกาศเนี่ยถ้าทำสีสันฉูดฉาดแสบตามากเกินไปก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าทำสีสันน่าสนใจก็ดีนะครับนักเรียนผ่านไปนะต่อมาเรามาดูประกาศที่ไม่เป็นทางการนักเรียนลองนึกภาพสิประกาศที่ไม่เป็นทางการจะเป็นรูปแบบใดปลายทางนึกด้วยนะครับประกาศนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกตามหามือถือหายโทรศัพท์มือถือส่วนตัวหายใช่ไหมครับเห็นไหมข้อความเยอะไหมลูกไม่เยอะตัวอักษรคำพูดไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้ตัวอักษรแบบนี้คำพูดแบบนี้ใช้คำพูดง่ายๆในการเขียนประกาศประกาศตามหาโทรศัพท์มือถือตัวเครื่องสีดำหน้าจอสีม่วง เห็นไหมหากพบเห็นกรุณาติดต่อนายปรเมศรีกำเนิดอามเป็นของใครเป็นประกาศของครูปรเมศนั่นเองนะครับมีเบอร์โทรด้วยปลายทางโทรมาได้นะครับถ้าพบเห็นต่อมาคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนคิดว่าการเขียนประกาศมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรลูกมีความสำคัญไหมเพราะอะไรไหนใครตอบได้การเขียนประกาศมีความสำคัญอย่างไรลูกทุกคนหันหน้าเข้าหากันปรึกษาเลยลูกเดี๋ยวครูโอจะสุ่มถามปลายทางด้วยนะปรึกษากันเลยลูกถ้าไม่มีกลุ่มก็จับคู่คิดก็ได้ลองช่วยกันปรึกษาเลยนะครับตอนนี้ต้นทางก็กำลังปรึกษากันอยู่ว่าความสำคัญของการเขียนประกาศนั้นเป็นอย่างไรทำไมต้องเขียนประกาศไม่เขียนได้ไหม

0: หมดเวลาทุกคนนั่งหลังตรงทั้งต้นทางและปลายทางหันหน้ามาที่ครูโอขอสุ่มถามกลุ่มที่เป็นเลขคี่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่ม3และกลุ่ม5กลุ่มนี้เป็นจำนวนเฉพาะเลขอะไรบ้างเลข3เลข5เป็นจำนวนเฉพาะที่มากที่สุดก็คือเลข5ระหว่าง3กับ5ก็คือเลข5นะครับอ่ะกลุ่มที่5ตอบครับการเขียนประกาศมีความสำคัญอย่างไรลูกฉัตรมงคลก็ได้ลูก
1: มีความสำคัญครับเพราะหากเราไม่เขียนประกาศจะทำให้ผู้อื่นไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้อะไรลูก
1: ไม่รู้ในสิ่งที่เราอยากจะประกาศครับ
0: ไม่รู้ในสิ่งที่เราอยากจะบอกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นถ้าเราทำสิ่งของหายแล้วเราเขียนประกาศไปติดไว้ตามที่ต่าง

0: ก็จะทำให้เราทำไมหาของหรือเจอของมากขึ้นใช่ไหมครับลูก
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ถ้าสิ่งของหายแล้วเราไม่เขียนประกาศเราเดินพูดเดินถามทั่วทั้งซอยเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อยเพราะฉะนั้นการเขียนประกาศก็ช่วยทุ่นแรงในการตามหาใช่ไหมครับหากใครพบเห็นก็จะได้สามารถนำสิ่งของมาคืนเราอัปรบมือให้เพื่อนต่อไปเลขคู่ก็จะเหลือกลุ่ม2กับกลุ่ม4เป็นเลขคู่ที่น้อยที่สุดครับก็คือกลุ่ม2อ่ะไหนต้องบอกครูสิการเขียนประกาศมีความสำคัญอย่างไรลูกใครเอ่ยอ่ะลัลนาก็ได้ทำไมต้องเขียนประกาศ
2: เวลาที่เราจะประชาสัมพันธ์อะไรค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องเดินบอกค่ะแต่ว่าใช้วิธีการเขียนประกาศแทนค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเราไม่ต้องเดินบอกเดินประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับเราทำไมได้เลยเราเขียนประกาศตัวสวยๆงามๆข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนแล้วก็เอาไปปิดประกาศไว้ใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นๆเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนประกาศนะเดี๋ยวจะเขียนเรื่องอะไรนั้นมาติดตามชมพร้อมกันจุดประสงค์ก็คือ1บอกหลักการเขียนประกาศได้2เขียนประกาศจากหัวข้อที่กำหนดได้3บอกความสำคัญของการเขียนประกาศได้นะครับลูกเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกเขียนประกาศพร้อมกันนะเดี๋ยวเรามาทบทวนประเภทของประกาศก่อน1ประกาศแบบไม่เป็นทางการ2ประกาศแบบเป็นทางการนะครับมาทบทวนความหมายพร้อมกันประกาศแบบไม่เป็นทางการเป็นการเขียนแจ้งเรื่องให้ผู้อื่นทราบและให้ปฏิบัติตามความต้องการของผู้ประกาศเองโดยผู้ประกาศเนี่ยจะต้องบอกความต้องการหรือจุดประสงค์ให้ผู้อ่านทราบนะครับและให้รายละเอียดข้อมูลประกอบตามความจำเป็นหรือคุณลักษณะที่เด่นชัดแบบนี้นะครับที่ไม่เป็นทางการเพราะฉะนั้นเวลาเขียนประกาศก็ต้องเขียนข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับต่อมาดูตัวอย่างกระเป๋าเงินหายกระเป๋าสตางค์ประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์หนังสีน้ำตาลตกอยู่บริเวณสนามหญ้าโรงเรียนวังไกลกังวลนักเรียนครับทำไมเวลาที่เราประกาศกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าเงินหายเราจะไม่บอกจำนวนเงินเพราะอะไรถ้าคนที่ไม่ใช่เจ้าของหรือว่าเป็นโจรเนี่ยมาถึงมาบอกว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าแล้วบอกจำนวนเงินถูกต้องว่าในกระเป๋ามีเงินอยู่500บาทมีแบงค์500 1ใบแบบนี้หรืออาจจะมีแบงค์ร้อย5ใบก็ได้เพราะฉะนั้นการไม่บอกจำนวนเงินเนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลนะครับปกป้องข้อมูลนะครับก็บอกด้วยว่าถ้าใครเก็บได้ก็ติดต่อรับได้ที่ไหนลูกที่อาคารอำนวยการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นประกาศแบบไม่เป็นทางการสีสันคุณลักษณะรูปแบบก็ไม่ได้ฟิกหรือจำกัดมากนะครับไม่ได้จำกัดว่าต้องใช้หัวข้อแบบนี้ใช้ภาษาแบบนี้ใช้คำพูดแบบนี้ก็คือผู้สื่อสารให้เข้าใจง่ายๆนะครับงดเหล้าเข้าพรรษามีสติสู้วิกฤตเป็นอย่างไรเป็นประกาศจากหน่วยงานราชการก็จริงนะครับจากสสส.แต่มีความเป็นทางการไหมไม่มีนะครับรู้สึกผ่อนคลายเห็นแล้วทำไมไม่เครียดมากไม่เป็นตัวหนังสือหรือไม่เป็นตัวอักษรที่เยอะจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบสบายๆนะประกาศไม่เป็นทางการต่อมาประกาศที่เป็นทางการนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในหน่วยงานราชการมีหลักการเขียนดังนี้ 1. บอกใจความสำคัญให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร 2. ลำดับเนื้อหาจากเหตุไปผล3. ใช้ภาษาระดับทางการกระชับแล้วก็ชัดเจนนะครับและสุดท้ายเขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบของประกาศเห็นไหมว่าประกาศที่เป็นทางการเนี่ยจะมีรูปแบบกำหนดที่ชัดเจนนะครับจะไม่เหมือนแบบไม่เป็นทางการนะครับเรามาดูตัวอย่างเรื่องโควิด-19 เป็นประกาศที่เกี่ยวกับโควิด-19 นักเรียนเห็นไหมหนังสือราชการเนี่ยรูปแบบการเขียนค่อนข้างมีรูปแบบที่ชัดเจนใช่ไหมครับจะไม่รู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับประกาศแบบไม่เป็นทางการอ่านดูแล้วเครียดไหม

0: ตัวหนังสือเยอะนะครับมีรูปแบบย่อหน้าเว้นวรรคชื่อเรื่องที่ชัดเจนนะครับค่อนข้างถูกต้องต่อมานี่ก็เป็นประกาศจากทางหน่วยงานราชการนะครับเห็นไหมครับว่าหัวข้อรูปภาพต้องถูกต้องแผนที่ประเทศไทยต้องเป็นแผนที่ประเทศไทยที่ถูกต้องไม่ใช่วาดขึ้นโดยคำนึงหรือคิดเอาเองแล้วก็ทำให้แผนที่นั้นผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงนะครับแล้วก็บอกชื่อจังหวัดที่เฝ้าระวังควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับอันนี้ก็เอามาจากในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับนักเรียนต่อมาเป็นของอะไรประกาศรับสมัครงานเห็นไหมเป็นประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนบอกที่มาบอกแหล่งบอกฝ่ายงานที่จัดรับสมัครนะครับสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ใดนะครับบอกคุณวุฒิบอกตำแหน่งบอกอัตราที่รับสมัครบอกเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับลักษณะมีความเป็นทางการนะครับแบ่งโซนแบ่งเนื้อหาได้ชัดเจนค่อนข้างถูกต้องไม่เล่นลวดลายเยอะนะครับพอประมาณต่อมาเรามาดูหลักการเขียนประกาศการที่นักเรียนจะเขียนประกาศได้นั้นก็ต้องมีหลักการดังนี้นักเรียนคิดว่าหลักการเขียนประกาศมีอะไรบ้างทุกคนหันหน้าเข้าหากันลูกทุกกลุ่มเลยหันหน้าเข้าหากันเลยครับช่วยกันวิเคราะห์ว่าหลักการเขียนประกาศมีอะไรบ้างปลายทางก็วิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าหลักการเขียนประกาศมีอะไรบ้างได้หรือยังเอ่ยตอนนี้ปลายทางก็ต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าหลักการเขียนประกาศนั้นนักเรียนจะเขียนอย่างไรเพื่อให้ประกาศของเรามีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องขอซูมถามกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่11ข้อหลักการเขียนประกาศลูกนนทพัฒน์
1: เขียนข้อมูลให้แน่ชัดครับ
0: เขียนข้อมูลให้แน่ชัดถูกต้องชัดเจนใช่ไหมครับ ปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4ครับทันชนก
2: ใช้ภาษาที่กระชับและเข้าใจง่ายค
0: ่
2: ะ
0: ใช้ภาษาที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายไม่ใช้ภาษาที่ยืดเยื้อยาวเกินไปใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่3 1ข้อครับกลุ่มที่3พงษ์ธนา
3: เขียนวันเดือนปีที่เขียนครับ
0: เขียนวันเดือนปีของประกาศด้วยใช่ไหมวันที่ประกาศเป็นดีปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูหลักการทั่วไปในการเขียนประกาศนะครับข้อที่1คิดชื่อเรื่องที่จะประกาศเราต้องคิดก่อนว่าเราจะประกาศเรื่องอะไรนะครับ2กําหนดจุดประสงค์ว่าจะเขียนประกาศเพื่ออะไรเราจะเขียนให้ใครอ่านเราจะประชาสัมพันธ์เพื่ออะไรเขียนประกาศเรื่องนี้เอาไปแปะเอาไปปิดไว้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะมีคนสนใจไหมนี่คือกําหนดจุดประสงค์นะครับ3ร่างเนื้อหาของประกาศและกลั่นกรองการใช้ภาษาต้องถูกต้องนะการใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องตามความหมายต่อมา4ตรวจทานการเขียนสะกดคำและเนื้อหาให้ถูกต้องถ้าเป็นการพิมพ์ก็ต้องตรวจดูในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กให้ดูให้ดีนะครับถ้าเป็นการเขียนก็ต้องตรวจทานการเขียนของตนเองว่าสะกดคำถูกต้องไหมต่อมาคำถามกระตุ้นความคิดเหมือนเดิมถ้านักเรียนจะเขียนประกาศนักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องใดลูกเราจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องใดดีเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันประกาศเนี่ยเราสามารถจะเขียนประกาศเรื่องอะไรได้บ้าง 1. ประกาศรับสมัครงานหรือจ้างงานใช่ไหม 2. ประกาศรับสมัครเรียนโรงเรียนต่างๆก็จะมีการประกาศรับสมัครเรียนนะครับทั้งรัฐและเอกชน 3. ประกาศเปิดปิดภาคเรียนก็สามารถทำได้และ4ประกาศของหายสัตว์เลี้ยงหายได้ไหม ได้สุนัขหายแมวหายนะครับและสุดท้ายเป็นการประกาศเชิญชวนท่องเที่ยวประเพณีสำคัญต่างๆเช่นประเพณีอะไรบ้างประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงประเพณีบุญบั้งไฟอะไรได้อีกลูกแห่เทียนพรรษาเอ้ากิรติการเมื่อสักครู่นี้ทุกคนพูดประเพณีสงกรานต์ไปแล้วนะลูกสงสัยจะไม่ได้ฟังมีประเพณีอื่นอีกไหมปล่อยโคมหรอยี่เปงหรือเปล่าภาคเหนือใช่ไหมครับลูกโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับอย่างที่ทราบคุณครูโอก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนประกาศเรื่องเชิญชวนท่องเที่ยวประเพณีลอยกระทงและตกแต่งระบายสีให้สวยงามนักเรียนรู้จักประเพณีลอยกระทงไหมลอยกระทงในวันไหนวันเพ็ญเดือน12หรือขึ้น15ค่ำเดือน12น้ำนองเต็มตะลิ่งพวกเราทั้งหลาย
4: ชาย
0: หญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยมาลอยกระทงลอยมาลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจเห็นไหมนักเรียนเกิดความคิดหรือยังเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำประกาศหรือยังลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนลองจำลองว่าเราเนี่ยเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้เป็นอบต.ก็ได้นะครับลองเขียนประกาศเรื่องนี้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงเพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเพณีลอยกระทงของท้องถิ่นตนเองนะครับสำหรับปลายทางก็รบกวนคุณครูปลายทางแจกกระดาษ A4 หรือสมุดวาดรูปก็ได้ให้กับนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นทำประกาศฝึกเขียนประกาศถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรก็เอากลับไปทำเป็นการบ้านได้นะครับตัวอย่างสิเห็นไหมประเพณีลอยกระทงลูกเป็นอย่างไรสีสันสดใสสวยงามนะครับมีการบอกชื่อโครงการนะครับสืบสานประเพณีวัฒนธรรมนะบอกวันที่จัดงานด้วยใช่ไหมถ้าไม่บอกเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะไม่รู้บอกสถานที่จัดด้วยนะครับหรืออาจจะบอกหน่วยงานที่จัดด้วยก็ได้นะครับบอกให้ครบถ้วนต่อมาเป็นอย่างไรครับสวยงามไหมลูกต่อมานะครับการเขียนประกาศก็ต้องบอกชื่อเรื่องขอเชิญท่องเที่ยวประเพณีอะไรสถานที่ระหว่างวันที่อะไรเดือนอะไรบ้างกิจกรรมการแสดงที่จัดขึ้นมีอะไรบ้างแล้วก็หน่วยงานที่จัดถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนประกาศไปแล้วประกาศที่นักเรียนเขียนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกประเพณีลอยกระทงซึ่งก็เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับชาวไทยของเราก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างดีแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆก็สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดประเพณีลอยกระทงนะครับเพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยของเรานั่นเองปลายทางเสร็จหรือยังครับลูกเดี๋ยวมาดูผลงานของต้นทางนะภายในเวลา 15-20 นาทีเนี่ยนักเรียนสามารถรังสรรค์ประกาศของตนเองใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำประกาศของตนเองมานะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จ 100% นะครับยังไม่สมบูรณ์สามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เดี๋ยวเรามาดูประกาศแรกของเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับสำหรับต้นทางเนี่ยการใช้หัวข้อเป็นอย่างไรลูกดวลแรกนะภาพแรกภาพแรกนะครับเป็นมุมบนขวาสุดเห็นไหมครับลูกเนี่ยเป็นภาพนี้นะนี่เป็นภาพนี้นะครับลูกลอยกระทงเห็นไหมครับว่าการใช้หัวข้อเนี่ยหัวข้อเป็นอย่างไรสั้นๆกระชับบอกให้รู้เลยว่าเป็นประเพณีลอยกระทงนะครับสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยจัดเมื่อไรวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าประเพณีลอยกระทงตรงกับวันนี้หรือเปล่าแต่บางคนก็ไปดูมาแล้วตรงนะครับมีการบอกพ.ศ.นะครับชัดเจนบอกสถานที่ด้วยว่าจัดที่ไหนก็คือโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเนี่ยจัดด้วยใครโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลนางราตรีศรีไพรวัน

0: ค่อนข้างครบถ้วนนะครับชัดเจนบอกวันที่สถานที่นะครับมีหัวข้อเรื่องแล้วก็มีการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆต่อมานะครับหลังจากที่เราดูภาพรวมเสร็จแล้วเราก็มาดูการตรวจการเขียนสะกดคำนะครับครูสังเกตว่ามี1คำที่เขียนผิดบริเวณจุดนี้ณโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะเพื่อนเขียนเป็นพรหมนะครับเพราะฉะนั้นวงกลมแล้วก็แก้ไขนะครับนักเรียนแบบนี้นะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนสะกดคำด้วยต่อมาครับประกาศเรื่องที่2นะก็เป็นการลอยกระทงเช่นเดียวกันนักเรียนครับสังเกตว่าหัวข้อเนี่ยตัวโตเห็นเด่นชัดเจนแต่คำว่ากระกับคำว่าธงเนี่ยไม่ควรแยกจากกันนะครับควรจะอยู่ต่อกันเลยในการเขียนฉีกคำนะครับก็จะบอกว่าขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงนะครับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567ณบ้านหนองพลับหมู่9ตำบลหนองพลับนะครับชมการแสดงมโนราการประกวดนางนพมาศการประกวดกระทงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับทำได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะครับลูกต่อมาอันที่3นะครับนักเรียนลอยกระทงเห็นไหมเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มีมือ2มือนะครับยกกระทงเอาไว้นะครับลอยกระทงแล้วคำว่าธงเนี่ยเพื่อนๆไม่ใช้งองูเขาใช้เทียนนะครับมาเป็นงองูแทนก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับบอกวันที่ชัดเจนบอกสถานที่สวน19ไร่นะครับชมการแสดงประกวดนางนพมาศแล้วก็ประกวดกระทงและอื่นๆอีกมากมายนะครับระบายสียังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวไประบายสีต่อเพิ่มเติมแล้วก็มีการทำพระจันทร์ด้วยนะครับวันเพ็ญเดือน12ต่อมานะครับหัวข้อเนี่ยเล็กไปประกาศฉบับนี้หัวข้อเล็กไปนะลูกหัวข้อควรจะตัวใหญ่ๆเด่นๆนะครับรายละเอียดก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับมีการบอกเชิญชวนเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงบอกวันที่จัดสถานที่จัดนะครับที่วัดหัวหินนะบอกกิจกรรมด้วยมีปลาโป่งต้องมีนะครับเป็นของที่ต้องมีตามงานวัดต่างๆนะครับก็จะมีการปลาโป่งนะครับการแสดงลำตัดการประกวดนางนพมาศแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะหน่วยงานที่จัดสำนักสงฆ์วัดหัวหินตำบลหัวหินนะครับจริงๆแล้ววัดหัวหินก็เป็นวัดแล้วนะครับต่อมาลูกประกาศฉบับนี้นะครับมีความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกันแต่หัวข้อตัวเล็กไปลอยกระทงมีการนำกระทงกับโคมไฟเนี่ยเพราะว่าวันลอยกระทงส่วนใหญ่ก็จะมีการปล่อยโคมด้วยเห็นไหมเอาโคมกับกระทงมาอยู่ในหัวข้อเนี่ยถือว่าสร้างสรรค์ดีนะครับแล้วก็มีการบอกรายละเอียดสถานที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะหมู่บ้านชะอำนะครับแล้วก็มีบอกกิจกรรมการแสดงของนักเรียนนะครับการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งนะครับการประกวดหนูน้อยนพมาศแล้วก็หน่วยงานที่จัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับและสุดท้ายประกาศเรื่องสุดท้ายลูกก็มีการทำข้อความนะครับเป็นกรอบแบ่งแยกว่าระหว่างเนื้อหากับชื่อประกาศนะครับมีพระจันทร์ด้วยบ่งบอกให้รู้ว่าวันลอยกระทงคือวันเพ็ญเดือน12นะครับ15ค่ำเดือน12แล้วก็มีรายละเอียดมีรูปกระทงมีรูปภาพประกอบค่อนข้างสวยงามชัดเจนนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับต้นทางและปลายทางสำหรับปลายทางถ้าทำยังไม่เสร็จก็สามารถนำกลับไปตกแต่งเพิ่มเติมที่บ้านได้เลยนะครับหรือทำในช่วงเวลาว่างก็ได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนในการสรุปกิจกรรมครั้งนี้เราก็จะสรุปด้วยคำถามสรุปบทเรียนนะครับการเขียนประกาศที่ดีและถูกต้องควรเขียนอย่างไรลูกขอสุ่มถามกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1การเขียนประกาศที่ดีและถูกต้องจะต้องเขียนอย่างไรลูกนนทพัฒน์
1: เขียนคำให้ถูกต้องชัดเจนครับแล้วหัวข้อควรเด่นๆครับ
0: หัวข้อควรเด่นชัดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัวใหญ่ๆตัวโตเพราะว่าผู้ที่อ่านเขาจะได้อ่านแล้วเข้าใจว่าเป็นงานอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับลูกเอาปรบมือให้เพื่อนนะครับมีชื่อประกาศมีจุดประสงค์มีเนื้อหาที่ถูกต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็

0: ประกาศต้องสวยงามน่าสนใจนะครับลูกต่อมาครับมาตรที่ดีในการเขียนประกาศควรเป็นอย่างไรควรเป็นอย่างไรครับใช้ถ้อยคำภาษาที่สุภาพถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของบทอาขยานเรื่องผู้ชนะถ้าอยากจะรู้ว่าผู้ชนะเนี่ยจะต้องชนะอะไรบ้างนะครับก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็จะมีใบงานเรื่องท่องจำบทอาขยานนะครับแล้วก็หนังสือวรรณคดีดำนำด้วยชั้นประถมศึกษาปีที่6เตรียมมาด้วยนะเพื่อที่จะได้ฝึกท่องจำบทอาขยานแล้วก็สรุปข้อคิดจากบทอาขยานร่วมกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับใครยังทำประกาศไม่เสร็จก็นำกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับหรือทำในเวลาว่างก็ได้สำหรับวันนี้ก็พบกันเมียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม
3: เริ่ม
2: 5 4 3 2 1 Action
4: สวัสดีค่ะ
5: พ่อใสมีคำสอนของใครเป็นแรงบันดาลใจบ้างคะ
6: คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะ
5: แล้วพ่อใสรู้ไหมคะว่านอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กๆอย่างเรามีคำสอนของใครเป็นแรงบันดาลใจได้อีกคะ
6: รู้ค่ะเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้ถ้าไม่เชื่อไปดูกันเลยค่ะ

วงสวรรค์ทะทรงสร้างสรรค์แผ่นดินพัฒนาสุดล้นเหลือทะทรงสอนหลักพ่อเพียงเลี้ยงจุนเจือทะทรงนำให้เชื่อในความดีทะจึงเป็นแสงใจไทยทั้งชาติทะทรงเป็นปราชญ์แห่งปราชญ์เหนือวิถีเราชาวไทยขอน้อมส่งเสด็จพระผู้มีกราบอำลาสดุดีพ่อหลวงภูมิพล

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยาสุวรรณศรีชื่อเล่นว่าหนูนิค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นป.5โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีค่ะส่วนเรื่องคงหวังหนูก็เคยไปตอนประมาณ 2-3 ปีที่แล้วประมาณป.2 ป.3ค่ะ

นใจก็เป็นโครงการนม UHT ค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบดื่มนมค่ะเพราะว่าถึงแม้หนูดื่มนมหนูก็ยังสูงขึ้นนิดนึงค่ะก็นมที่นั่นอร่อยมากแล้วก็ได้รู้วิธีทำต่างๆแล้วค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าการผลิตต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆมันผลิตยังไงแล้วมีที่มายังไงใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงประมาณนี้ค่ะ

ก็ตอนนี้งานอดิเรกของหนูงานยามว่างก็คือพวกหนูก็ได้ทำจิตอาสาตัดกล่องนมเพื่อเป็นหลังคาบ้านให้กับคนยากจนที่ไม่มีบ้านค่ะโรงเรียนเขาก็จะเอาไปให้คนยากจนที่ไม่มีบ้านเขาก็ทำเป็นหลังคาเพราะว่าหนูอยากช่วยเหลือคนต่างๆค่ะ

0: รัชกาลที่9บอกว่าเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องตอบแทนคุณประพฤติดีมีสัมมาอาชีวะมีความรู้ความสามารถถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวก็ถือว่าเราได้ทดแทนบุญคุณคนไทยทุกคนจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2511
1: การเป็นเด็กดีตามพ่อสอนการทำความดีไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อน
2: ๆใช่แล้วค่ะความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถทำได้และต้องทำด้วยนะคะ
1: เพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปลองใช้กันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน

0: ครับอีกทีนะครับ
1: อยากอาการกินยาเลยครับไม่รู้
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก DLTVโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้แล้วนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้นะครับข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวได้ครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบครับสำหรับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวมีแนวทางในการเขียนจดหมายส่วนตัวอย่างไรนะครับพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับประเด็นที่1นะครับแนวทางในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับเราจะต้องเขียนถูกต้องตามรูปแบบและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับในเรื่องของรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนจดหมายกันครับองค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับคุณครูจะพูดถึงลักษณะของการเว้นขอบกระดาษนะครับโดยเราจะเว้นขอบกระดาษด้านหน้าประมาณ 1.5 นิ้วเว้นขอบกระดาษด้านหลังประมาณ1นิ้วนะครับคราวนี้เรามาดูถึงองค์ประกอบของจดหมายนะครับตำแหน่งที่1เลยนะครับเราจะเขียนที่อยู่นะครับนักเรียนสังเกตตำแหน่งของที่อยู่นะครับตามภาพตัวอย่างนะครับที่อยู่เราจะเขียนได้

ุมบนขวามือนะครับถัดลงมาจากที่อยู่นะครับจะเป็นในส่วนของวันที่นะครับซึ่งวันที่จะประกอบด้วยวันที่เดือนแล้วก็ปีพ.ศ.นะครับถัดลงมานะครับองค์ประกอบที่3นะครับก็จะเป็นคำขึ้นต้นนะครับแล้วก็เนื้อความส่วนสำคัญเลยของจดหมายนะครับถัดลงมาองค์ประกอบที่4นะครับนักเรียนก็คือส่วนของเนื้อความของจดหมายซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะบอกให้ผู้รับจดหมายทราบถึงจุดประสงค์ของการเขียนตลอดถึงผู้รับจดหมายตลอดถึงผู้รับจดหมายทราบถึงวัตถุประสงค์ที่เขียนเรื่องราวที่ผู้ส่งต้องการจะบอกถึงผู้เขียนนะครับถัดลงมาในตำแหน่งที่5นะครับก็คือคำลงท้ายนะครับให้นักเรียนสังเกตตำแหน่งของคำลงท้ายนะครับคำลงท้ายจะเขียนตรงกับวันที่นะครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือลงชื่อผู้เขียนนะครับตำแหน่งลงชื่อผู้เขียนนั้นนะครับจะเขียนตรงกับที่อยู่นะครับคราวนี้คุณครูขอถามนักเรียนหน่อยนะครับว่าองค์ประกอบของจดหมายองค์ประกอบของจดหมายหลักๆสำคัญในจดหมายแล้วจะประกอบด้วยทั้งหมดกี่องค์ประกอบครับใช่เลยครับนักเรียนจะประกอบด้วย6องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบที่1ทบทวนอีก1ครั้งนะครับองค์ประกอบที่1ได้แก่ที่อยู่นะครับองค์ประกอบที่2วันที่องค์ประกอบที่3คำขึ้นต้นองค์ประกอบที่4เนื้อความของจดหมายนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับองค์ประกอบที่5ได้แก่คำลงท้ายและองค์ประกอบที่6นะครับลงชื่อผู้เขียนนะครับอันนี้คือรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายดังนั้นการที่เราจะเขียนจดหมายได้นะครับเราจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับมาช่วยคุณครูพิจารณาดูหน่อยนะครับว่าลักษณะของจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับลักษณะของการเขียนถูกต้องในแต่ละองค์ประกอบหรือไม่นะครับคราวนี้ตำแหน่งที่1เลยนะครับองค์ประกอบที่1ที่เราจะพิจารณากันก็คือในส่วนของที่อยู่ในส่วนของที่อยู่นักเรียนดูตัวอย่างจดหมายพร้อมๆกันนะครับในส่วนของที่อยู่นะครับที่อยู่ของจดหมายฉบับนี้เขียนว่าเขียนที่บ้านถูกต้องหรือไม่ครับเมื่อผู้อ่านรับจดหมายฉบับนี้รู้ไหมว่าตำแหน่งที่อยู่ของที่บ้านอยู่ที่ใดไม่รู้เลยนะครับดังนั้นองค์ประกอบของการเขียนที่อยู่คุณครูสอนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับจะประกอบด้วยบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดและอะไรเอ่ยนักเรียนและอะไรเอ่ยรหัสไปรษณีย์นะครับและรหัสไปรษณีย์ดังนั้นลักษณะตัวอย่างของจดหมายนะครับในส่วนของที่อยู่เป็นอย่างไรครับเขียนถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนไม่ถูกต้องหวังว่านักเรียนของคุณครูเขียนได้ถูกต้องตามวิธีการและกระบวนการเขียนที่อยู่นะครับต่อไปมาดูในส่วนขององค์ประกอบที่2นะครับได้แก่อะไรเอ่ยองค์ประกอบที่2ได้แก่วันที่นะครับนักเรียนร่วมกันพิจารณาหน่อยนะครับว่าลักษณะของการเขียนวันที่ในจดหมายฉบับนี้ถูกต้องหรือไม่ใครว่าถูกต้องยกมือขึ้นครับไม่มีเลยแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครยกมือเลยไม่มีเลยไม่มีคนยกมือเลยแสดงว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายแล้วมีความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของการเขียนจดหมายแล้วคราวนี้ดูตัวอย่างของจดหมายฉบับนี้ในส่วนของวันที่ผิดหรือว่าถูกครับลักษณะของการเขียนนักเรียนดูสังเกตดูให้ดีใช่ครับไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นลักษณะของวันที่บอกคุณครูหน่อยสิว่าวันที่ในจดหมายฉบับนี้ผิดตรงไหนเขาเขียนคำว่าวันที่นั่นเองเขาเขียนคำว่าวันที่นั่นเองจริงๆแล้วเราจะเขียนคำว่าวันที่หรือไม่ครับในจดหมายเราจะไม่เขียนในตำแหน่งของวันที่เราจะใช้เลขซึ่งเป็นเลขวันที่เดือนแล้วก็ปีพุทธศักราชเลยนะครับต่อไปตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3ได้แก่อะไร

เอ่ยตำแหน่งที่3คำขึ้นต้นคำขึ้นต้นนั่นเองคราวนี้เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เคารพคำขึ้นต้นถูกต้องไหมครับลักษณะของการเขียนถูกต้องนะครับต่อไปองค์ประกอบที่4ใน2เนื้อความของจดหมายนะครับและองค์ประกอบที่5ตำแหน่งของการเขียนคำลงท้ายคุณครูบอกว่าตำแหน่งของการเขียนคำลงท้ายเราจะต้องเขียนคำลงท้ายให้ตรงกับตำแหน่งใดเอ่ยคุณครูบอกว่าให้เขียนตำแหน่งของคำลงท้ายเนี่ยให้ตรงกับตำแหน่งเดียวกันกับของวันที่ดังนั้นลักษณะของการเขียนคำลงท้ายในตัวอย่างจดหมายฉบับนี้นะครับในตัวอย่างจดหมายฉบับนี้เขียนวางตำแหน่งได้ถูกต้องหรือไม่คุณครูเห็นแล้วยกมือมาจากหลังห้องเลยตอบเสียงดังฟังชัดเสียด้วยว่าถูกต้องครับคุณครูถูกต้องนะครับตำแหน่งของการเขียนในส่วนของคำลงท้ายต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายได้แก่การลงชื่อผู้เขียนนะครับองค์ประกอบสุดท้ายก็คือการลงชื่อผู้เขียนองค์ประกอบที่เท่าไหร่เอ่ยองค์ประกอบที่6นั่นเองคราวนี้พิจารณาในส่วนของตำแหน่งการเขียนพิจารณาในส่วนของตำแหน่งการลงชื่อผู้เขียนนะครับคุณครูบอกว่าชื่อผู้เขียนจะต้องลงตรงกันกับที่อยู่นะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่อยู่นะครับเขียนตรงกันแต่คนละองค์ประกอบกันคราวนี้มาดูถึงตัวอย่างจดหมายที่คุณครูให้นักเรียนดูนะครับเป็นอย่างไรครับร่วมกันพิจารณาหน่อยว่าตำแหน่งสุดท้ายในส่วนของการลงชื่อผู้เขียนนั้นถูกต้องหรือไม่ครับในส่วนของตำแหน่งใครว่าถูกต้องยกมือขึ้นดูดีๆนะครับอันแน่มีคนยกมือบอกคุณครูว่าถูกต้องนะครับในส่วนของตำแหน่งของชื่อของผู้เขียนจดหมายนั้นเขียนตำแหน่งเดียวกันกับที่อยู่นั่นเองนะครับในตัวอย่างของจดหมายนี้เขียนถูกต้องนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายเรามาดูในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายในองค์ประกอบถัดไปกันเลยนะครับก็คือในส่วนของเนื้อหาสาระในจดหมายนะครับลักษณะของเนื้อหาสาระในจดหมายนะครับเขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารนะครับโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับเนื้อหาสาระเป็นส่วนที่สำคัญคุณครูเน้นย้ำเลยนะครับว่าจะต้องเขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนที่ต้องการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารให้ผู้รับจดหมายเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการคราวนี้ดูลักษณะของการเขียนนะครับจะต้องใช้ถ้อยคำที่เป็นอย่างไรเอ่ยจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเนื้อหาในจดหมายนะครับตามตัวอย่างจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับเรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับเรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับพร้อมกันแล้วนะครับมาอ่านตัวอย่างจดหมายกันนักเรียนปลายทางอ่านตามคุณครูได้เลยนะครับฉันทราบข่าวจากโตโต้ว่านายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทราบว่านายสอบได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของผู้เข้าสอบทั้งหมดเราจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับนายด้วยนะนะโมส่วนเราเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องด้วยอยู่ใกล้บ้านเพราะต้องช่วยงานที่บ้านได้ไปสอบมหาวิทยาลัยอื่นสุดท้ายนี้เราขอให้นายและคนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคราวนี้มาร่วมกันพิจารณาในส่วนของเนื้อความจดหมายที่เราร่วมกันอ่านไปเมื่อตะกี้นะครับเนื้อความของจดหมายที่เราร่วมกันอ่านเมื่อกี้นั้นเขียนถึงใครเอ่ยคุณครูขอผู้กล้าหน่อยไม่ทราบว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใคร

ยกมือหน่อยเขียนถึงนะโมเขียนถึงนะโมเมื่อพิจารณาแล้วนะโมเนี่ยน่าจะเป็นใครกับน่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เขียนเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับผู้เขียนแล้วนะโมที่เขียนถึงนั้นน่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เขียนถูกต้องนะครับมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันกับผู้เขียนนั่นเองคราวนี้จุดประสงค์ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรเอ่ยใช่เลยครับจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่อแสดงอะไรแสดงความยินดีนั่นเองแสดงความยินดีกับใครแสดงความยินดีกับนะโมเนื่องในโอกาสอะไรครับนักเรียนเนื่องในโอกาสอะไรนักเรียนพิจารณาดูเนื้อความในจดหมายใหม่อีกครั้งหนึ่งเขียนไปแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่านะโมเนื้อความในจดหมายเขียนไปเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นะโมสอบชิงทุนไปเรียนระดับปริญญาโทที่ใดเอ่ยนะโมไปเรียนระดับปริญญาโทที่ใดที่ตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรทบทวนเนื้อหาในบทเรียนที่คุณครูสอนตลอดถึงเนื้อหาที่คุณครูกำลังสอนอยู่ณตอนนี้นักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนสนใจฟังคุณครูจดบันทึกตามที่คุณครูสอนนะครับจดบันทึกตามที่คุณครูสอนตามเนื้อหาที่คุณครูสอนนะครับคราวนี้บอกถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนมาเพื่อแสดงความยินดีดังนั้นลักษณะของการเขียนเนื้อความในจดหมายจะต้องบอกวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนเพื่ออะไรนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแนวทางการเขียนจดหมายในข้อถัดไปนะครับใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับลักษณะของการใช้สรรพนามในจดหมายลักษณะของการใช้คำขึ้นต้นตลอดถึงคำลงท้ายจะต้องมีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับตัวผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างพิจารณาตัวอย่างว่าจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นใช้คำขึ้นต้นเหมาะสมกับผู้รับหรือไม่นะครับกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงคุณพ่อนั่นเองคำขึ้นต้นใช้ว่ากราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงต่อไปมาดูพิจารณาดูในส่วนของคำลงท้ายหน่อยนะครับว่าคำลงท้ายเขียนว่าอย่างไรคำลงท้ายเขียนว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางอ่านเสียงดังฟังชัดนะครับอ่านดังๆพร้อมๆกันคุณครูนับ1ถึง3นะครับ1 2 3คำลงท้ายเขียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงคุณพ่อคำลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงเหมาะสมไหมครับนักเรียนเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเหมาะสมนะครับเหมาะสมต่อไปมาดูตัวอย่างจดหมายฉบับที่2นะครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่2พิจารณาดูในส่วนของคำขึ้นต้นก่อนนะครับพิจารณาดูในส่วนของคำขึ้นต้นนะครับคำขึ้นต้นเขียนว่าอะไรเอ่ยนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3เรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมคราวนี้มาพิจารณาในตำแหน่งที่2ถึงความเหมาะสมก็คือตำแหน่งใดตำแหน่งที่2ที่เราจะต้องพิจารณาก็คือตำแหน่งของคำลงท้ายอ่านดูสิว่าในจดหมายฉบับนี้เขียนคำลงท้ายว่าอะไรเขียนคำลงท้ายว่าอะไรคำลงท้ายในจดหมายฉบับนี้เขียนว่าขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือคราวนี้มาพิจารณาดูหน่อยสิว่าจดหมายฉบับที่2จดหมายฉบับที่2ที่คุณครูให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนั้นเขียนถึงใครเขียนถึงประธานมูลนิธิลักษณะของการใช้คำลงท้ายใช้ว่าอะไรเอ่ยใช้ว่าขอแสดงความนับถือมีความเหมาะสมไหมครับนักเรียนตามลักษณะของคำขึ้นต้นที่คุณครูสอนไปแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยแสดงว่าตั้งใจและสนใจฟังตั้งใจและสนใจฟังคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูนะครับจะสามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้เหมือนพี่นโมถ้านักเรียนตั้งใจฟังและก็สนใจเนื้อหาที่คุณครูสอนขนาดนี้นะครับพิจารณาแล้วเป็นอย่างไรครับมีความเหมาะสมไหมตัวอย่างคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจดหมายฉบับที่2มีความเหมาะสมปรบมือให้ตัวเองหน่อยดังนั้นลักษณะของตัวอย่างจดหมายที่คุณครูยกมาประกอบเป็นตัวอย่างให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจดหมายของจดหมายทั้ง2ฉบับนี้มีความเหมาะสมมีความเหมาะสมทั้ง2ฉบับเลยทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายนะครับแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับในประเด็นของการเลือกใช้กระดาษซองจดหมายเหมาะสมคราวนี้เป็นประเด็นสำคัญและประเด็นหลักอีกหนึ่งประเด็นในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายถึงลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมกับผู้รับและก็อีกอย่างหนึ่งเน้นย้ำเลยนะครับลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะและก็ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยคุณครูพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเนื่องจากว่าลักษณะของกระดาษในโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมีความหลากหลายลักษณะของกระดาษโดยทั่วๆไปมีความหลากหลายอาจจะเป็นกระดาษที่มีสีที่ไม่เหมาะสมเมื่อนำมาใช้เขียนจดหมายแล้วอีกอย่างที่สำคัญซองจดหมายเหมือนกันซองจดหมายก็เหมือนกันอาจจะมีซองจดหมายที่หลากหลายนะครับหลากหลายอย่างไรอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะไม่ถูกต้องตามกาลเทศะเมื่อเราใช้ซองจดหมายในลักษณะนั้นเริ่มที่จะงงเริ่มที่จะสงสัยแล้วว่ามันมีความหลากหลายอย่างไรเริ่มที่จะไม่เข้าใจแล้วว่าสีฉูดฉาดเป็นอย่างไรคราวนี้มาดูตัวอย่างของกระดาษและซองจดหมายกันดีกว่าไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมที่จะไปดูตัวอย่างแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าพร้อมแล้วเราไปดูในส่วนของกระดาษและซองจดหมายกันเลยนะครับคุณครูมีตัวอย่างกระดาษนะครับแรกเริ่มเราจะมาพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษกันก่อนนะครับมีตัวอย่างกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวนกี่กรอบเอ่ยมีตัวอย่างกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวน2กรอบนะครับตัวอย่างที่1กระดาษในแผ่นที่1มีลักษณะเป็นอย่างไรตอบคุณครูหน่อยสิครับในกรอบที่1แผ่นที่1นะครับในกรอบที่1แผ่นที่1ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรครับตรงกลางเป็นเส้นบรรทัดพื้นหลังสีขาวแต่ส่วนบนกับส่วนล่างของกระดาษเป็นอย่างไรครับมีการตกแต่งสีค่อนข้างจะฉูดฉาดถ้าเกิดว่าเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นรูปภาพที่ค่อนข้างทำให้ผู้อ่านเนี่ยเมื่อเขียนจดหมายเข้าไปแล้วเมื่อมีตัวอักษรนักเรียนนึกจินตนาการไปนะครับว่าเมื่อมีตัวอักษรปรากฏบนกระดาษแผ่นนี้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็คืออะไรเอ่ยค่อนข้างที่จะเป็นอย่างไรเมื่ออ่านแล้วลายตาเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องบอกคุณครูว่าเขียนแล้วคุณครูครับคุณครูครับเขียนแล้วเมื่อข้อความหมึกปากกาจะหลดลงไปบนกระดาษแผ่นนี้ทำให้ผู้อ่านแล้วค่อนข้างจะลายตาเนื่องจากว่าส่วนบนของกระดาษแผ่นนี้กับส่วนล่างของกระดาษแผ่นนี้มีลวดลายนั่นเองดังนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคุณครูยังไม่บอกก่อนเรามาดูตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ก่อนนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ดูกันหน่อยตัวอย่างนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2นะครับคือแผ่นนี้นะครับตัวอย่างแผ่นนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยพื้นหลังเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพทะเลมีอะไรด้วยภูเขามีอะไรด้วยมีก้อนเมฆถ้าเราเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้อ่านมองเห็นตัวหนังสือตัวอักษรที่เราเขียนลงไปไหมมองเห็นแต่ชัดเจนไหมครับมองเห็นแต่ไม่ชัดเจนมองเห็นแต่ไม่ชัดเจนการเลือกใช้น้ำหมึกปากกาตามความเหมาะสมก็เช่นกันในส่วนของการเขียนจดหมายเราจะเลือกใช้หมึกปากกาสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินหรือสีดำนะครับสีน้ำเงินหรือสีดำดังนั้นนักเรียนลองจินตนาการดูสิว่าเมื่อข้อความปรากฏบนกระดาษแผ่นที่2ปรากฏบนกระดาษแผ่นที่2จะเกิดอะไรขึ้นลายตายิ่งกว่าเขียนลงบนกระดาษแผ่นที่1และก็ผู้อ่านแล้วเป็นอย่างไรลักษณะของการอ่านอาจจะอ่านไม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมไหมครับก็ยังไม่เฉลยว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คราวนี้มาพิจารณาตัวอย่างกระดาษในกรอบที่2กันก่อนนะครับลักษณะกระดาษในกรอบที่2แผ่นที่1เป็นกระดาษสีอะไรเอ่ยตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3สีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยสีขาวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเป็นกระดาษสีขาวมีลวดลายไหมไม่มีอะไรเลยเป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีอะไรเลยกระดาษชนิดนี้เราเรียกว่ากระดาษอะไรเอ่ยกระดาษสีขาวหรือที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเราเรียกว่ากระดาษ A4 ขนาดที่เรานำมาใช้กันนะครับขนาดที่เรานำมาใช้กันก็คือขนาด A4 นั่นเองแต่กระดาษสีขาวเนี่ยอาจจะมีหลากหลายขนาดแต่ตามความนิยมที่เรานิยมนำมาใช้กันในส่วนของการเขียนจดหมายหรือนิยมนำมาใช้กันในทางราชการนะครับเราก็จะนิยมใช้ในส่วนของกระดาษสีขาวที่มีขนาด A4 นะครับคราวนี้กระดาษลักษณะที่1เป็นสีขาวไม่มีลวดลายอะไรเลยเมื่อเขียนข้อความลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปนั้นจะมองเห็นได้ชัดไหมครับเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับข้อความที่เราเขียนลงไปบนกระดาษแผ่นนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะใช้ปากกาสีอะไรเอ่ยตามที่คุณครูบอกว่ามันมีความเหมาะสมอะปากกาสีน้ำเงินกับปากกาสีดำก็มองเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากว่าพื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลายคราวนี้มาดูถึงลักษณะของกระดาษในกรอบที่2แผ่นที่2กันนะครับว่ากระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนพิจารณาแล้วบอกคุณครูหน่อยให้เวลาในการพิจารณา1นาทีให้เวลาในการพิจารณา1นาที
กระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2มีลักษณะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องอีกแล้วแต่ไม่ใช่ว่านักเรียนหน้าห้องจะไม่ตั้งใจเรียนนะครับนักเรียนหน้าห้องคุณครูสังเกตแล้วตั้งใจเรียนดีคุณครูขอชื่นชมนะครับกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2เป็นลักษณะของกระดาษมีเส้นซึ่งคุณครูก็เห็นนักเรียนใช้กันอยู่นะครับในกระดาษลักษณะที่2เนี่ยนักเรียนเรียกกันโดยทั่วไปว่ากระดาษอะไรลูกกระดาษอะไรครับกระดาษมีเส้นหรือกระดาษรายงานหรือกระดาษรายงานทำไมถึงเรียกว่ากระดาษรายงานเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีวิวัฒนาการในเรื่องของการพิมพ์นะครับในเรื่องของการพิมพ์ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะมีปรินเตอร์เมื่อก่อนนะครับย้อนอดีตกลับไปนะครับปรินเตอร์กับคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะมีน้อยและราคาค่อนข้างที่จะสูงน้อยนักในแต่ละบ้านเนี่ยที่จะมีนะครับดังนั้นลักษณะของการสื่อสารโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มพิมพ์กันน่ะก็จะถูกต้องเลยนะครับนักเรียนก่อนที่จะมีการพิมพ์แบบปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนเราใช้วิธีการเขียนนั่นเองดังนั้นกระดาษลักษณะที่2เนี่ยเรามักจะเห็นกันโดยทั่วไปเพราะว่าถ้าถามกับรุ่นพี่เราอย่างเงี้ยถามกลับไปกับรุ่นพี่ของเรากระดาษประเภทนี้รุ่นพี่ของเรามักจะใช้บ่อยเลยทีเดียวเพราะว่าใช้ในการเขียนรายงานเราถึงเรียกกันจนชินติดปากว่ากระดาษรายงานนั่นเองนะครับดังนั้นพิจารณาแล้วว่ากระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2จะมีเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นอะไรเอ่ยเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นบรรทัดนั่นเองนะครับเหมือนกับสมุดที่นักเรียนกำลังจดบันทึกอยู่ในขณะนี้ไม่เอ่ยดูหน่อยครับเหมือนกันไหมเส้นบรรทัดเหมือนกันถ้าเราเขียนข้อความซึ่งเป็นข้อความสีน้ำเงินหรือข้อความสีดำลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าอ่านแล้วจะเข้าใจไหมมีคนตอบว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับผู้เขียนจุดประสงค์ของการสื่อสารเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับลักษณะของการสื่อสารจุดประสงค์ของการสื่อสารแต่เมื่อเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นนี้แล้วนักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนั้นน่ะจะมองเห็นได้ชัดไหมครับใช่เลยจะมองเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นมาช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษหน่อยนะครับว่ากระดาษในกรอบที่1กับกระดาษในกรอบที่2กรอบใดมีความเหมาะสมที่สามารถนำไปเขียนจดหมายได้ใครว่ากรอบที่1ยกมือแน่คุณครูเห็นมีคนยกด้วยใครว่ากรอบที่1ยกมือมีคนยกอยู่เมื่อกี้ยกแล้วรีบเอามือลงเลยเพราะว่าเป็นอย่างไรเพื่อนไม่ยกแล้วก็แอบมองเพื่อนข้างๆด้วยว่าทำไมไม่ยกแต่ตัวเองเป็นอย่างไรยกมือคุณครูเห็นอยู่แต่ไม่บอกว่าใครนะครับต่อไปใครคิดว่ากระดาษลักษณะที่2ในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมยกมือครับยกกันเต็มเก่งมากเลยนะครับกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วนะครับไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายนะครับต่อไปกระดาษในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนั้น
มีความเหมาะสมใช่หรือไม่อ่ะใครว่าเหมาะสม

ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยกมืออีกครั้งหนึ่งใครว่าเหมาะสมยกมือครับยกกันทั้งห้องเลยนะครับกระดาษในส่วนของกรอบที่สองทั้งสองตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมที่จะนำมาเขียนจดหมายนะครับคราวนี้เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้มาช่วยคุณครูพิจารณาประเด็นถัดไปหน่อยสิว่ามีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับถัดไปนะครับมาช่วยคุณครูวิเคราะห์ซองจดหมายดูหน่อยสิว่าลักษณะของซองจดหมายแบบใดมีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ใส่จดหมายส่งไปให้กับผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเลยคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดู2กรอบเหมือนเดิมกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือนะครับกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือคราวนี้พิจารณากรอบที่1ก่อนนะครับนักเรียนดูหน้าตาของซองจดหมายในกรอบที่1พร้อมๆกันนะครับในภาพที่1ลักษณะเป็นอย่างไรมีคนตอบเสียงดังฟังชัดเลยว่าสวยงามค่ะคุณครูสวยงามค่ะคุณครูคราวนี้พิจารณาในเรื่องของสีสันก่อนในเรื่องของลวดลายในเรื่องของลวดลายตัวอย่างซองจดหมายในภาพที่1ลวดลายเป็นอย่างไรเอ่ยค่อนข้างจะลายตารกรุงรังลายตาต่อไปมาดูภาพที่2มีเป็นเส้นๆบ้างเป็นเส้นสีมีเป็นเส้นทะแยงบ้างมีเป็นจุดกลมๆบ้างนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเขียนจดหมายแล้วใส่ซองจดหมายตามกรอบที่1ส่งมาให้คุณครูเมื่อคุณครูเป็นผู้รับจดหมายจากนักเรียนนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรอุ๊บตื่นเต้นที่ได้รับจดหมายของนักเรียนใส่ซองจดหมายคุณครูอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าลักษณะของซองจดหมายเนี่ยเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นลวดลายมีสีสันค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวแต่พอพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วเป็นอย่างไรครับนักเรียนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่าเพิ่งตอบเก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ให้เก็บไว้ในใจก่อนอันนี้พิจารณาไปแล้วในส่วนของกรอบที่1ต่อไปมาดูซองจดหมายลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2กันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกรอบที่2ในภาพที่1ด้านบนนะครับนักเรียนเป็นลักษณะของซองจดหมายที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะครับซองจดหมายลักษณะนี้เราใส่ซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยจากไปรษณีย์เก่งจังเลยจากที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองนะครับคราวนี้ลักษณะของสีซองจดหมายในภาพที่1ด้านบนนะครับสีของซองจดหมายเป็นอย่างไรสีอะไรเอ่ยสีขาวนะครับมีลักษณะเป็นสีขาวและอีกอย่างนึงเลยนะครับที่เรานิยมกันนะครับซองจดหมายประเภทที่2ที่เราเห็นกันโดยส่วนใหญ่ด้านล่างนะครับภาพที่2ด้านล่างนะครับที่มีแถบสีเทาๆด้านล่างนะครับนักเรียนซองจดหมายลักษณะนี้เราจะเห็นกันโดยทั่วไปในโรงเรียนของเราซองจดหมายฉบับนี้นักเรียนเคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นยกมือขึ้นมีคนเคยเห็นนะครับมีคนเคยเห็นแสดงว่าเคยขึ้นไปบนห้องสำนักงานเคยเห็นคุณพี่ธุรการคุณครูธุรการนะครับเคยเห็นบนโต๊ะคุณครูธุรการซองจดหมายลักษณะที่2ด้านล่างนั้นนะครับเรานิยมใส่จดหมายประเภทจดหมายใดเอ่ยจดหมายประเภทใดจดหมายประเภทใดเงียบเลยประเภทของจดหมายคุณครูสอนไปแล้วมีทั้งหมดกี่ประเภทเอ่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทมีคนตอบได้แสดงว่าดูมือคุณครูอยู่มีทั้งหมด

มีทั้งหมด4ประเภทจดหมายประเภทที่1เรากำลังเรียนกันอยู่นะตอนนี้ก็คือจดหมายส่วนตัวต่อไปจดหมายประเภทที่2ได้แก่จดหมายกิจธุระประเภทจดหมายที่3ได้แก่จดหมายธุรกิจและประเภทจดหมายที่4ก็คือจดหมายอะไรเอ่ยลูกจดหมายราชการนั่นเองดังนั้นจดหมายประเภทที่4เนี่ยเรานิยมใส่ซองลักษณะที่2ด้านล่างซึ่งจะมีตราครุฑนั่นเองคราวนี้มาพิจารณากันดูหน่อยซิว่าซองจดหมายในกรอบที่1กับซองจดหมายในกรอบที่2ซองจดหมายในกรอบใดมีความเหมาะสมที่จะนำเนื้อหาของจดหมายใส่ลงไปแล้วก็ส่งให้ผู้รับใครคิดว่าซองที่1ยกมือขึ้นตั้งใจฟังอย่างดีเลยไม่มีคนยกใครคิดว่าซองที่2ยกมือขึ้นยกกันทั้งห้องเลยคราวนี้มาดูเฉลยสิว่าซองจดหมายในกรอบที่1มีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ซองจดหมายในกรอบที่1ไม่มีความเหมาะสมไม่มีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้ผู้รับเนื่องจากว่าอะไรครับนักเรียนเนื่องจากว่าอะไรเอ่ยนักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางดูสิว่าเพราะอะไรถึงไม่มีความเหมาะสมเพราะอะไรถึงไม่มีความเหมาะสมนักเรียนตอบทีละคนเลยนักเรียนตอบทีละคนเลยรบกวนคุณครูปลายทางนะครับพิจารณาความถูกต้องของคำตอบของนักเรียนด้วยนะครับตอบรายบุคคลเลยนะลูกว่าทำไมถึงไม่มีความเหมาะสมต่อไปมาดูถึงลักษณะซองจดหมายในกรอบที่2ใครคิดว่ามีความเหมาะสมยกมือยกมือกันทั้งห้องใช่แล้วครับนักเรียนลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2นั้นมีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้กับผู้รับทั้งนี้และทั้งนั้นลักษณะของกระดาษและซองจดหมายจะต้องเลือกใช้สีที่มีความเหมาะสมหรือเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสีสุภาพนั่นเองนะครับเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสีสุภาพนะครับสีสุภาพได้แก่สีอะไรบ้างสีที่เราเห็นเลยกระดาษสีขาวที่มีความนิยมใช้กันสีอะไรอีกสีฟ้าแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเข้มสุภาพไหมลูกถ้าเป็นสีฟ้าเข้มนะครับนักเรียนก็ไม่มีความสุภาพนะครับดังนั้นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าจะต้องเป็นสีฟ้าอ่อนคราวนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปศึกษาดูต่อว่าสีสุภาพนั้นน่ะประกอบด้วยสีอะไรบ้างแล้วในวันพรุ่งนี้มาตอบกับคุณครูปลายทางของนักเรียนเลยนะครับคราวนี้มาดูถึงแนวทางการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปกันในประเด็นถัดไปกันนะครับแนวทางการเขียนจดหมายในประเด็นถัดไปนะครับก็คือเขียนด้วยลายมือที่สวยงามสะอาดเป็นระเบียบอ่านง่ายถ้าเนื้อความของจดหมายที่จะต้องพิมพ์นะครับถ้าพิมพ์ต้องมีลักษณะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเราจะพิมพ์ในส่วนต้นในส่วนของวันที่เราพิมพ์ในส่วนของเนื้อความเราเขียนแบบนั้นได้ไหมถ้าเราจะพิมพ์ไม่ได้ถ้าจะพิมพ์ก็ต้องพิมพ์เหมือนกันทั้งหมดนะครับคราวนี้เราไปดูตัวอย่างของจดหมายกันนะครับเราไปดูตัวอย่างของจดหมายกันนะครับคุณครูยกตัวอย่างจดหมายมาให้นักเรียนดู2ตัวอย่างตัวอย่างที่1เป็นลักษณะของจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเป็นตัวอย่างจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเมื่อเราสังเกตลักษณะของตัวอย่างจดหมายในลักษณะที่1แล้วนั้นนักเรียนมองเห็นแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรลักษณะของข้อความเป็นระเบียบไหมครับเป็นระเบียบไหมครับยังไม่เป็นระเบียบพอควรแต่มองแล้วเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยอ่านง่ายไหมครับอ่านง่ายนะครับอ่านง่ายแต่ยังไม่ถือว่าสวยงามที่สุดนะครับยังไม่ได้ถือว่าสวยงามที่สุดแต่เมื่อเป็นลักษณะของการเขียนก็จะต้องเขียนตลอดทั้งฉบับนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนจะเขียนบ้างหรือ

ถึงลักษณะตัวอย่างจดหมายฉบับที่2นะครับเป็นลักษณะของการพิมพ์เป็นลักษณะของการพิมพ์เราสังเกตได้ว่าจดหมายฉบับที่2เป็นลักษณะของการพิมพ์นั้นผู้เขียนก็พิมพ์ทั้งฉบับเลยนะครับไม่มีการเขียนด้วยไม่มีการพิมพ์ด้วยปะปนกันในฉบับเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจดหมายส่วนตัวคราวนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนความรู้มาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันสิว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันนั้นคือกิจกรรมอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับมีคนสงสัยอยากรู้แล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันในวันนี้นะครับคือกิจกรรมใดสำหรับกิจกรรมทบทวนความรู้นะครับในวันนี้เป็นใบงานเรื่องรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับคำสั่งนะครับให้นักเรียนเขียนรูปแบบของส่วนตัวให้ถูกต้องสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือใบงานนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ที่แนบไปให้ได้เลยนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำใบงานนี้นะครับโดยใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะครับคุณครูให้ทำอะไรเอ่ยในใบงานนี้เก่งจังเลยทบทวนนะครับคำสั่งของคุณครูคุณครูให้นักเรียนเขียนรูปแบบของจดหมายส่วนตัวรูปแบบในที่นี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดแต่เรายังไม่เขียนเนื้อความลงไปนะครับเราเขียนเพียงแค่รูปแบบของจดหมายแต่เพียงเท่านั้นนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำกี่นาทีครับนักเรียนกำหนดเวลาให้นักเรียนทำทั้งหมด10นาทีนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับ

ครับก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมนะครับในส่วนของใบงานนะครับเรื่องรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับให้คุณครูปลายทางตรวจความเรียบร้อยของใบงานตลอดถึงความถูกต้องของใบงานด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวตลอดถึงวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายส่วนตัวกันนะครับถ้าเราสังเกตตัวอย่างฉบับที่1นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับมีลักษณะของการใช้คำที่ผิดด้วยไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของที่อยู่ไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของวันที่แต่ถ้าเราได้อ่านเนื้อความของจดหมายฉบับนั้นนะครับก็จะรู้ว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนั้นมีลักษณะของการเขียนที่ผิดด้วยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องถัดไปก็คือการวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาทีนะครับแล้วก็สมุดจดบันทึกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญนะครับที่จะนำไปสู่กระบวนการเขียนจดหมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmilestore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
0: ครับผมไม่ใช่นะ
2: ค
0: ือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเงี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้าน

0: ของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
1: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพ
0: อ
1: เลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
0: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ
1: ค
0: ือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กพ
1: ี
0: ่ก็ไปขาย
1: โนขาย
0: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแก็หมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อน
1: หม
0: ดมันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเนี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
1: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
0: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเนี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
1: ์ออ
0: ฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ IT ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่อง IT อะไรความรู้เรื่อง IT ก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ
1: Google
0: เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเงี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็มันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
1: ้
0: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
1: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
0: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอ่ะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้อะเข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ

0: นี้เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
1: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
0: ครับผมนะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้าง
1: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
0: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
1: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไง
0: อยากกิน
1: อยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
0: ์
1: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
0: ดินพ่อหางหมู
1: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
0: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากัน
1: ยังไงแรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
0: ม
1: ีเลขที่บัตรประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
0: คุณจะย้ายบ้านยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
1: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
0: ัน
1: ก็โอเค
0: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
1: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
0: กู้ไหมไม่กู้เลย
1: ค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
0: ๆ
1: แฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี
0: ้
1: แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
0: เ
1: รา
0: ก็จ
1: ะใช
0: ่
1: เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
0: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
1: ่ในการทำโอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำค
0: ือ
1: เหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
0: ครับผม
1: ว่า
0: เริ่มจากไหนได้
1: เลือกผลจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
0: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
1: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของภูชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็น
0: คนขายนม
1: พี่เนิร์ดคือที่ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้บางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่า ลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยม
0: ัน
1: ไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
0: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต
1: ้
0: องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
1: แรกๆที่เริ่มทำก
0: ็
1: ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
0: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านหน้าร้านของ
1: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
0: ครับผม
1: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพ
0: ี่
1: พ
0: ู
1: ดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้
0: อม
1: เราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
0: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
1: ไม่เส
0: ี่
1: ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันนึงบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
0: เดี๋ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
1: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้อง
0: จ้างเฮียแทน
1: ถูกค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผมแต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
1: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเด
0: ี๋
1: ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม
0: ่
1: ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี่มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริม
0: งานเสริม
1: แต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราทำกับมันเต็มที
0: ่
1: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันมาเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
0: ี
1: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะย
0: ัง
1: ไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะม
0: ัน
1: กินได้แต่นม
0: ครับผม
1: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
0: ก็จริงจริงแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
1: ถูกใช่
0: ก็เลยจับตลาด
1: ล
0: ู
1: กค้าถูกใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ
2: Keep

0: ก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนีละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว
1: ่าต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ

0: แล้วการแบ่งเงินเป็นกองกองเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองกองนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
1: ก็กองที่หนึ่งก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่สองก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่สามก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้
0: ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
1: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
0: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.thailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
1: เป็นการต่อยอด
0: ต่อยอดธุรกิจได
1: ้
0: นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขาสองปรึกษาสามีว่า
1: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
0: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
1: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
0: จริงป่ะ
1: จริงค่ะ
0: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
1: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
0: ครับ
1: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
0: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
1: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยๆลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
0: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
2: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
0: ผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมากับความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่า ให้คุณเริ่มต้น

สร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกียงรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มือนับแต่มือที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ผอ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผ่าข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดถ้าละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้อ2

0: เรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับ อีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนหรือทิพย์ธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลัง
3: ใช
0: ่เป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โหนานจริงๆไม่อยากจะพูดถึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
0: ค่ะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
3: ช่วงนั้นเป็นยังไงแต่งงานไปอยู่แถวๆโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี
0: ค่ะ
3: 4ปี
0: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
4: ค่ะ
0: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
4: เส้นเลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78เออ78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆมา
0: 12ปี
4: ค่ะ
0: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
3: ใช่ก็คือสามีไง
0: ค่ะ
3: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
3: ใช่ใช่
1: แต่

0: ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
1: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
2: ใช่
1: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนละคนมันก็ดูสิ้นเปลืองทรัพยากร
3: แล้วตอนนั้นพี่จะเริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันปลาทองทองรวยเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองเป็นเงินได้เต็มบ่อเลย
0: เพราะเหงามาก
3: ก็เนี่ยสื่อสาร
1: ไม่เขาก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องแบบก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
3: ตลอดค่ะ
2: ทุกขั้นตอน
3: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้อย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
2: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ

0: พี่อันไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่อันเองพี่ไม่ท้อนะ
1: อืมไม
0: ่ไม่ท้อนะ
1: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
0: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้ง
1: ทำทำไมซึ้งในครัวก็มี
0: นี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขันอีกแน่
1: เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นน่ะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
0: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะอันนะอันนะ
1: อะไร
0: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดได้ด้วยน
1: ี่ว้ายอยู่นี่ต้องลำคาญห่วยแต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะที่เวลาทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
0: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
1: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีดจะแทงให้มิดดาบห่วย
2: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่หนึ่งก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่สามคือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองนะครับชื่อชายดลกมลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากันสามคนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
3: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
2: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผม
3: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
2: ครับผม
3: ทำได้ด้วย
2: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้เป็นเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วว่ามันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไง
3: ตัวอาหารน้อยลง
2: ใช่แล้ว
3: มีเหตุผลครับผม
2: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
1: อ่ะเล็กโทรบอกรักละกัน
0: อุ้ยไม่เอาว่ะ
1: เล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไง
0: จ้ะก็ได้
2: โอ้ฮัลโหลแค่นี้นะ
0: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
2: อะไร
0: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
2: ว่า
0: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
2: อ้าว
1: ไอ้นี่
2: ทำไมไม่
0: รัก
2: ครับว่า
1: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
2: เดี๋ยวเป็นมะเร็งเหรออ
1: ื้อ
2: เป็นได้ไงอ่ะ
1: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มามั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
2: อ้อย่าเพิ่งพูดเล่นดีเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
1: หมายคนละ
2: ไม่ถูกด้วย
1: นี่ๆๆจะให้ฉัน acting เฟื่อๆอีกแล้วใช่มั้ยนี่แกเรียนการแสดงมาจริงป่ะเนี่ย
2: เดี๋ยวคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
1: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีละพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
2: อ
1: ะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะโอเคเทคแคร์นะ
1: จ้า
2: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์ จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี
1: ้อัลโลฮาวิปาดูแลคนป่วย101นี่เล็กได้มาตอนที่ดูแลพ่อไงคนป่วยนี่นะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวัสดิ์หาดพิศวงอ่ะพี่แผนเป็นคนเขียนไง
4: ฉันไม่ได้เขียนแบบนี้
1: นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมเออจะได้ลมดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจสายน้ำหลั่งไหลสู่สายน้ำหลั่งไหลกระทบพัดใสดังคืนคืนกระทบพัดใสดังคืนคืน
2: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยนะ
3: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
2: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
3: ได้เลยครับเฉียบมากอาจารย
2: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามหาของดีๆอร่อยอร่อยแพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
1: ัก
2: จ้า
1: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
2: เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ได้กริ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
1: ไม่ต้อง
2: อ้าว
1: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
2: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยเขามีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ๊เปิดประตูหน่อยเด้มาหาทางงานก็เอาหนมไปกินไปไปไปเอาของไปกิน
1: นี่โอ้โหเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
2: โอ้ยมีผลไม้สดๆเลยแล้วก
1: ็
2: ปูไข่เยิ้มจากมิกบรมวุฒิ
1: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
2: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
1: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
2: เออ
1: เดี๋ยว
2: มันไม่อยู่
1: ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบ้าเหรอของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
2: ้กินไม่ได้เหรอ
1: เอออ
2: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
1: เออเออเออขอบใจมากไปได้แล้วไป
2: อ
1: ้
2: าวอีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
1: เออบ๊ายบาย
2: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมัน

0: ก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
1: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะว่าพ่อไม่ได้ตายเพราะดูระบำแกเนี่ย
2: แม่แซวน้องหรอไม่ได้กอดอีกทีเลย
0: จะดูแบบว่าขาดเกินพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก

0: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่ะจะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
1: แล้วงานนะครับ
0: ไม่รับค่ะ
1: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
0: ค่ะ
1: ไม่รับงานเลย
0: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
2: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
0: เพราะว่าเรากองถ่าย
2: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
0: เด็กเงี้ยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
1: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
0: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
2: คือคนที่ให้คีโมอ่
0: ะ
2: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่างๆ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไอแบบกลิ่นไอหรือว่า
2: ฟุ้งละออง
0: ของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
3: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมครับ
0: พี่ชอบ
1: พี่ชอบเงินทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเรา อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
4: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งค่อนข้างสนุกสนานร่าเริง
1: ครับ
4: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
1: คร
4: ับ ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
3: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
4: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
1: 4
0: ยังไม่ใช่พี่เล็ก
1: อ่ะพี่ลักษณะออกเช่นเลย
0: พี่เล็กอ่ะก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนพี่นัดกันว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าจะเขากลับมา
1: เอาตรงๆเลยบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
3: า
1: ะ
3: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบครูรักไหมคะเพราะว่าครูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
0: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเนี่ยแล้วพี่แอนก็ไม่เป็นไรนะถึงยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่แอนว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
3: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
1: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
5: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่เป็นลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
5: ใช่ค่ะ

0: ือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
1: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอู๊ดคุณอู๊ดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
2: อันดีกว่า
1: ก็ค่อยมายังดีกว่า
2: เพราะผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสเปะสปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางบ้างมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
1: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
3: ใช่
1: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับม
3: ัน
1: คงไม่มีสูตรตายตัว
3: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
1: ครับ
3: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่
4: ขอบคุณธุระค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
1: หลายๆคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนั่งร้องไห้ฟูมไฟแต่คนนี้ไม
4: ่
1: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบรนด์ว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
5: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
1: ครับ
5: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีดราก้อน
1: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่แบบนี
4: ้โอ้พี่อันเป็นติ่ง
1: เป็นติ่ง
4: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
5: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
1: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
5: ก็สมมติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดาก้อนเลยนะ
1: น
5: ั่
1: นน่ะสิ
6: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
1: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
5: ไปดูแล้วตายก็โอเคไม่เป็นไรดู
1: เพราะบางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
6: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
5: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
1: นี่เตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อม
4: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
6: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวางนะ
5: คือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกเคมีแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้เคมีควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงเคมีเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
6: เราก็หนึ่งแยกเลยอะแค่หนึ่งแยกไปได้เอาโรงพยาบาลนั้น
5: ค่ะและอีกอย่างนึงก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะผู้หวังดีมากมายที่จะเสนอให้ไปนู่นไปนี่อะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กระตันมึงไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณ

0: เลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
1: ปางตายเลย
0: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้คีโมมาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่มั้ยเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สแวกต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เตรียมไว้ก่อน
0: เป็นแนวแฟชั่นไป
1: แสดงว่าช่วงคีโมของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
0: คือคีโม6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะหนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บเคยเป็นงูสวัสดค่ะ
0: ใช่การให้คีโมครั้งแรกก็เป็นคีโมช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสด
4: คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้ไม่เคยออกแต่พอโดนคีโมมันออก
0: ใช่คืองูสวัสดมันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็รักษาแป๊บเดียวอิสุกอิสัยวัยเด็ก
0: ค่ะใช่ๆเหมือนตัวอิสุกอิสัย
1: ทานอาหารได้ไหมคะ
0: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที่
3: ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
0: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่5ที่6ที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
4: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
3: ก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่มัน
0: ไม่อยากกินแล้ว
3: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้ว
4: นี่คือคีโมครั้งที่5
3: ค่ะ
0: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
4: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
0: ใช่ๆ
4: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
3: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะแบบอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
4: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
3: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินอย่างเงี้ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
4: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
3: โอ้ถ้าไม่กิน
4: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแล
0: ถูกต้องใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
4: ครับ
1: แล้วอารมณ์อะคะเหวี่ยงไหมคะ
3: จะมีเหวี่ยงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็ไม่เชิงเหวี่ยงอ่ะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
4: งอแงงอแงเบาๆแต่ไม่เหวี่ยง
0: ไม่เหวี่ยง
1: แล้วพี่เล็กเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
3: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยมันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำ3มื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
4: ครับ
3: ค่ะให้อร่อยเพราะว่าบางทีเขาผัดแต่บนหน้าเขาผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
0: ไม่ได้ไม่ได้อัน
3: น
0: ั้
3: นมันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
0: ใช่
3: หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
0: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
3: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ต้อง
0: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให
3: ้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
4: ทุกอย่างต้องสุกล้างเองทำเอง
3: ต้องทำเอง
4: ปลอดภัยสุด
3: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมา
0: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
1: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านแล้วใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณ วันนั้นเนี่ยค่ะทูลักรู้สึกยังไงคะ
5: มันก็เซ็งแหละ
2: เราก็อยากมาแล้ว

0: ก็ใกล้ชิดอะไรเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
1: ไม่อยากสบตา
0: ตะกรองกอด
2: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้เขาลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
0: ก็เป็นอย่างนั้นตลอด
2: มีแหวกด้วย
0: ตามเพศสภาพ
2: โอ้ย
0: มันก็เซ็งนะครับ
1: ค
0: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอ่ะเราก็ช่วยซะ
2: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
0: ไม่นานหรอกอายเขามันมีบ้านหลังอื่นๆด้วย จะมายืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
2: ดีจังเลย
3: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
1: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดไงคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงขั้
4: น
1: ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
3: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
1: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดอะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นเคมีหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อเราก็บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดจะอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
4: ฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
1: ว่าเวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
5: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
1: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
2: มารูปไหน
1: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้หมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
3: โอ้โห
5: น่ารักจังเลย
3: หวานมากเลย
5: ค่ะคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
3: ที่อินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
4: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
1: ก้นเปรี้ยว
3: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
4: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงๆเขาก็ดีจริงๆแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทําที่เราสื่อกันทุกวันทุกวันเงี้ยค่ะ
2: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1 ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดกล่องของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
4: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
2: เป็นแผนเอนเตอร์เทน
4: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
1: ทำตัวยากมากเยอะมาก
4: หรือแบบว่า
1: คนก็ลำบาก
4: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอะแล้วใช้ความป่วยอะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
1: เหวี่ยงคนอื่น
4: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอะอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
0: ฮ่าพอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งโหมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองแล้วคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน
6: พุทธัง ีซาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
7: ธรรมัง
6: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสักว่า
4: อะไร
6: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อตื้อเนี่ย
4: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
8: ใช
4: ่อ่ะนี่ไง
6: มาพอดี
4: เ
6: ดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
4: ้ฉันสวดเอง
6: เพื่อ
4: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
6: ค่อยยิ่งชั่วไอเรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
4: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อ

0: หยุดอะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคลายนี้มาได
0: ้เมื่อกี้สวดมนต์เป็นธรรมะ
2: no ผู้ชายเกาหลี
1: นี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ย
0: ซ้อมหน่อยนะเวอร์ทัวร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เฮ้ยบิ๊กแบง
0: อ๋อๆๆเฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
2: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
1: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะก็กล้วยแขก
1: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องทรพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
2: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเลือดมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่โอเคโอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผัก
2: ค
0: ะน้าผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
2: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
1: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เฮ้ย
0: ชินี่ก็มาอวยพร
1: มามามามามาเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยครับคือแล้วหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิงสองคนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: มา
0: อะไรเกาหลี
1: เกาหลีนี่แหละ
0: ไม่ได้หรอก
1: หัว

0: la bancia.
1: น่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
2: ก็เหมือนนั้นแหละ
3: ค่ะเหมือนอย่างนั้น
1: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมาฝาก
2: อะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
3: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆ
1: ก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
4: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
3: พี่แอนค่ะ
2: พี่แอนเขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลังเลยเขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหงื่อออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
2: ้ตอนนี้เขาติด
3: แบบติด
2: ทุกวันเลย
3: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงแข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่างคือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180แล้วโยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
1: ก็ทำได้หมด
3: ก็ทำได้หมด
1: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
2: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
1: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์
2: คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดัง
1: ครับ
2: สวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
1: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
3: ฟังแล้วก็บางทีเขามาสวดบ้างบางทีเขามาฟังเงี้ย
1: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
2: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครพี่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำเคมีหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการนะเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
3: หลีกเลี่ยง
2: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะใหทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกัน2คนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อ กับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอะพวกละครพวกหนังอะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอ่ะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: พี่แอนคะถ้าพี่เล็กมาดูแลพี่แอน
3: อยากได้พี่รักไหมคะ

0: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นด้วยกันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ย
1: หรือพี่เล็กเขาเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
2: อ่ะงั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู
0: ่
2: เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้
0: อง
2: เวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงอ่ะเหมือนละครไหม
0: ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได
3: ้
0: คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อหรือตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ย
2: นี่คือผมพี่แอนแล้วพี่เล็กนะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
1: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องแล้วเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
2: อ่ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอะยิ่งกว่าละคร
0: ชีวิตจริงจริงๆชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
1: อยู่แล้ว
0: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
2: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
0: ถูกละครมันถูกออกแบบอ่ะแต่ชีวิตจริงมันจริง
1: แล้วมันออกแบบไม่ได
0: ้เ
2: อออะไรก็เกิดขึ้นได้ปฏิหารย่อมมี
0: ใช่ใช
3: ่พี่อันพี่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
0: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคน ก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกันอย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอ่ะอย่างไม่ต้องลำบากอ่ะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเข้ามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
1: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยแล้วก็ดูแลน้องๆดีมากให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
3: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจ

0: อย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
1: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทแล้วดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
2: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิ้นก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
3: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่องคิดเห็นยังไงคะ
4: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างนึงตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเบี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังเราก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตกับคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
2: คุณอู๊ดล่ะครับ
5: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมไม่สามารถทำได้
2: เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
5: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี่ไม่ยอมทำให้กันและกัน
6: ซุดลงไปเลย
5: มันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าแล้วผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรเงี้ยอธิบายกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่าแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
2: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับแชร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็เสียสละฝั่งหนึ่งก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
3: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: จะทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้
2: แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคน
0: ช่วยพี่ก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้ไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
2: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
3: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
2: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
2: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: ศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
2: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

ี้นะคะ

0: ่ะเนี่ยชื่อนายอ่ะ
1: ทำไมพ่อแม่โก้ถึงสอบไม่ผ่านถึงข้อสอบโก้ทำได้หมดข้อสอบร่างกายโก้ก็ผ่าน
2: โอ้ใจ
1: เย็นทำไม
2: เก
1: ่
2: งไม
1: ่รู้
2: ทำได
1: ้นะใ
2: จเย็น
1: โก้ไม่เข้าใจเลยแม
3: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำและเจ้าที่ของนั้นว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
4: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
5: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
6: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
7: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่ตำนาน
6: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
8: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
6: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
7: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
6: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
8: กำนันรอเดี๋ยวนะ
6: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากับนั้น
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: เอ้าแล้วจะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรหรอกำนัน
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ละกำนัน
1: ก็ห้าหมื่นอ่ะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีแล้วเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยๆหน่อยได้ไหมครับช่วยๆหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังกูว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลตัดคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครอง
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ
1: ่อตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

ฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟอร์มที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเพื่อนด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะยินดีค่ะ

การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนบนตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา

0: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
1: แต่ฝ่ายนู้นเขาทอนว่ะรู้จะเป็นยังไงต่อไปลองสู้ผมไม่ได้แน่เลยเพื่อน
0: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
2: ฝ่ายโน้นทูทอนว่ายังไงบ้างครับพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
3: คือเขาพูดทอนว่าคำนิสัยของจ่าต้นเนี่ยยังคาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกัน มันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพร้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
1: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะโก้ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้โก้จะลองไปสอบ

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

0: ซินเจาสวัสดีครับทักทายเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ก็เพราะว่ารายการซีรีส์วิถีคนในวันนี้เดินทางไกลไปประเทศเวียดนามเลยครับเวียดนามเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประเทศหนึ่งของอาเซียนและแน่นอนที่นี่ใครก็รู้ว่ามีการใช้รถมอเตอร์ไซค์กันมากติดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับวันนี้เรามีนัดกับปลาสาวน้อยอายุ25ปีซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับเรานะครับ
1: ไปเมืองเกินเธอเราจะนั่งรถไปประมาณ160กิโลเมตรค่ะเวียดนามจำกัดความเร็วค่ะถ้าในเมืองแบบนี้ความเร็วไม่เกิน40ค่ะส่วนออกนอกเมืองนี้ไม่เกิน60ถ้าทางด่วนอยู่ประมาณ90ถึง120นะคะ
0: ปลาเธอสามารถพูดเขียนและก็เข้าใจภาษาไทยได้นะครับเพราะว่าเธอเรียนภาษาไทยเป็นภาษาทางเลือกปัจจุบันเธอทำงานเป็นเลขาให้กับบริษัทไทยที่ไปลงทุนที่นั่นครับปลาพาเราเดินทางออกจากนครโฮจิมินห์โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองเกินเธอเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศเวียดนามและก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงครับ

0: เราบอกกับปลาว่าเราสนใจเมืองเกิดเธอเป็นพิเศษเพราะเราทราบข้อมูลมานะครับว่าที่เมืองเกิดเธอนั้นยังมีระบบการขนส่งทางน้ำที่ยังใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งทางไกลและก็ใกล้รวมถึงใช้เรือในจำวันอีกด้วยล่ะครับ
1: เวียดนามคือประเทศสุดท้ายที่แม่น้ำโขงจะไหลผ่านก่อนที่ออกทะเลนะคะเราเห็นทางใต้เวียดนามหรือว่าคนเวียดนามเรียกว่าหมิงไตเป็นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามนี้เป็นกลุ่ม13จังหวัดที่มีแม่น้ำเยอะแยะนะคะถือว่าเป็นดินแดงแห่งแม่น้ำเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเกินเธอถือว่าเป็นศูนย์กลางในการค้าส่งทางแม่น้ำของทางใต้เวียดนามนะคะ
0: และปลาก็บอกกับเรานะครับว่าถ้าอยากเห็นวิธีการค้าขายแบบชาวเรือของเมืองเกินเธอต้องตื่นตั้งแต่ตี 4เลยนะครับที่บอกว่าตี 4นี่คือเวลาที่ตลาดเขาเริ่มนะครับแม่เริ่มเช้าจริงๆเลยครับ

0: ือลำใหญ่ลำเล็กที่เขาจะมาจอดที่ตลาดน้ำการรังนี้เพื่อจะแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะผู้สินค้าก็จะมีทั้งสินค้าการเกษตรมีผักผลไม้ผักสดฟักทองแล้วก็มีปลาด้วยนะคะ
1: ยูเอ้ยกันไหนล่ะมันมู้มันเล่นเบอร์มันไปอันยู
2: ยะ
1: ตลาดบนบกนะคะ
2: เจอหมายใหญ่เงี้ยในตัวใดไง

0: ตลาดน้ำแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยทีเดียวเป็นตลาดขายส่งผลไม้กลางแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตของที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและก็ต่างประเทศครับแตกต่างจากตลาดน้ำบ้านเราในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะขนาดของเรือที่นี่มีหลากหลายขนาดเมื่อเรือเหล่านี้มาอยู่ในแม่น้ำก็เหมือนกับยกตลาดสินค้าเกษตรมาอยู่กลางน้ำครับดูภาพแล้วคล้ายๆกับว่าจะปิดแม่น้ำกันเลยทีเดียวนะครับสินค้าหลักๆที่นำมาขายก็จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ริมน้ำทั่วไปทางภาคใต้ของเวียดนามนะครับของที่ขายก็คือผักหรือว่าผลไม้ที่เห็นอยู่เต็มรำมือใหญ่ๆนั่นแหละครับเรือเหล่านี้ก็จะไปขนจากสวนต่างๆแล้วมากระจายสินค้ากลางแม่น้ำโดยเรือลำเล็กๆก็จะมาซื้อเพื่อเอาไปขายในตลาดอีกทีนึงนะครับ
1: เขาบอกว่าขนส่งทางเรือแบบนี้อ่ะจะราคามันถูกกว่าและก็ความเสี่ยงในการที่แบบลูกแตงโมมันแตกอ่ะมันมีโอกาสน้อยกว่าที่ขนส่งทางรถนะคะ
0: เรือลำใหญ่ที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นเรือโบราณแบบดั้งเดิมในแม่น้ำโขงทำมาจากไม้เกือบทั้งลำเลยนะครับจะมีการทาสีที่หัวเรือเป็นรูปดวงตา2ดวงหรือว่า Dragon Eyes ครับเป็นตามังกรหรือว่าพญานาคซึ่งก็เป็นการข่มขวัญแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับสิ่งมีชีวิตในน้ำเพื่อบ่งบอกว่ากำลังมีมังกรหรือว่าพญานาคเคลื่อนที่มาจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเรือที่นี่เลยทีเดียวครับเรือลำไหนขายอะไรอันนี้ดูไม่ยากครับเพราะว่าเขาโฆษณากันตรงหัวเรือนั่นเลยทีเดียวมีอะไรก็ผูกก็แขวนโชว์กันไว้ให้เห็นเหมือนอย่างในภาพนะครับเป็นกลยุทธ์ทางการขายที่ดีมากๆเพราะว่าทำให้คนมาหาซื้อได้ง่ายอย่างเรือลำนั้นขายหอมขายกระเทียมแครอทแล้วก็กระหล่ำปลีครับลำนี้ขายฟักทองลำถัดไปอันนั้นขายแตงโมนะครับส่วนลำนั้นขายสับปะรดครับแต่ว่าไม่มีอะไรแขวนบนเสาแต่ก็มีลูกค้ามาไม่ขาดสายซึ่งก็น่าจะเป็นลูกค้าประจำนะครับต้องยอมรับนะครับว่าแปลกตาพอสมควรที่ได้เห็นว่าตลาดน้ำของที่นี่เขาค้าขายกันแบบจริงจังมากๆช่วงเช้าแบบนี้อย่าเผลอไปชวนใครเขาคุยมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงนาทีทองของทั้งคนซื้อและก็คนขายทุกคนต่างก็รีบกันทั้งนั้นแหละครับ
1: เรือที่มาที่ตลาดน้ำไกด์รังนี้นะคะจะมีส่วนหนึ่งที่นำสินค้ามาจากจังหวัดอื่นมาขายที่นี่แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรือมาซื้อสินค้าจากนี่แล้วก็ไปกระจายที่หลายๆจังหวัดอื่นๆนะคะ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นอกจากจะขายของให้กันเองแล้วที่นี่ยังเป็นที่เพลิดเพลินของนักท่องเที่ยวที่จะมาชมความใหญ่โตของตลาดน้ำที่นี่จึงจะได้เห็นเรือขายของให้กับนักท่องเที่ยวกับลีลาการขับที่ไม่ธรรมดาเลยครับต้องชมกันจริงๆนะครับว่าเขาขับเรือกันได้เก่งมากๆอย่างเรือเล็กๆที่แทรกอยู่ในตลาดขายส่งยังมีเรือขายซาลาเปาของคุณยายเรือขายชาขายกาแฟขายน้ำซึ่งตรงนี้ผมว่าคล้ายๆกับบ้านเรานะครับ
2: ขายนักเรียนหนังเนี่ย
0: นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ขึ้นไปซื้อสับปะรดบนเรือปลาก็ไม่พลาดครับขึ้นไปชิมสับปะรดบนเรือลำใหญ่กันบ้าง
1: อันนี้สับปะรดนะคะลูกละ 20,000 ค่ะประมาณ30บาทไทยนะคะนี่ได้4ชิ้นชิ้นใหญ่เลยนะคะนี่อยู่มาkhông có cái chợ nổi này thì mình bán đâu chị
3: chị bán ở bên chợ của chị
1: chợ là bên Vĩnh Long
3: Tân Quế đó không không chị bán chợ trên bờ đó
1: ồ
3: hồi đó chị bán cá bán

0: แบบทำกันทั้งครอบครัวเขากับสามีของเขาแล้วก็นานๆถ้าเป็นช่วงที่ไม่มาขายที่นี่อ่ะสามีของเขาก็จะทำงานบนบกแบบช่วยขนของให้คุณอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะจะห้องมูยี่แล้วจี
1: พอตกสายหน่อยพ่อค้าแม่ค้าและบรรดานักท่องเที่ยวก็หายไปความคึกคักของตลาดก็เริ่มน้อยลงพ่อค้าแม่ค้าบนเรือหลายลำก็ได้พักครับปลาเขาเล่าว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นเวลาพักของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้อาบน้ำกินข้าวบ้างก็นอนนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรือโดยเฉพาะเรือใหญ่ๆนั้นเดินทางมาจากต่างจังหวัดปลาบอกว่าบางลำเดินทางกันมานับ10ชั่วโมงนำสินค้าเข้ามาทีละเยอะๆขายไปจนหมดถึงจะแล่นเรือกลับบ้านครับดังนั้นบนเรือใหญ่แต่ละลำนั้นจึงมีทั้งครัวมีทั้งที่นอนพร้อมอยู่แล้วสังเกตได้ง่ายจากภายนอกเรือก็คือราวตากผ้านะครับแสดงว่าเขาอาศัยกันอยู่บนเรือหลายวันทีเดียวจากเสียงร่ำลือนะครับว่าเกินเธอเป็นเมืองแห่งการเกษตรและอุดมไปด้วยแม่น้ำลำคลองทำให้เราต้องลองล่องเรือเข้าไปในคลองเล็กๆเพื่อดูด้วยตาตัวเองครับดูสิครับลำคลองยังมีท่าเรือเล็กๆที่มีเรือจอดมีคลองแยกคลองซอยมากมายแล้วก็มีคนใช้เรือในการหาปลาใช้ในการเดินทางแล้วก็ใช้ในการขนของผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่เห็นเด่นมาแต่ไกลนี้ก็คือพี่คนนี้ครับปลาบอกว่าเรือที่พี่เข้าพายอยู่นั้นเวลาออกแม่น้ำจะสบายมากๆเพราะว่าติดเครื่องยนต์ไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในที่แคบๆหรือว่าในลำคลองก็จะใช้พายแทนได้ครับ

0: ส่วนลำโน้นนะครับที่พี่สาวกำลังขนของใส่เรืออันนั้นไม่ได้ติดเครื่องยนต์นะครับ
1: Cái này là ghe là mình chỉ để chở phế liệu chuyên chở phế liệu thôi hả chị?
2: Thì mình muốn chở thì mình chở, khi mình đi đường thì mình cũng đi bằng ghe luôn.
1: Chị này hỏi là sao mình không có đi cái đường sông luôn, kiểu như là mình nhận chở hàng đồ luôn á chị?
2: Tại vì mình á, một cảnh mình nó hai quê. Nhà bên đây mà vừa có bên kia, thành ra mình phải có cái ghe này để mình đi.
1: Tại mình có ghe.
2: Tại vì mình không có không.
1: Ờ.
2: Tại vì mình vừa đi này rồi mình vừa đi vườn nữa, thành ra mình không có thời gian để mình đi chở.
1: Phương Khấu bอก ว่า เมื่อ ก่อน แม้ กระ ทั่ง แบบ การ ไป ซื้อ ของ ใน ตลาด ตอน เช้า เพื่อ จะ กลับ ไป ทํา กับ ข้าว เขา ต้อง ใช้ เรือ ลํา เล็ก ๆ แบบ นี้ อ่ะ แต่ เดี๋ยว นี้ มี ตลาด บน บก แล้ว เขา ก็ เดิน ไป ซื้อ อย่าง สะดวก เขา ไม่ จําเป็น ต้อง ใช้ เรืออีก
0: เราล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับได้เจอว่าการขนของเหมือนอย่างที่พี่คนก่อนนั้นเขาเลือกใช้เรือกันมากกว่ามอเตอร์ไซค์จริงๆด้วยนะครับอย่างป้าคนนี้ก็มีเรือหลายลำเลยแกเล่าให้เราฟังว่า
1: อ๋อเขาบอกบ้านเขามีประมาณสัก3ถึง4ลำนะคะสมมุติเขาได้ใช้เซรีมูของผมพอดีหน่อย
3: มาดีได้ดีโยกัดเข้ามา
1: อ๋อ
3: แจวđi với gạch đó mình mua.
1: Tức là vì bây giờ ví dụ nhà mình mà có xe máy thì vẫn phải xài ghe đúng không? Không có bỏ ghe.
3: Dạ.
1: Yeah.
0: จะสังเกตได้นะครับว่าคนที่ใช้เรืออยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีอายุสักหน่อยนะครับอย่างเราเจอลุงจุ๊กแกก็อายุพอสมควรแล้วแกกำลังเอาฟืนออกจากเรือเข้าบ้านครับ
1: คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะแต่ละบ้านแบบนี้แต่ละครอบครัวจะมีเรือเล็กๆลำหนึ่งแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ด้วยการที่แบบมีถนนมีรถแล้วตอนนี้มีน้อยมากบ้านที่ยังใช้วิ

0: อายุประมาณ 30-40 ปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาอ่ะตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ลำเล็กๆ yeah.
1: โชคดีจริงๆครับพอบอกว่าเราเป็นคนไทยลุงจุ๊บแกก็เลยชวนไปดูสวนที่แกนำผลไม้ไทยมาปลูกไว้ครับสวนของลุงจุ๊บอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักแต่ว่าต้องนั่งเรือไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับลุงดูมีความสุขที่จะได้พาเราไปเป็นอย่างมากเลยตลอดสองข้างทางระหว่างทางไปสวนของลุงจุ๊บนะครับก็จะเป็นสวนกล้วยสวนมะพร้าวที่นี่เขานิยมปลูกกันมากนะครับ

0: สวนของลุงจุ๊กเองก็ใหญ่พอตัวเลยทีเดียวครับ
1: ยังมัดไหนละยังมัดท้ายนะ
2: อ
1: ๋
2: อเขาบอกอันนี้ขนุน
1: มัดไหนละกุ้งทะเล
2: เขาบอกอันนี้ขนุนพันธุ์ไทยที่เขามาปลูกที่นี
1: ่ตอนนั้นบี giờ đang trồng lại này cũng của Thái Lan này
2: ลำไย
1: แล้วนั้นดอกของไทยแลนด์
2: ลำไยที่ตอนนี้เขาปลูกใหม่นี่ต้นเล็กๆนี่ก็เป็นพันธุ์ไทยเขาบอกว่าไทยนี่ผลไม้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยค่ะอันนี้พันธุ์เวียดนามเป็นส้มเวียดนามนะคะนี่ลุงให้เขาบอกเมื่อก่อนในคลองนี้อ่ะก็จะมีแบบเรือผ่านไปผ่านมาเยอะมากค่ะแต่ประมาณ10ปีมานี้อ่ะจำนวนเริ่มแบบลดลง
0: ผู้คนที่เกิดเธอเองก็ค่อยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับพอมีถนนมารถมีเรือก็คงจะลดความสำคัญลงไปนะครับอย่างที่ลุงจุ๊กเองก็ใช้เรือขนฟืนเท่านั้นส่วนผลไม้ในสวนของแกก็ใช้มอเตอร์ไซค์ขนแทนนะครับได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรของเมืองเกิดเธอแล้วต้องไม่พลาดที่จะไปเดินตลาดครับเพราะมีคำกล่าวที่ว่าถ้าอยากรู้จักว่าเมืองนั้นเป็นอย่างไรให้คุณไปเดินที่ตลาดสดครับและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผู้คนที่นี่มาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะไปหมดเลยครับมีทั้งจักรยานมีทั้งมอเตอร์ไซค์ปะปนกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดแห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเหวนะครับจึงมีการขนผลไม้จากเรือเข้ามาขายในตลาด
2: ที่นี่เขากำลังขนสินค้าขึ้นตลาดบนบกนะคะอาชีพที่แบบขนของมูลใช้เรือแบบนี้อ่ะคืออาชีพตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาแล้วตอนนี้ถึงสมัยเขาอ่ะเขาทำมาประมาณ4ปีแล้วค่ะเขาจะช่วยขนของแบบซื้อของจากตลาดน้ำแก๊สรังแล้วเอามาขึ้นไปขายตลาดบนบกนะคะ
0: และกุ้งหอยปูปลาที่ขายกันอยู่เยอะแยะที่นี่นะครับถูกขนส่งมาจากที่ต่างๆโดยทางเรือครับ
2: ที่ใต้สุดของเวียดนามค่ะแล้วก็เอามาขายต่อที่เกินเธอนี้นะคะเหมือนไหมให้จุ๊บน้ำไหมคะจุ๊บแล้วดอยจุ๊บไม่แรมให้แล้วบ้าแหม่ละแรมรอยจุ๊บ
1: ดอยจุ๊บไม่แรม
2: อ๋อลุงบอกว่าลุงเคยส่งแบบปูนี้แต่เป็นปูดองเกลือไปส่งที่เมืองค่ะคือลุงเขาบอกว่าแล้วแต่ฤดูค่ะแต่ว่าเฉลี่ยวันละลุงจะได้รายได้ประมาณ500,000-600,000เวียดนามดองนะคะจากการที่ขายปูนี้อะค่ะ
0: นอกจากปูที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดก่าเมาแล้วปลาที่เราเห็นมากมายในตลาดก็เดินทางมาไกลไม่แพ้กันนะครับที่สำคัญเป็นปลาแบบตัวเป็นๆอยู่ในเรือครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไปเจอกลุ่มคนที่นำปลามาขายนะครับกลุ่มที่เห็นนี่แหละครับคนเหล่านี้เขาใช้ชีวิตกันอยู่บนเรือเลยนะครับผมหมายถึงเขากินนอนกันอยู่บนเรือเลยทีเดียวเพราะว่าต้องเดินทางจากเมืองดงทับล่องเรือมา9ชั่วโมงมากันทีหลายลำเลยครับและทุกลำก็เป็นเรือเก่าที่ทำจากไม้ทั้งลำเลยครับ
3: ยายละที่เกณฑ์ไหนอยู่ตัวอายุ
4: ตัวเกณฑ์เรื่องตัวฮะ
3: là thường là ví dụ như bây giờ chỉ nói là xe cộ cũng nhiều á nhưng mà mình đi ghe như vậy là mình vẫn giữ cái truyền thống đi ghe hả chú?
4: Có chạy bên ai nó chạy đi xe vậy đó đá chỉ là làm bán thôi đi ghe thôi dọn hoài khắp hoài cái này thì xuống tới gần đây còn bên đó thì lúc đầu vậy đó.
0: ส่วนบ่อน้ำที่เห็นอยู่กลางลำเรือนี้ก็คือบ่อใส่ปลาที่จะนำมาขายนั่นเองล่ะครับ
3: แล้วก็เขาบอกน้ำที่เขาไว้เลี้ยงปลาเก็บปลานี่อ่ะเป็นน้ำแม่น้ำที่นี่เลยแต่หมายถึงเรือลำนี้อ่ะอยู่ข้างล่างมันก็จะมีแบบรูให้น้ำมันไหลเข้าไหลออกได้ก็เหมือนกับน้ำปลาที่มันอยู่ในแม่น้ำเลย
0: น ับเป็นการใช้ภูมิปัญญาของตนเองในการดูแลปลาด้วยเก่งมากๆทีเดียวครับ
2: เมืองเกิ่งเธอนี้นะคะนอกจากจะมีเรือที่ขนส่งสินค้าเกษตรอย่างฟักทองผักหรือของสดๆนี่นะคะก็ยังจะมีพวกเรือรับจ้างแล้วก็เรือที่ไว้ส่งผู้โดยสารด้วยนะคะ
0: อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าการขนส่งทางเรือในเมืองเกิ่งเธอนั้นมีสารพัดรูปแบบเรือเล็กๆที่คุณป้า2คนกำลังพายอยู่นั้นเป็นเรือรับจ้างครับเรียกว่าเป็นเรือแท็กซี่ก็ได้นะครับเรือนี้ก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากใช้คนพาย1คนและเท่าที่เห็นเรือรับจ้างแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้หญิงที่ทำกันนะครับ
2: บ้มจุกนำเหรอคะโกหลักกี้แกไหนลงบ้มจุกนำเหรอกี่บ้นนึกไหน
5: แกเชื่อละแกเข้ามาสร้างแต่ไม่ใช่ไ
2: หมคือเขาบอกเมื่อก่อนน่ะเรือไปส่งคนข้ามภาคนี้อาจจะเป็นเรือพายมือค่ะแต่ตอนนี้มีเครื่องยนต์แล้วนะคะถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วค่ะ
0: ด้วยความที่ทางภาคใต้ของประเทศนี้นั้นนะครับมีแม่น้ำอยู่เป็นจำนวนมากบ้านเรือนของประชาชนและเมืองน้อยใหญ่ก็มักจะอยู่ริมน้ำดังนั้นจึงมีเรืออีกชนิดหนึ่งที่จำเป็นนั่นก็คือเรือขนส่งสินค้าครับอย่างเรือที่เราเห็นลำนี้เป็นของลุงถันอาชีพของแกก็คือรับส่งสินค้าซึ่งแกทำคนเดียวนะครับส่วนเรือลำใหญ่ที่เราเห็นคนงานกำลังเร่งมือขนของลงเรือกันอยู่อีกลำหนึ่งก็เป็นเรือของลุงเหียบครับแกบอกว่าต้องเดินทาง1วันเต็มๆในการไปส่งของแล้วก็ใช้เวลาเดินทางกลับอีก1วัน
2: เรือลักษณะที่เป็นเรือขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดค่ะหมายถึงเขาจะมารับสินค้าที่ท่าเรือที่เกิ่งเธอนี้แล้วก็เอาไปส่งที่จังหวัดที่ห่างไกลซึ่งเขาต้องนอนต้องกินบนเรือเป็นวันๆเลยนะคะเหมือนอย่างที่เราเห็นนะคะบนเรือของเขาจะมีสินค้าหลากหลายชนิดนะคะเป็นของกินของใช้มีปลาหมี่แห้งด้วยมีผักสดมะนาวแล้วก็ของกินของใช้ต่างๆนะคะcái này là ghe của gia đình mình luôn hả chú
1: của gia đình ta của người khác mình nuôi mình trả tiền trả tiền công
2: kiểu như mình thuê ghe mình đi đưa lâm đường แบบนี้นะคะแต่ละครั้งที่เขาเดินทางจะมีประมาณ4คนค่ะเป็นผู้ชายช่วยกันแบบขนของขายของค่ะ
1: ชุ๊บ xe thì cái tiền vận chuyển nó mắc
2: hơn hả chú mắc hơn cỡ nhiêu
1: này mình mắc hơn gấp 2 lần
2: gấp đôi àคนที่เกิ่งเธอนี่ยังใช้เรืออยู่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามของทางใต้เวียดนามนะคะชีวิตเราเดี๋ยวนี้จะพัฒนาขนาดไหนมีทั้งรถทั้งถนนที่ดีแล้วก็มีเครื่องบินมีอะไรหลายอย่างอ่ะแต่การที่ใช้เรือนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่นี่ค่ะ
0: เมืองแห่งสายน้ำกับการขนส่งทางเรือที่เมืองเกิ่งเธอที่เคยเป็นของคู่กันแต่เมื่อเส้นทางคมนาคมอย่างสะพานและถนนเพิ่มขึ้นรูปแบบในการขนส่ง

0: บางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าบางอย่างก็ยังคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมแต่ว่าในอนาคตเกิดเธอจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคงมีเพียงชาวเกิดเธอเท่านั้นแหละครับที่จะรู้ได้เราดีใจที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสวิถีการขนส่งที่เมืองนี้กามเอิญชาวเกิดเธอพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะเพราะว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะและในส่วนของคลื่นลมวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะราค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลติดกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศนะคะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุ
6: โปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริง
2: เพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
6: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
2: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
6: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
6: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
6: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
2: มา

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตก

0: น้ำท่วมขังซะนี
1: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
2: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
0: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
2: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
0: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
2: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
0: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
2: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
1: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
0: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
0: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
1: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
0: รถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
0: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
0: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจอ
4: ย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

เปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำ

0: จะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
2: แบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
3: สมภาร
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
4: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
4: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โห
6: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
4: ใช่แล้ว
7: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันการล้มทับหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในที่โล่งแจ้งไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่าไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดการเรียนรู้วิธีรับมือและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัยจะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

ในช่วงฤดูร้อนมักเกิดพายุฤดูร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรับมือพายุฤดูร้อนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้ปลอดภัยตัดแต่งกิ่งไม้และโค่นต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการล้มเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนควรหลบในอาคารหรือบ้านเรือนไม่หลบใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้า

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ่นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ่นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.ศ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำหื้อเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุ

0: มัดให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟัน

0: สูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอ้ฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปลงกับเปลือกว่าไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาละเราจะนำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับ ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตาง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: มาเกล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ้ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางอาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนด้วยครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลง

0: เสือเขาไม่จับมือนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกอันนี้เนี่ยกลุ่มที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่2ก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันนี้เราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดิน เก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
1: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
0: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
1: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
0: แปลงไป5วันเหรอครับ
1: แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
0: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่านี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
1: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได้
0: จริงๆ
1: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
0: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
1: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ย สึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมี

0: อาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
1: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแปรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
0: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำลายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดมันไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาสก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีนึง2ครั้งอาจจะเหลือปีนึงครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
0: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
1: โอ้ครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
0: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้ว

0: จันสาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
1: ยินดีเลยค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามินาตได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
0: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมก
1: ็พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็ทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าขี้ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีขี้ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะดังนั้นต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
2: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นนั่นจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองยุโยโยเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่ๆแล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเที่ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้อันไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเหรอนางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูก

0: เลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีค้อนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนค้อนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุดให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่คาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดี

ำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ 2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน 5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เ

0: เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAIดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่คู่พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่คู่พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAIได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

มาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว2ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม3เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 8.ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ 9. การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่นักจิตวิทยาหรือจิต

แพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลัก

ผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องนึงที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับเมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้ปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อเห็นชอบต่อไปครับตอนที่3การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบครับขั้นตอนที่4การดำเนินการตามแผนกรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยา

0: ะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่รับผลจากการทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างที่ต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

0: ค่ะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้ราวรู้รอบไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมขาที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: เราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลโปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนวัลเลย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
2: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
1: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบ๊ทจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ชีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: และคลาสนี้นะคะที่น่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder build.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถูกไหมถูกไหม evangelist เนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกนะครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานแต่ทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะ

0: แล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นลงSME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม
1: ่
0: ๆมันเกิดขึ้นหลังอย่างที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีนึงแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมเหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งกันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008นะครับเราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะปริ้นคอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเข้าไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำแต่เพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู
1: ่
0: แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์เลยเป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
1: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี
0: ้
1: นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
0: ไม่ครับ
1: อ้าวไม
0: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิวเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ที่ใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปน้องตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรมคล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือ นเราก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่าเออมั่นใจแผนธุรกิจที่แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการนั้นผมว่าน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรครับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละนะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร
1: ์
0: ตซอฟต์แวร์ฟรีได้ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดดับๆในไซต์ก่อสร้างอยู
1: ่
0: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เรา

0: เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดี
1: อ่ะครับจริงๆทีน่าเชื่อว่าปัญหาเนี้ยคือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
0: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
1: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
0: ครับตังหมด
1: ตังหมดหมดกำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่แล้วพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
0: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยแล้วถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
1: ้
0: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมี
1: ม
0: ีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆ
1: ค
0: ือโปรเจกต์อย่างบิ้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะซักเซสหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ณถึงขณะนั้นก็ปิดเถอะ
1: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
0: ครับ
1: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบหนึ่ง
0: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสง สัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะฮะเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะไม่มีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณาต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่2เจ้าที่3ตอนแรกเราพอจะเลี้ยงโอเปอเรชั่นเล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นนะผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอันนั้นด้วยความไม่มีไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนามครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพเยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
1: ควักเงินตัวเองล้วน
0: ควักเงินตัวเองเพราะเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่า Build เนี่ยคือ business unit หนึ่งของ SME เราเราเบสกับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
1: ้
0: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะสปินออฟจะอะไรก็ว่ากันไปครับเรียก bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาและนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำใหเราวิ่งไปถึงโกได้เร็วขึ้นเราอาจจะติดเจ็ตแพ็คเลยอ่ะอยู่ข้างหลังก็มันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
1: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ build.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่โบ๊ท
0: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับ คือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้นน่ะ business plan ก็ทำกันท่านั่นแหละก็ต้องทำ executive summary marketing research operation financial ทุกอย่างมันจะเดินตามแพทเทิร์นกันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบ startup ก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลัง
1: ค่ะ
0: startup มันคือ stage ของ business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
1: ้
0: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
1: ่ๆ
0: เขาไม่ได
1: ้
0: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากนะเพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็น startup ก็คือเราต้องรู้จักตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็น startup ของผมนะคร
1: ับ
0: ไม่กลัวหรอกว่าสมมุติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
1: อ
0: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบSME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทดีไวซ
1: ์อ
0: ินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่
1: อ
0: นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
1: ้
0: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
1: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้วคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
0: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่า tech startup คือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได
1: ้
0: มันสามารถจะทำให้คนหนึ่งคนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีใน แล็บเป็นแมทเทอเรียลเทคหรือนาโนเทคอาจจะต้องพรูฟเว้นให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงก็ได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนแสนล้านล้านใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด
1: ์
0: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยร้อยเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเซี่ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
1: เราเห็นได้เยอะที่สุดในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพในบ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพ
0: ี่
1: บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่โบ๊ทเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่โบ๊ททิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่โบ๊ทเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่โบ๊ทบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี่
0: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
1: อ
0: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสม
1: อ
0: นะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: เพราะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
1: ้
0: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพเฟลขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูด มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าคุณเฟลแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นเฟลแบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะครับ

0: ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90% แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่เทรดกันมาแล้วหลายรายค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพราะท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์
ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนันดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆและศิลปะวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทยโยและเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครนั่นในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยเอนทราบรมราชินีเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอมังประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569
วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG โมเดลและ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น. โรงเรียน

ร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยาวัฒุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดถนนรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถากล่าวถึงความดีความรุ่งเรืองที่ทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่แม้ตายไปแล้วคุณความดีก็ยังคงอยู่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 ราชินีกุลบุญนาคสำนักงานคนข่ายทหารผ่านศึกกรมพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ชิมพลีกรุงเทพมหานคร

นครและวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการ

ราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคูวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนท์สวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนท์สวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
ครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตมนบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราช

ทานให้เข้าให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางนิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบ

0: รับประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
1: ้
0: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
2: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
4: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
5: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติอะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันปวินาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการเช่นเคยนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันนะคะของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาร่วมกันกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะในการผลิตเนื้อหารายการรวมทั้งการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมอยากที่จะให้คนดีนะคะมีที่ยืนในสังคมนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับรายการนี้ในทุกๆสัปดาห์ค่ะก็จะมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบนะคะในหลากหลายอาชีพนะคะมาร่วมพูดคุยเล่าเปลี่ยนประสบการณ์ที่พวกเขานั้นมีโอกาสได้ทำงานเพื่อสังคมนั่นเองค่ะเช่นเดียวกันกับวันนี้นะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นเยาวชนคนเก่งนะคะที่ทำกิจกรรมมามากมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กๆเลยแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆของน้องที่ทำนั้นเพิ่มมากขึ้นตามวัยที่สำคัญค่ะก็หันมาใส่ใจกับเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมยิ่งขึ้นด้วยนะคะที่พูดถึงนี้ค่ะวันนี้นั่งอยู่ข้างๆอ้อมแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญของเราน้องคิดดีเด็กหญิงสุภรดาเผ่าเสถียรพันธ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสายสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะน้องคิดดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องคิดดีนะคะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมในรายการคุณธรรมคุณทำได้อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้คำถามแรกอยากจะให้น้องคิดดีช่วยแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รับฟังสักนิดหนึ่งเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภรดาเผ่าเสถียรพันธ์ชื่อเล่นชื่อคิดดีอายุ12ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสายสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะได้รับรางวัลลูกตัญญูค่ะประจำปี2567จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
0: ค่ะอันนั้นเป็นรางวัลส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะทีนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะคะเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่แล้วว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดวันนี้ก็เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสคุยกับพี่ไปแล้วน้องเคทนะคะวันนี้ก็เป็นน้องบ้างเพราะเขาทำกิจกรรมเขาทำคู่กันทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งเลยทีนี้ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมว่าที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมอะไรบ้างค่ะแล้วเรามีความชอบส่วนตัวในด้านไหนเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่า
1: ค่ะก็มีหลายด้านค่ะทั้งด้านศิลปะด้านดนตรีด้านจิตอาสาด้านสังคมค่ะส่วนตัวหนูชอบด้านศิลปะค่ะ
0: ชอบศิลปะชอบวาดภาพเหรอคะ
1: ใช่ค่ะมันรู้สึกผ่อนคลายค่ะทำในเวลาเครียดๆได
0: ้ค่ะนอกจากศิลปะแล้วมีด้านไหนอีกนะที่ทำกิจกรรมคะ
1: ด้านสังคมบ้างค่ะจิตอาสาอย่างนี้ค่ะทำเพื่อคนอื่นค่ะ
0: อย่างภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นกิจกรรมตอนนั้นเราไปรับรางวัลอะไรคะ
1: ตอนนั้นรับรางวัลยุวชนดีเด่นค่ะ
0: ค่ะทีนี้กิจกรรมที่น้องคิดดีทำนี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าเห็นว่าช่วงหลังนี่ก็ไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกวดซึ่งนำมาซึ่งรายได้เล็กๆน้อยๆด้วยเล่าให้พี่ฟังสักนิดนึงว่าเราไปทำกิจกรรมอะไรบ้าง
1: ก็หนูมีการวาดรูปไปส่งประกวดค่ะที่หนูได้ก็หนูส่งรูปไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ได้ที่3ของโลกค่ะ
0: จำได้ไหมว่าภาพที่เราส่งไปตอนนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
1: เป็นภาพเด็กผู้หญิงนั่งเหมือนประมาณคล้ายๆบอลลูนนะคะ
0: ค่ะ
1: เครื่องร่อนค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาส่งไปเกี่ยวกับประมาณกีฬาทางอากาศอย่างเงี้ยค่ะ

0: กีฬาทางอากาศแล้วก็เลยวาดภาพนั้นไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้รางวัลกลับมา
1: ค่ะอย่างรูปนั้นหนูก็วาดรูปต่างๆกับพี่ค่ะไปโชว์ที่เซ็นทรัลค่ะ
0: อันนี้เหรอคะภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะอันนี้ฝีมือเราหมดเลยไหม
1: ใช่ค่ะเป็นภาพตอนหนูเด็กๆบ้างค่ะไปโชว
0: ์ค่ะเราเริ่มวาดภาพตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำความได้ไหม
1: น่าจะตั้งแต่อนุบาล3ก็เริ่มแล้วค่ะ
0: ทำไมเราถึงเขาต้องใช้อะไรนะเทคนิคที่เราวาดส่วนใหญ่เราจะใช้เทคนิคอะไรเป็นสีประเภทไหน
1: ส่วนมากจะใช้สีโปสเตอร์ค่ะ
0: ค่ะเวลาเราวาดแล้วส่วนใหญ่เราจะชอบวาดภาพแนวไหนเป็นพิเศษไหม
1: หนูเป็นคนสดใสร่าเริงค่ะก็จะวาดแนวแบบใสๆน่ารักอย่างนี้ค่ะแนวสดใส
0: ยิ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สักครู่นี้คือภาพน้องก็สดใสจริงๆนะคะเป็นตัวการ์ตูนใช่ไหมที่เราวาดออกมา
1: อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของหนูค่ะหนูวาดโดยสีช็อกค่ะ
0: อ๋อค่ะสีสันสดใสมากเลยสวยงามมากแล้วภาพพวกภาพวิวทิวทัศน์อะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ย
1: วาดค่ะหนูชอบวาดทิวทัศน์ด้วยเหมือนกันค่ะมันก็สวยงามดีค่ะ
0: ค่ะนอกจากกิจกรรมด้านศิลปะแล้วมีกิจกรรมด้านอื่นอีกไหมคะเห็นเมื่อสักครู่ก็ขึ้นภาพมาหลายกิจกรรมเลยมีโอกาสได้ไปทำแล้วให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าไปทำอะไรบ้างอ่ะอย่างภาพนี้ที่เขาใหญ่เหรอไปทำอะไรที่โรงเรียนสอนคนตาบอด
1: อ๋อตอนนั้นไปเล่นดนตรีกับพี่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ให้ผู้ที่พิการทางสายตาฟังค่ะ
0: พี่เขาเล่นอากูเลเล่น้องคิดดีเล่นอะไรคะ
1: เล่นเปียโนค่ะ
0: อ๋อเล่นเปียโน
1: เล่นคู่กันค่ะ
0: ไปบ่อยไหมสำหรับที่ไปเล่นให้คนตาบอดฟังเราไปบ่อยไหมเอ่ย
1: ประมาณ 2-3 วันได้ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะผลที่เราไปเล่นให้เขาฟัง
1: รู้สึกภูมิใจค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำค่ะ
0: ค่ะเป็นกิจกรรมที่ไปทำกัน2พี่น้องเนาะอย่างภาพนี้วันเด็กแห่งชาติค่ะขึ้นไปทำอะไรบนเวทีคะ
1: ตอนนั้นเขาให้โชว์ความสามารถได้ค่ะหนูกับพี่ก็เลยขึ้นไปร้องเพลงเล่นดนตรีบ้างค่ะร่วมกับพี่ๆคนอื่นๆเขาค่ะในวันเด็กแห่งชาติ
0: ค่ะนอกจากเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมหนูก็ร้องเพลงด้วยภาพนี้ล่ะคะไปทำอะไร
1: ภาพนี้วันนั้นเป็นวันในหลวงอะค
0: ่ะ
1: หนูกับพี่ก็ถือพานพุ่มค่ะเป็นตัวแทนไปถือพานพุ่มค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมเยอะเนาะเดี๋ยวทีมงานค่อยๆเพลย์ภาพไปเรื่อยๆนะคะจะได้ให้น้องเล่าให้ฟังว่าแต่ละภาพนั้นไปทำกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้ถ่ายกับเพื่อนๆเหรอคะที่ไหนเอ่ย
1: ถ่ายกับน้องๆพี่ๆที่เขาพิการทางสายตาค่ะตอนนั้น
0: ที่บอกว่าไปเล่นดนตรีให้เขาฟังใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อคนฟังก็คือเป็นวัยเด็กเหมือนเราไม่ใช่ผู้ใหญ่มาฟังเป็นวัยเด็ก
1: ๆวัยเด็กเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะสนุกไหมวันนั้นที่เราไปเล่นให้เขาฟัง
1: สนุก
0: อายไหมไม่มีเขินบ้างไหม
1: ไม่เขินค่ะ
0: ไม่เขิน
1: ดีใจค่ะ
0: เพราะว่าทำกิจกรรมมาเยอะแล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าทำกิจกรรมมาเยอะพอสมควรทีนี้ขออนุญาตถามความรู้สึกของเราบ้างดีกว่าอ้าวอันนี้ผมยาวไหนเล่าให้ฟังหน่อยอย่างภาพนี้ค่ะตอนนี้ภาพนี้คือทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ก็หนูตัดผมบริจาคค่ะบริจาคผู้ที่เขาแบบเป็นมะเร็งค่ะประมาณ2ปีเลย2ปีซ้อนเลยค่ะ
0: อ๋อเลี้ยงไว้จนยาวแล้วก็ตัดผมบริจาค
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ภาพนี้คือของหนูคนเดียวหรือว่ารวมกันกับของพี่ด้วยคะเยอะมากนะ
1: ของหนูเลยค่ะผมตอนนั้นหนูหนามาก
0: แล้วทำไมเราถึงตัดสินใจตัดผมเอาไปให้ผู้ป่วยมะเร็งคะเราคิดยังไงเราถึงได้ตัดสินใจเอาผมให้เขา
1: ก็หนูยังไม่เคยย้อมสีผมยังไม่ได้ทำอะไรที่ผมมันเสียแล้วหนูก็ดีใจที่ได้ทำให้เขาค่ะหนูแบบยินดีเลยค่ะที่ทำให้เขา
0: ให้2ปีซ้อนเลยค่ะก็ถือว่าน้องเองก็ให้ความสำคัญนะคะเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องทีนี้ถามหน่อยว่าอย่างเราเรียนไปด้วยตอนนี้แล้วทำกิจกรรมต่างๆไปด้วยเรารู้สึกว่ามันเราบริหารจัดการยังไงเรารู้สึกยุ่งหรือว่ายากกับมันไหมในการทำสองอย่างควบคู่กัน
1: หนูคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะหนูก็เรื่องเรียนหนูก็ให้เป็นอันดับหนึ่งก่อนเลยก็ถ้าโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรหนูก็ร่วมทำด้วยตลอดค่ะทุกครั้งที่หนูมีกิจกรรมหนูก็ต้องดูก่อนว่าวันที่หนูลาเนี่ยเขาไม่ได้มีกิจกรรมอะไรใช่ไหมเขาไม่ได้แบบมีวิชาที่เราอย่างเช่นวิชาคณิตอะค่ะหนูก็จะไม่มีวันลา

0: เลย
1: คือเพราะว่าบางกิจกรรมที่เราไปทำเราอาจจะต้องลาที่โรงเรียนมันตรงกับวันธรรมดาเนาะไม่ใช่วันหยุดใช่ไหมคะอย่างภาพนี้ขึ้นไปทำกิจกรรมอะไรคะตอนนั้น
2: ตอนนั้นมีมินาเร่ค่ะไทยมินาเร่ที่อำเภอปากช่องค่ะหนูก็เลยขึ้นไปรำค่ะกับเพื่อนๆกับพี่ของหนูค่ะ
1: ค่ะเวลาไปทำกิจกรรมคู่กันกับพี่เคทอ่ะคือไปมันก็ต้องเหมือนกับว่าเราไปเรามีเพื่อนเราอาจจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวถ้าเป็นกิจกรรมไหนที่เราไปคนเดียวเคยมีไหมที่เราไปคนเดียว
2: ก็มีบ้างค่ะบางครั้งหนูก็รำคนเดียวค่ะ อย่างล่าสุดพี่หนูไปอยู่ม.1แล้วที่โรงเรียนมีกิจกรรมในหลวงใช่ไหมคะปีนี้หนูก็รำฉุยฉายเบญจกายคนเดียวเลยค่ะ
1: คนเดียวเลยโชว์เดียวเลยตอนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเป็นยังไงพอเราเหลือคนเดียวเวลาเราทำกิจกรรมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็
1: โอเคใช่ไหม
2: ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าหนูก็คิดว่าโอเคค่ะเพราะว่าทำให้คนอื่นได้รู้ด้วยว่าเราก็ทำคนเดียวได้เหมือนกัน
1: เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาทำกิจกรรมคือเราวัยไล่เลี่ยกันกับพี่ใช่ไหมคะเวลาเราทำก็จะทำคู่กันแต่ว่าช่วงหลังพอพี่เขาย้ายไปอยู่กรุงเทพตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมคนเดียวแหละแต่ก็สนุกได้นะคะทีนี้อยากจะใหน้องคิดดีช่วยฝากอะไรสักนิดนึงสำหรับคนที่กำลังดูอยู่หรือว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันอาจจะกำลังดูอยู่แล้วก็เห็นว่าโอ้น้องทำกิจกรรมเยอะมากเลยแล้วแถมได้รางวัลลูกกตัญญูด้วยแบบนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังดูอยู่บ้าง
2: ก็หนูก็ชื่อคิดดีค่ะแล้วหนูก็ทำความดีด้วยทำให้หนูประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้แล้วหนูก็มารายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เพื่ออยากจะบอกว่าเพื่อนๆทุกคนเด็กๆทุกคนสามารถทำความดีได้ค่ะและความดีก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ
1: พี่อ้อมถามแบบนี้ดีกว่าความดีสำหรับน้องคิดดีทำยากมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ
2: ก็หนูขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลยที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนหนูมาจนถึงทุกวันนี้หนูดีใจมากค่ะที่มีคุณพ่อคุณแม่ได้สนับสนุนหนูค่ะแล้วก็หนูจะไม่ทำให้ท่านเสียความรู้สึกค่ะหนูจะทำให้ท่านภูมิใจในตัวหนูค่ะ
1: ค่ะโอ้ฟังแบบนี้แล้วก็ชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องเคทมีวางแผนไว้ไหมว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรหรือว่าอยากมีอาชีพอะไรในใจที่พอจะวางแผนไว้เบื้องต้นมีคิดบ้างไหมตอนนี้หรือว่ายังหาแนวทางที่เหมาะสมเหมือนพี่สาวของเราอยู่ตอนนี
2: ้ก็หนูอยากจะเป็นหมอค่ะแต่ว่าก็จะยังหาเรียนอยู่เหมือนกับพี่สาวค่ะหนูก็ยังไม่แน่ใจในอาชีพค่ะ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนะคะก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นเยาวชนตัวอย่างนะคะที่มีโอกาสได้มาบอกเล่าความรู้สึกในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะในระหว่างที่เขาเรียนไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบทีเดียวที่วันนี้ทางคุณธรรมคุณทำได้เชิญมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการที่เราจะเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของการผลักดันจริยธรรมคุณธรรมในสังคมไปด้วยเนี่ยทำได้ไม่ยากแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้ปกครองที่เขาให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงทำอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะนำมาซึ่งการเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับในวันนี้นั่นเองต้องขอขอบคุณน้องคิดดีวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะคะสำหรับคุณธรรมคุณทำได้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ

0: ฎหมายที่คุณอยากรู
1: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะเข้ามาในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยค่ะทุกท่านรู้หรือไม่คะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง

เต็มรูปแบบแล้วนะคะเพราะว่าเรามีประชากรคนสูงวัยคนที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะตัวเลขเมื่อปีที่แล้วคือ2566เนี่ยอยู่ที่ 13,064,929 คนค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยมีประชากรสูงวัยมากขนาดนี้เรื่องของสวัสดิการการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของคนสูงวัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะยิ่งถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานในระดับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก็จะถือว่าเป็นการดูแลได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเรื่องราวที่จะพาไปติดตามในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนสูงวัยนะคะที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ดูแลผู้สูงอายุนะคะให้มีสวัสดิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยใช้วัดเป็นสถานที่ในการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่างๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้พร้อมๆกันเลยค่ะ

วันนี้เบลจะออกเดินทางไกลเพื่อไปค้นหาความดีที่จับต้องได้ไปด้วยกันนะครับการคิดดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจะลงมือทำความดีด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องยากค่ะโดยเฉพาะการทำความดีเพื่อส่วนรวมเพราะอาจจะมีปัญหามากมายให้เราต้องแก้ไขวันนี้เบลเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายเพื่อมาดูการทำความดีที่ต้องใช้ความพยายามจนเป็นผลสำเร็จจะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้นำกลับไปใช้พัฒนาแนวคิดของพวกเราได้บ้างค่ะ

ทุกวันนี้มันผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกว่าสูงอายุอยู่ลำพังอยู่คนเดียวเราทำยังไงก็ได้ให้เขาได้มีที่ปรึกษาให้เขามารวมกลุ่มกันให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านเราเนี่ยได้มีสถานที่ได้มาพบปะพูดคุยกันก็มาคุยกับผู้นำคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับคณะกรรมการวัดกรรมการทำยังไงให้ผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยได้มีสถานที่รวมตัวกันมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยมากินข้าวด้วยกันฝึกอาชีพฝึกงานฝีมือวัฒนธรรมประเพณีร่วมกันที่นี่เราดูแลตั้งแต่เกิดนะยันตายเด็กเล็กเราก็ช่วยกันดูแลเรื่องนมบ้างเรื่องของทุนเลี้ยงดูบ้าง12ปีขึ้นไปจนถึง25เราก็มีมาเป็นสภาเด็กที่นี่ด้วยและอีกช่วงวัยหนึ่งก็จะเป็นวัยพ่อบ้านแม่บ้านอันนี้กลุ่มนี้เราก็เอามาพัฒนาฝีมือเรื่องของการทำอาชีพนะกลุ่มที่3จะเป็นคนพิการที่เราต้องได้การดูแลแล้วก็ขึ้นมาเป็นวัยผู้สูงอายุที่เราต้องวางแผนให้เขาใหม่ว่าเราจะอยู่นิ่งดูดายไม่ได้แล้วเราคิดว่าเกษียณแล้วไม่ต้องไปไหนละเกษียณแล้วอยู่บ้านผู้สูงอายุจะต้องเป็นพลังของสังคมต่อไปเราก็เลยเกิดการรวมตัวกันรวมกลุ่มกันว่าทำยังไงก็ได้ให้สูงวัยเป็นพลังปฏิบัติธรรมในส่วนมิติที่2ของเราที่เนี่ยจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาอาชีพให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาก่อนดับแรกนะเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกว่าบางคนก็จะผลิตเครื่องออกกำลังกายเองอะไรเองมาเป็นสินค้าได้นะบางคนก็มีสูตรยาดั้งเดิมแล้วก็มาทำเป็นแคปซูลขายได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอามาส่งเสริมแล้วก็เช่นหมอนสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสินค้าทั้งหมดเลยนะแล้วอันไหนที่ทำแล้วเนี่ยสามารถขายได้นะครับเราก็จะมารวมกลุ่มกันตอนนี้เรายกระดับจากโอท็อปนะเราได้ยกไปสาวิสาหกิจแล้วเป็นวิสาหกิจชุมชนของเราเลยประกาศถูกต้องทำเหมือนเป็นธุรกิจให้ผู้สูงอายุเลยในมิติของอาชีพมิติที่3ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันนี้สำคัญมันเป็นรากเหง้าของพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องศาสนาเราสอนให้คนเป็นคนดีนะเราอยู่ในศีล5แล้วก็ในส่วนของประเพณีต่างๆอันนี้ก็คือภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุถ่ายทอดเป็นอยู่แล้วแล้วก็เอาไปถ่ายทอดภูมิปัญญาต่อไปให้ลูกหลานมันก็จะได้คงอยู่กับพุทธศาสนาคงอยู่กับวัฒนธรรมล้านนาของเราต่อไปได้ในส่วนของมิติที่4ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอาตมาก็จะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่อย่างน้อยเนี่ยความสำคัญแรกก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยหน้าบ้านหน้ามองหน้าบ้านเราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คนผ่านแล้วต้องเหลียวหน้าดูต้องหันหลังมาดูว่าบ้านนี้มีตะไคร้หน้าบ้านนะปู

0: กผักนะมีดอกไม้สวยงามอันนี้สิ่งหนึ่งที่คืออยากให้ผู้สูงอายุได้มิติเนี่ยคือดูแลตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมแล้วสิ่งหนึ่งที่มันมีอย่างเช่นวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นกล่องนมก็ดีขวดน้ำพลาสติกก็ดีหรือแม้กระทั่งลอตเตอรี่ลูกหลานซื้อมาแล้วทิ้งไว้ระบบอย่าไปทิ้งเราเอามาทำดอกไม้จันได้นะที่นี่ดอก1บาทได้ใบได้ราคาหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราเอามาทำให้มันสวยนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ผู้สูงอายุเราสอนลูกหลานไว้ในตัวในส่วนมิติที่5ก็เรื่องของสูงวัยรู้ทันสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่ผู้สูงอายุต้องรู้เดี๋ยวมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์แล้วก็การใช้โทรศัพท์เนี่ยทำให้เรามีที่พึ่งอีกอันนึงบางครั้งไม่สบาย1669โรงพยาบาลมารับเรามีกลุ่มไลน์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเรามีกลุ่มไลน์ชุมชนเราอยู่ในกลุ่มไลน์ท้องถิ่นเนี่ยถ้าเราไม่สบายหรือเราเจอปัญหามีภัยมาเกิดตัวแจ้งในกลุ่มไลน์ได้นะตอนนี้มีแอปพลิเคชันถึงตำรวจนะถึงอะไรหลายอย่างอันนี้ก็เลยว่ามิติเนี้ยต้องมีสำหรับผู้สูงอายุมิติที่6นี่เป็นมิติรวมใจนะทุกมิติเนี่ยมีกิจกรรมอยู่ในตัวของมันเราก็มองว่าแล้วเมื่อเขามีอาชีพเขามีกลุ่มที่มั่นคงแล้วทำยังไงที่จะให้เขาได้รับสวัสดิการจากเราเราก็เลยตั้งเป็นมิติของสวัสดิการการช่วยเหลือผู้สูงอายุยากจนผู้สูงอายุที่เจอปัญหาในสังคมบ้านพังเราก็สามารถไปซ่อมบ้านได้แต่เราก็เลยเกิดว่าเราจะใช้สวัสดิการง่ายๆที่เรามีเนี่ยป่วยเอานมไปเยี่ยมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรือตายก็ไปวางพวงหรีดมอบลงศพมอบอะไรมีกลุ่มละหลายเราเนี่ยเข้าไปเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้คนทุกคนได้รู้ถึงสวัสดิการด้วยต้องเรียนผู้สูงอายุต้องเรียนรู้สวัสดิการด้วยนะเวลาไปหาหมอเนี่ยเรามีสวัสดิการอะไรเวลาจะไปหน่วยงานราชการเรามีสวัสดิการอะไรก็เรียนรู้ในมิตินี้คุณธรรมเนี่ยทำให้เราเป็นคนดีเขาเรียกว่าทำดีย่อมได้ดีเขาต้องพูดแบบนี้ให้เราเสมอว่าให้เราทุกคนเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยทำให้มันสำเร็จนะเมื่อเราทำแล้วนะสิ่งที่เราทำออกมาเราทำให้คนในชุมชนทำให้คนทุกช่วงวัยทำให้คนทุกคนเนี่ยมีความสุขก็ถือว่าเราได้ทำดีพระพุทธเจ้าสอนให้เราช่วยเหลือสังคมยิ่งเรายิ่งให้เขานะความสุขมันยิ่งเกิดกับเราเพราะครูใช้ว่าผู้ให้ย่อมเป็นผู้รับเสมอเนี่ยก็เลยตั้งปฏิทานตัวเองว่ายิ่งให้ยิ่งได้ถ้าเรายิ่งให้เขานะความสุขมันเกิดที่เรา
1: คำว่าสังคมหรือชุมชนมันคือความหลากหลายของผู้คนที่มีความแตกต่าง
2: ที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุในมิติต่างๆอย่างครบถ้วนทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้โรงเรียนสำหรับเยาวชนเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากทุกท่านกันแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมากๆเลยนะคะอีกหลายเรื่องเลยอยากจะให้ทุกคนนั้นไปติดตามกันผ่านทางแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการนำเอาคุณธรรมนั้นมาขับเคลื่อนสังคมไทยมีทั้งอีบุ๊กนะคะที่เป็นอีบุ๊กในด้านของคุณธรรมแหล่งรวบรวมงานวิจัยและกิจกรรมต่างๆด้านคุณธรรมไว้ในที่เดียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีวิดีโอคุณธรรมนะคะรวบรวมเอาคลิปและสื่อด้านคุณธรรมที่สามารถไปรับชมกันได้สามารถติดตามรายการย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้ววันนี้นะคะทั้ง iOS และ Android ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของรายการคุณธรรมคุณทำได้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก DLTVโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้แล้วนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้นะครับข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวได้ครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบครับสำหรับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวมีแนวทางในการเขียนจดหมายส่วนตัวอย่างไรนะครับพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับประเด็นที่1นะครับแนวทางในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับเราจะต้องเขียนถูกต้องตามรูปแบบและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับในเรื่องของรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนจดหมายกันครับองค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับคุณครูจะพูดถึงลักษณะของการเว้นขอบกระดาษนะครับโดยเราจะเว้นขอบกระดาษด้านหน้าประมาณ 1.5 นิ้วเว้นขอบกระดาษด้านหลังประมาณ1นิ้วนะครับคราวนี้เรามาดูถึงองค์ประกอบของจดหมายนะครับตำแหน่งที่1เลยนะครับเราจะเขียนที่อยู่นะครับนักเรียนสังเกตของที่อยู่นะครับตามภาพตัวอย่างนะครับที่อยู่เราจะเขียนด้านมุมบนขวามือนะครับถัดลงมาจากที่อยู่นะครับจะเป็นในส่วนของวันที่นะครับซึ่งวันที่จะประกอบด้วยวันที่เดือนแล้วก็ปีพ.ศ.นะครับถัดลงมานะครับองค์ประกอบที่3นะครับก็จะเป็นคำขึ้นต้นนะครับแล้วก็เนื้อความส่วนสำคัญเลยของจดหมายนะครับถัดลงมาองค์ประกอบที่4นะครับนักเรียนก็คือส่วนของเนื้อความของจดหมายซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะบอกให้ผู้รับจดหมายทราบถึงจุดประสงค์ของการเขียนตลอดถึงผู้รับจดหมายตลอดถึงผู้รับจดหมายทราบถึงวัตถุประสงค์ที่เขียนเรื่องราวที่ผู้ส่งต้องการจะบอกถึงผู้เขียนนะครับถัดลงมาในตำแหน่งที่5นะครับก็คือคำลงท้ายนะครับให้นักเรียนสังเกตตำแหน่งของคำลงท้ายนะครับคำลงท้ายจะเขียนตรงกับวันที่นะครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือลงชื่อผู้เขียนนะครับตำแหน่งลงชื่อผู้เขียนนั้นนะครับจะเขียนตรงกับที่อยู่นะครับคราวนี้คุณครูขอถามนักเรียนหน่อยนะครับว่าองค์ประกอบของจดหมายองค์ประกอบของจดหมายหลักๆสำคัญในจดหมายแล้วจะประกอบด้วยทั้งหมดกี่องค์ประกอบครับใช่เลยครับนักเรียนจะประกอบด้วย6องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบที่1ทบทวนอีก1ครั้งนะครับองค์ประกอบที่1ได้แก่ที่อยู่นะครับองค์ประกอบที่2วันที่องค์ประกอบที่3คำขึ้นต้นองค์ประกอบที่4เนื้อความของจดหมายนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับองค์ประกอบที่5ได้แก่คำลงท้ายและองค์ประกอบที่6นะครับลงชื่อผู้เขียนนะครับอันนี้คือรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายดังนั้นการที่เราจะเขียนจดหมายได้นะครับเราจะต้อง

ขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับมาช่วยคุณครูพิจารณาดูหน่อยนะครับว่าลักษณะของจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับลักษณะของการเขียนถูกต้องในแต่ละองค์ประกอบหรือไม่นะครับคราวนี้ตำแหน่งที่1เลยนะครับองค์ประกอบที่1ที่เราจะพิจารณากันก็คือในส่วนของที่อยู่ในส่วนของที่อยู่นักเรียนดูตัวอย่างจดหมายพร้อมๆกันนะครับในส่วนของที่อยู่นะครับที่อยู่ของจดหมายฉบับนี้เขียนว่าเขียนที่บ้านถูกต้องหรือไม่ครับเมื่อผู้อ่านรับจดหมายฉบับนี้รู้ไหมว่าตำแหน่งที่อยู่ของที่บ้านอยู่ที่ใดไม่รู้เลยนะครับดังนั้นองค์ประกอบของการเขียนที่อยู่คุณครูสอนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับจะประกอบด้วยบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดและอะไรเอ่ยนักเรียนและอะไรเอ่ยรหัสไปรษณีย์นะครับและรหัสไปรษณีย์ดังนั้นลักษณะตัวอย่างของจดหมายนะครับในส่วนของที่อยู่เป็นอย่างไรครับเขียนถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนไม่ถูกต้องหวังว่านักเรียนของคุณครูเขียนได้ถูกต้องตามวิธีการและกระบวนการเขียนที่อยู่นะครับต่อไปมาดูในส่วนขององค์ประกอบที่2นะครับได้แก่อะไรเอ่ยองค์ประกอบที่2ได้แก่วันที่นะครับนักเรียนร่วมกันพิจารณาหน่อยนะครับว่าลักษณะของการเขียนวันที่ในจดหมายฉบับนี้ถูกต้องหรือไม่ใครว่าถูกต้องยกมือขึ้นครับไม่มีเลยแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครยกมือเลยไม่มีเลยไม่มีคนยกมือเลยแสดงว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายแล้วมีความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของการเขียนจดหมายแล้วคราวนี้ดูตัวอย่างของจดหมายฉบับนี้ในส่วนของวันที่ผิดหรือว่าถูกครับลักษณะของการเขียนนักเรียนดูสังเกตดูให้ดีใช่ครับไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นลักษณะของวันที่บอกคุณครูหน่อยสิว่าวันที่ในจดหมายฉบับนี้ผิดตรงไหนผิดตรงไหนเขาเขียนคำว่าวันที่นั่นเองเขาเขียนคำว่าวันที่นั่นเองจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราจะเขียนคำว่าวันที่หรือไม่ครับในจดหมายเราจะไม่เขียนในตำแหน่งของวันที่เราจะใช้เลขซึ่งเป็นเลขวันที่เดือนแล้วก็ปีพุทธศักราชเลยนะครับต่อไปตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3ได้แก่อะไรเอ่ยตำแหน่งที่3คำขึ้นต้นคำขึ้นต้นนั่นเองคราวนี้เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เคารพคำขึ้นต้นถูกต้องไหมครับลักษณะของการเขียนถูกต้องนะครับต่อไปองค์ประกอบที่4ในส่วนของเนื้อความของจดหมายนะครับและองค์ประกอบที่5ตำแหน่งของการเขียนคำลงท้ายคุณครูบอกว่าตำแหน่งของการเขียนคำลงท้ายเราจะต้องเขียนคำลงท้ายให้ตรงกับตำแหน่งใดเอ่ยคุณครูบอกว่าให้เขียนตำแหน่งของคำลงท้ายเนี่ยให้ตรงกับตำแหน่งเดียวกันกับของวันที่ดังนั้นลักษณะของการเขียนคำลงท้ายในตัวอย่างจดหมายฉบับนี้นะครับในตัวอย่างจดหมายฉบับนี้เขียนวางตำแหน่งได้ถูกต้องหรือไม่คุณครูเห็นแล้วยกมือมาจากหลังห้องเลยตอบเสียงดังฟังชัดเสียด้วยว่าถูกต้องครับคุณครูถูกต้องนะครับตำแหน่งของการเขียนในส่วนของคำลงท้ายต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายได้แก่การลงชื่อผู้เขียนนะครับองค์ประกอบสุดท้ายก็คือการลงชื่อผู้เขียนองค์ประกอบที่เท่าไหร่เอ่ยองค์ประกอบที่6นั่นเองคราวนี้พิจารณาในส่วนของตำแหน่งการเขียนพิจารณาในส่วนของพิจารณาในส่วนของตำแหน่งการลงชื่อผู้เขียนนะครับคุณครูบอกว่าชื่อผู้เขียนจะต้องลงตรงกันกับที่อยู่นะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่อยู่นะครับเขียนตรงกันแต่คนละองค์ประกอบกันคราวนี้มาดูถึงตัวอย่างจดหมายที่คุณครูให้นักเรียนดูนะครับเป็นอย่างไรครับร่วมกันพิจารณาหน่อยว่าตำแหน่งสุดท้ายในส่วนของการลงชื่อผู้เขียนนั้นถูกต้องหรือไม่

ครับในส่วนของตำแหน่งใครว่าถูกต้องยกมือขึ้นดูดีๆนะครับอันแน่มีคนยกมือบอกคุณครูว่าถูกต้องนะครับในส่วนของตำแหน่งของชื่อของผู้เขียนจดหมายนั้นเขียนตำแหน่งเดียวกันกับที่อยู่นั่นเองนะครับในตัวอย่างของจดหมายนี้เขียนถูกต้องนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายเรามาดูในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายในองค์ประกอบถัดไปกันเลยนะครับก็คือในส่วนของเนื้อหาสาระในจดหมายนะครับลักษณะของเนื้อหาสาระในจดหมายนะครับเขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารนะครับโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับเนื้อหาสาระเป็นส่วนที่สำคัญคุณครูเน้นย้ำเลยนะครับว่าจะต้องเขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนที่ต้องการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารให้ผู้รับจดหมายเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการคราวนี้ดูลักษณะของการเขียนนะครับจะต้องใช้ถ้อยคำที่เป็นอย่างไรเอ่ยจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเนื้อหาในจดหมายนะครับตามตัวอย่างจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับเรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับเรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับพร้อมกันแล้วนะครับมาอ่านตัวอย่างจดหมายกันนักเรียนปลายทางอ่านตามคุณครูได้เลยนะครับฉันทราบข่าวจากโตโต้ฉันทราบข่าวจากโตโต้ว่านายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทราบว่านายสอบได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของผู้เข้าสอบทั้งหมดเราจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดี

านจึงไม่ได้ไปสอบมหาวิทยาลัยอื่นสุดท้ายนี้เราขอให้นายและคนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคราวนี้มาร่วมกันพิจารณาในส่วนของเนื้อความจดหมายที่เราร่วมกันอ่านไปเมื่อตะกี้นะครับเนื้อความของจดหมายที่เราร่วมกันอ่านเมื่อกี้นั้นเขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงใครเอ่ยคุณครูขอผู้กล้าหน่อยไม่ทราบว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครยกมือหน่อยเขียนถึงนะโมเขียนถึงนะโมเมื่อพิจารณาแล้วนะโมเนี่ยน่าจะเป็นใครกับน่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เขียนเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับผู้เขียนแล้วนะโมที่เขียนถึงนั้นน่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เขียนถูกต้องนะครับมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันกับผู้เขียนนั่นเองคราวนี้จุดประสงค์ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรเอ่ยใช่เลยครับจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่อแสดงอะไรแสดงความยินดีนั่นเองแสดงความยินดีกับใครแสดงความยินดีกับนะโมเนื่องในโอกาสอะไรครับนักเรียนเนื่องในโอกาสอะไรนักเรียนพิจารณาดูเนื้อความในจดหมายใหม่อีกครั้งหนึ่งเขียนไปแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่านะโมชื่อว่านะโมเนื้อความในจดหมายเขียนไปเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นะโมสอบชิงทุนไปเรียนระดับปริญญาโทที่ใดเอ่ยนะโมไปเรียนระดับปริญญาโทที่ใดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะโมเก่งไหมครับนะโมเก่งปรบมือให้พี่นะโมหน่อยนะครับพี่นะโมเป็นคนเก่งสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นักเรียนอยากเรียนเก่งเหมือนพี่นะโมไหมครับถ้านักเรียนอยากเรียนเก่งเหมือนพี่นะโมนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรทบทวนเนื้อหาในเรียนที่คุณครูสอนตลอดถึงเนื้อหาที่คุณครูกำลังสอนอยู่ณตอนนี้นักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนสนใจฟังคุณครูจดบันทึกตามที่คุณครูสอนนะครับจดบันทึกตามที่คุณครูสอนตามเนื้อหาที่คุณครูสอนนะครับคราวนี้บอกถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนมาเพื่อแสดงความยินดีดังนั้นลักษณะของการเขียนเนื้อความในจดหมายจะต้องบอกวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนเพื่ออะไรนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแนวทางการเขียนจดหมายในข้อถัดไปนะครับใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับลักษณะของการใช้สรรพนามในจดหมายลักษณะของการใช้คำขึ้นต้นตลอดถึงคำลงท้ายจะต้องมีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับตัวผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างพิจารณาตัวอย่างว่าจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นใช้คำขึ้นต้นเหมาะสมกับผู้รับหรือไม่นะครับกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงคุณพ่อนั่นเองคำขึ้นต้นใช้ว่ากราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงต่อไปมาดูพิจารณาดูในส่วนของคำลงท้ายหน่อยนะครับว่าคำลงท้ายเขียนว่าอย่างไรคำขึ้นต้นก่อนนะครับพิจารณาดูในส่วนของคำขึ้นต้นนะครับคำขึ้นต้นเขียนว่าอะไรเอ่ยนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3เรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมคราวนี้มาพิจารณาในตำแหน่งที่2ถึงความเหมาะสมก็คือตำแหน่งใดตำแหน่งที่2ที่เราจะต้องพิจารณาก็คือตำแหน่งของคำลงท้าย

อ่านดูสิว่าในจดหมายฉบับนี้เขียนคำลงท้ายว่าอะไรเขียนคำลงท้ายว่าอะไรคำลงท้ายในจดหมายฉบับนี้เขียนว่าขอแสดงความนับถือขอแสดงความนับถือคราวนี้มาพิจารณาดูหน่อยสิว่าจดหมายฉบับที่2จดหมายฉบับที่2ที่คุณครูให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนั้นเขียนถึงใครเขียนถึงประธานมูลนิธิลักษณะของการใช้คำลงท้ายใช้ว่าอะไรเอ่ยใช้ว่าขอแสดงความนับถือมีความเหมาะสมไหมครับนักเรียนตามลักษณะของคำขึ้นต้นที่คุณครูสอนไปแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยแสดงว่าตั้งใจและสนใจฟังตั้งใจและสนใจฟังคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูนะครับจะสามารถสอบทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้เหมือนพี่นโมถ้านักเรียนตั้งใจฟังและก็สนใจเนื้อหาที่ทั้ง2ฉบับนี้มีความเหมาะสมมีความเหมาะสมทั้ง2ฉบับเลยทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายนะครับแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับในประเด็นของการเลือกใช้กระดาษซองจดหมายเหมาะสมคราวนี้เป็นประเด็นสำคัญและประเด็นหลักอีกหนึ่งประเด็นในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายถึงลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมกับผู้รับและก็อีกอย่างหนึ่งเน้นย้ำเลยนะครับลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมและก็ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยคุณครูพูดแบบนี้อย่างคุณครูพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเนื่องจากว่าลักษณะของกระดาษในเนื่องจากว่าลักษณะของกระดาษโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมีความหลากหลายลักษณะของกระดาษโดยทั่วๆไปมีความหลากหลายอาจจะเป็นกระดาษที่มีสีที่ไม่เหมาะสมเมื่อนำมาใช้เขียนจดหมายแล้วอีกอย่างที่สำคัญซองจดหมายเหมือนกันซองจดหมายก็เหมือนกันอาจจะมีซองจดหมายที่หลากหลายนะครับอาจจะมีซองจดหมายที่หลากหลายหลากหลายอย่างไรอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะไม่ถูกต้องตามกาลเทศะเมื่อเราใช้ซองจดหมายในลักษณะนั้นเริ่มที่จะงงเริ่มที่จะสงสัยแล้วว่ามันมีความหลากหลายอย่างไรเริ่มที่จะไม่เข้าใจแล้วว่าสีฉูดฉาดเป็นอย่างไรคราวนี้มาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างของกระดาษและซองจดหมายกันดีกว่าไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมที่จะไปดูตัวอย่างแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าพร้อมแล้วเราไปดูในส่วนของกระดาษและซองจดหมายกันเลยนะครับคุณครูมีตัวอย่างกระดาษนะครับแรกเริ่มเราจะมาพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษกันก่อนนะครับมีตัวอย่างกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวนกี่กรอบเอ่ยมีตัวอย่างกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวน2กรอบนะครับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1กระดาษในแผ่นที่1มีลักษณะเป็นอย่างไรตอบคุณครูหน่อยสิครับในกรอบที่1แผ่นที่1นะครับในกรอบที่1แผ่นที่1ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรครับตรงกลางเป็นเส้นบรรทัดพื้นหลังสีขาวแต่ส่วนบนกับส่วนล่างของกระดาษเป็นอย่างไรครับมีการตกแต่งสีค่อนข้างจะฉูดฉาดถ้าเกิดว่าเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นรูปภาพที่ค่อนข้างทำให้ผู้อ่านเนี่ยเมื่อเขียนจดหมายเข้าไปแล้วเมื่อมีตัวนักเรียนนึกจินตนาการไปนะครับว่าเมื่อมีตัวอักษรปรากฏบนกระดาษแผ่นนี้ปรากฏบนกระดาษแผ่นนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็คืออะไรเอ่ยค่อนข้างที่จะเป็นอย่างไรเมื่ออ่านแล้วลายตาเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องบอก

ุณครูว่าเขียนแล้วคุณครูครับคุณครูครับเขียนแล้วเมื่อข้อความหมึกปากกาจะหลดลงไปบนกระดาษแผ่นนี้ทำให้ผู้อ่านแล้วค่อนข้างจะลายตาเนื่องจากว่าส่วนบนของกระดาษแผ่นนี้กับส่วนล่างของกระดาษแผ่นนี้มีลวดลายนั่นเองดังนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคุณครูยังไม่บอกก่อนเรามาดูตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ก่อนนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ดูกันหน่อยตัวอย่างนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2นะครับคือแผ่นนี้นะครับตัวอย่างแผ่นนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยพื้นหลังเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพทะเลมีอะไรด้วยภูเขามีอะไรด้วยมีก้อนเมฆถ้าเราเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้อ่านมองเห็นตัวหนังสือตัวอักษรที่เราเขียนลงไปไหมมองเห็นแต่ชัดเจนไหมครับมองเห็นแต่ไม่ชัดเจนมองเห็นแต่ไม่ชัดเจนการเลือกใช้น้ำหมึกปากกาตามความเหมาะสมก็เช่นกันในส่วนของการเขียนจดหมายเราจะเลือกใช้หมึกปากกาสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินหรือสีดำนะครับสีน้ำเงินหรือสีดำดังนั้นนักเรียนลองจินตนาการดูสิว่าเมื่อข้อความปรากฏบนกระดาษแผ่นที่2ปรากฏบนกระดาษแผ่นที่2จะเกิดอะไรขึ้นลายตายิ่งกว่าเขียนลงบนกระดาษแผ่นที่1และก็ผู้อ่านแล้วเป็นอย่างไรลักษณะของการอ่านอาจจะอ่านไม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมไหมครับก็ยังไม่เฉลยว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คราวนี้มาพิจารณาตัวอย่างกระดาษในกรอบที่2กันก่อนนะครับลักษณะกระดาษในกรอบที่2แผ่นที่1เป็นกระดาษสีอะไรเอ่ยตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3สีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยสีขาวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเป็นกระดาษสีขาวมีลวดลายไหมไม่มีอะไรเลยเป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีอะไรเลยกระดาษชนิดนี้เราเรียกว่ากระดาษอะไรเอ่ยกระดาษสีขาวหรือที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเราเรียกว่ากระดาษ A4 ขนาดที่เรานำมาใช้กันนะครับขนาดที่เรานำมาใช้กันก็คือขนาด A4 นั่นเองแต่กระดาษสีขาวเนี่ยอาจจะมีหลากหลายขนาดแต่ตามความนิยมที่เรานิยมนำมาใช้กันในส่วนของการเขียนจดหมายหรือนิยมนำมาใช้กันในทางราชการนะครับเราก็จะนิยมใช้ในส่วนของกระดาษสีขาวที่มีขนาด A4 นะครับคราวนี้กระดาษลักษณะที่1เป็นสีขาวไม่มีลวดลายอะไรเมื่อเขียนข้อความลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปนั้นจะมองเห็นได้ชัดไหมครับเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับข้อความที่เราเขียนลงไปบนกระดาษแผ่นนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะใช้ปากกาสีอะไรเอ่ยตามที่คุณครูบอกว่ามันมีความเหมาะสมอะปากกาสีน้ำเงินปากกาสีดำก็มองเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากว่าพื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลายคราวนี้มาดูถึงลักษณะของกระดาษในกรอบที่2แผ่นที่2กันนะครับว่ากระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนพิจารณาแล้วบอกคุณครูหน่อยให้เวลาในการพิจารณา1นาทีกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2มีลักษณะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องอีกแล้วแต่ไม่ใช่ว่านักเรียนหน้าห้อง

จะไม่ตั้งใจเรียนนะครับนักเรียนหน้าห้องคุณครูสังเกตแล้วตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีคุณครูขอชื่นชมนะครับกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2เป็นลักษณะของกระดาษมีเส้นเป็นลักษณะของกระดาษมีเส้นซึ่งคุณครูก็เห็นนักเรียนใช้กันอยู่คุณครูก็เห็นนักเรียนใช้กันอยู่นะครับในกระดาษลักษณะที่2เนี่ยนักเรียนเรียกกันโดยทั่วไปว่ากระดาษอะไรลูกกระดาษอะไรครับกระดาษมีเส้นหรือกระดาษรายงานหรือกระดาษรายงานทำไมถึงเรียกว่ากระดาษรายงานเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีวิวัฒนาการในเรื่องของการพิมพ์นะครับในเรื่องของการพิมพ์ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะมีปรินเตอร์เมื่อก่อนนะครับย้อนอดีตกลับไปนะครับปรินเตอร์กับคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อก่อนค่อนข้างจะมีน้อยและราคาค่อนข้างที่จะสูงน้อยนักในแต่ละบ้านเนี่ยที่จะมีนะครับดังนั้นลักษณะของการสื่อสารโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มพิมพ์กันน่ะก็จะถูกต้องเลยนะครับนักเรียนก่อนที่จะมีการพิมพ์แบบปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนเราใช้วิธีการเขียนนั่นเองดังนั้นกระดาษลักษณะที่2เนี่ยเรามักจะเห็นกันโดยทั่วไปเพราะว่าถ้าถามกับรุ่นพี่เราอย่างเงี้ยถามกลับไปกับรุ่นพี่ของเรากระดาษประเภทนี้รุ่นพี่ของเรามักจะใช้บ่อยเลยทีเดียวเพราะว่าใช้ในการเขียนรายงานเราถึงเรียกกันจนชินติดปากว่ากระดาษรายงานนั่นเองนะครับดังนั้นพิจารณาแล้วว่ากระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2จะมีเส้นจะมีเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นอะไรเอ่ยเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นบรรทัดนั่นเองนะครับเหมือนกับสมุดที่นักเรียนกำลังจดบันทึกอยู่ในขณะนี้ไม่เอ่ยดูหน่อยครับเหมือนกันไหมเส้นบรรทัดเหมือนกันถ้าเราเขียนข้อความซึ่งเป็นข้อความสีน้ำเงินหรือข้อความสีดำลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าอ่านแล้วจะเข้าใจไหมมีคนตอบว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับผู้เขียนจุดประสงค์ของการสื่อสารใครหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับลักษณะของการสื่อสารจุดประสงค์ของการสื่อสารแต่เมื่อเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นนี้แล้วนักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนั้นน่ะจะมองเห็นได้ชัดไหมครับใช่เลยจะมองเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นมาช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษหน่อยนะครับว่ากระดาษในกรอบที่1กับกระดาษในกรอบที่2กรอบใดมีความเหมาะสมที่สามารถนำไปเขียนจดหมายได้กรอบใดมีความเหมาะสมที่สามารถนำไปเขียนจดหมายได้ใครว่ากรอบที่1ยกมือแอนแน่คุณครูเห็นมีคนยกด้วยใครว่ากรอบที่1ยกมือมีคนยกอยู่เมื่อกี้ยกแล้วรีบเอามือลงเลยเพราะว่าเป็นอย่างไรเพื่อนไม่ยกแล้วก็แอบมองเพื่อนข้างๆด้วยว่าทำไมไม่ยกอ่ะแต่ตัวเองเป็นอย่างไรยกมือคุณครูเห็นอยู่แต่ไม่บอกว่าใครนะครับไม่บอกว่าใครต่อไปใครคิดว่ากระดาษลักษณะที่2ในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมยกมือครับยกกันเต็มยกกันเต็มห้องเลยยกกันเต็มห้องเลยเก่งมากเลยนะครับกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วนะครับไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายนะครับไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายต่อไปกระดาษในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนั้นมีความเหมาะสมใช่หรือไม่ใครว่าเหมาะสมยืนยันอีกครั้งนึงว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยกมืออีกครั้งนึงใครว่าเหมาะสมยกมือครับยกกันทั้งห้องเลยนะครับกระดาษใน

ส่วนของกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมที่จะนำมาเขียนจดหมายนะครับคราวนี้เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้มาช่วยคุณครูพิจารณาประเด็นถัดไปหน่อยสิว่ามีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับถัดไปนะครับมาช่วยคุณครูวิเคราะห์ซองจดหมายดูหน่อยสิว่าลักษณะของซองจดหมายแบบใดมีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ใส่จดหมายส่งไปให้กับผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดู2กรอบเหมือนเดิมกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือนะครับกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือคราวนี้พิจารณากรอบที่1ก่อนนะครับนักเรียนดูหน้าตาของซองจดหมายในกรอบที่1พร้อมๆกันนะครับในภาพที่1ลักษณะเป็นอย่างไรมีคนตอบเสียงดังฟังชัดเลยว่าสวยงามค่ะคุณครูสวยงามค่ะคุณครูคราวนี้พิจารณาในเรื่องของสีสันก่อนในเรื่องของลวดลายในเรื่องของลวดลายตัวอย่างซองจดหมายในภาพที่1ลวดลายเป็นอย่างไรเอ่ยค่อนข้างจะลายตารกรุงรังลายตาต่อไปมาดูภาพที่2มีเป็นเส้นๆบ้างเป็นเส้นสีมีเป็นเส้นทะแยงบ้างมีเป็นจุดกลมๆบ้างนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเขียนจดหมายแล้วใส่ซองจดหมายตามกรอบที่1ส่งมาให้คุณครูเมื่อคุณครูเป็นผู้รับจดหมายจากนักเรียนนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรอุ๊บตื่นเต้นที่ได้รับจดหมายของนักเรียนใส่ซองจดหมายคุณครูอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าลักษณะของซองจดหมายเนี่ยเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นลวดลายมีสีสันค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวแต่พอพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วเป็นอย่างไรครับนักเรียนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่าเพิ่งตอบเก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ให้เก็บไว้ในใจก่อนอันนี้พิจารณาไปแล้วในส่วนของกรอบที่1ต่อไปมาดูซองจดหมายลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2กันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกรอบที่2ในภาพที่1ด้านบนนะครับนักเรียนเป็นลักษณะของซองจดหมายที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะครับซองจดหมายลักษณะนี้เราสามารถไปซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยจากไปรษณีย์เก่งจังเลยจากที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองนะครับคราวนี้ลักษณะของสีซองจดหมายในภาพที่1ด้านบนนะครับสีของซองจดหมายเป็นอย่างไรสีอะไรเอ่ยสีขาวนะครับมีลักษณะเป็นสีขาวและอีกอย่างนึงเลยนะครับที่เรานิยมกันนะครับซองจดหมายประเภทที่2ที่เราเห็นกันโดยส่วนใหญ่ด้านล่างนะครับภาพที่2ด้านล่างนะครับที่มีแถบสีเทาๆด้านล่างนะครับนักเรียนซองจดหมายลักษณะนี้เราจะเห็นกันโดยทั่วไปในโรงเรียนของเราซองจดหมายฉบับนี้นักเรียนเคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นยกมือขึ้นมีคนเคยเห็นนะครับมีคนเคยเห็นแสดงว่าเคยขึ้นไปบนห้องสำนักงานเคยเห็นคุณพี่ธุรการคุณครูธุรการนะครับเคยเห็นบนโต๊ะคุณครูธุรการซองจดหมายลักษณะที่2ด้านล่างนั้นนะครับเรานิยมใส่จดหมายประเภทจดหมายใดเอ่ยจดหมายประเภทใดจดหมายประเภทใดเงียบเลยประเภทของจดหมายคุณครูสอนไปแล้วมีทั้งหมดกี่ประเภทเอ่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทมีคนตอบได้แสดงว่าดูมือคุณครูอยู่มีทั้งหมด4ประเภทจดหมายประเภทที่1เรากำลังเรียนกันอยู่นะตอนนี้ก็คือจดหมายส่วนตัวต่อไปจดหมายประเภทที่2ได้แก่จดหมายกิจธุระ
ประเภทจดหมายที่3ได้แก่จดหมายธุรกิจและประเภทจดหมายที่4ก็คือจดหมายอะไรเอ่ยลูกจดหมายราชการนั่นเองดังนั้นจดหมายประเภทที่4เนี่ยเรานิยมใส่ซองลักษณะที่2ด้านล่างซึ่งจะมีตราครุฑนั่นเองคราวนี้มาพิจารณากันดูหน่อยสิว่าซองจดหมายในกรอบที่1กับซองจดหมายในกรอบที่2ซองจดหมายในกรอบใดมีความเหมาะสมที่จะนำเนื้อหาของจดหมายใส่ลงไปแล้วก็ส่งให้ผู้รับใครคิดว่าซองที่1ยกมือขึ้นตั้งใจฟังอย่างดีเลยไม่มีคนยกใครคิดว่าซองที่2ยกมือขึ้นยกกันทั้งห้องเลยคราวนี้มาดูเฉลยสิว่าซองจดหมายในกรอบที่1มีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ซองจดหมายในกรอบที่1ไม่มีความเหมาะสมไม่มีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้ผู้รับเนื่องจากว่าอะไรครับนักเรียนเนื่องจากว่าอะไรเอ่ยนักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางดูสิว่าเพราะอะไรถึงไม่มีความเหมาะสมเพราะอะไรถึงไม่มีความเหมาะสมนักเรียนตอบทีละคนเลยนักเรียนตอบทีละคนเลยรบกวนคุณครูปลายทางนะครับพิจารณาความถูกต้องของคำตอบของนักเรียนด้วยนะครับตอบรายบุคคลเลยนะลูกว่าทำไมถึงไม่มีความเหมาะสมต่อไปมาดูถึงลักษณะซองจดหมายในกรอบที่2ใครคิดว่ามีความเหมาะสมยกมือยกมือกันทั้งห้องใช่แล้วครับนักเรียนลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2นั้นมีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้กับผู้รับทั้งนี้และทั้งนั้นลักษณะของกระดาษและซองจดหมายจะต้องเลือกใช้สีที่มีความเหมาะสมหรือเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสีสุภาพนั่นเองนะครับเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสีสุภาพนะครับสีสุภาพได้แก่สีอะไรบ้างสีที่เราเห็นเลยกระดาษสีขาวที่มีความนิยมใช้กันสีอะไรอีกสีฟ้าแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเข้มสุภาพไหมลูกถ้าเป็นสีฟ้าเข้มนะครับนักเรียนก็ไม่มีความสุภาพนะครับดังนั้นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าจะต้องเป็นสีฟ้าอ่อนคราวนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปศึกษาดูต่อว่าสีสุภาพนั้นน่ะประกอบด้วยสีอะไรบ้างแล้วในวันพรุ่งนี้มาตอบกับคุณครูปลายทางของนักเรียนเลยนะครับคราวนี้มาดูถึงแนวทางการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปกันในประเด็นถัดไปกันนะครับแนวทางการเขียนจดหมายในประเด็นถัดไปนะครับก็คือเขียนด้วยลายมือที่สวยงามสะอาดเป็นระเบียบอ่านง่ายถ้าเนื้อความของจดหมายที่จะต้องพิมพ์นะครับถ้าพิมพ์ต้องมีลักษณะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเราจะพิมพ์ในส่วนต้นในส่วนของวันที่เราพิมพ์ในส่วนของเนื้อความเราเขียนแบบนั้นได้ไหมถ้าเราจะพิมพ์ไม่ได้ถ้าจะพิมพ์ก็ต้องพิมพ์เหมือนกันทั้งหมดนะครับคราวนี้เราไปดูตัวอย่างของจดหมายกันนะครับเราไปดูตัวอย่างของจดหมายกันนะครับคุณครูยกตัวอย่างจดหมายมาให้นักเรียนดู2ตัวอย่างตัวอย่างที่1เป็นลักษณะของจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเป็นตัวอย่างจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเมื่อเราสังเกตลักษณะของตัวอย่างจดหมายในลักษณะที่1แล้วนั้นนักเรียนมองเห็นแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรลักษณะของข้อความเป็นระเบียบไหมครับเป็นระเบียบไหมครับยังไม่เป็นระเบียบพอควรแต่มองแล้วเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยอ่านง่ายไหมครับอ่านง่ายนะครับอ่านง่ายแต่ยังไม่ถือว่าสวยงามที่สุดนะครับยังไม่ได้ถือว่าสวยงามที่สุดแต่เมื่อเป็นลักษณะของการเขียนก็จะต้องเขียนตลอดทั้งฉบับนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนจะเขียนบ้างหรือพิมพ์บ้างนะครับดังนั้นลักษณะตัวอย่างจดหมายฉบับที่1นะครับเป็นลักษณะของจดหมายที่ใช้ลายมือในการเขียนนะไปมาดูถึงลักษณะตัวอย่างจดหมายฉบับที่2นะครับเป็นลักษณะของ

ของการพิมพ์เป็นลักษณะของการพิมพ์เราสังเกตได้ว่าจดหมายฉบับที่2เป็นลักษณะของการพิมพ์นั้นผู้เขียนก็พิมพ์ทั้งฉบับเลยนะครับไม่มีการเขียนด้วยไม่มีการพิมพ์ด้วยปะปนกันในฉบับเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจดหมายส่วนตัวคราวนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนความรู้มาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันสิว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันนั้นคือกิจกรรมอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับมีคนสงสัยอยากรู้แล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันในวันนี้นะครับคือกิจกรรมใดสำหรับกิจกรรมทบทวนความรู้นะครับในวันนี้เป็นใบงานเรื่องรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับคำสั่งนะครับให้นักเรียนเขียนรูปแบบของจดหมายส่วนตัวให้ถูกต้องสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือใบงานนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ที่แนบไปให้ได้เลยนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำใบงานนี้นะครับโดยใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะครับคุณครูให้ทำอะไรเอ่ยในใบงานนี้เก่งจังเลยทบทวนนะครับคำสั่งของคุณครูคุณครูให้นักเรียนเขียนรูปแบบของจดหมายส่วนตัวรูปแบบในที่นี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดแต่เรายังไม่เขียนเนื้อความลงไปนะครับเราเขียนเพียงแค่รูปแบบของจดหมายแต่เพียงเท่านั้นนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำกี่นาทีครับนักเรียนกำหนดเวลาให้นักเรียนทำทั้งหมด10นาทีนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับ

ครับก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมนะครับในส่วนของใบงานนะครับเรื่องรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับให้คุณครูปลายทางตรวจความเรียบร้อยของใบงานตลอดถึงความถูกต้องของใบงานด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวตลอดถึงวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายส่วนตัวกันนะครับถ้าเราสังเกตตัวอย่างฉบับที่1นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับมีลักษณะของการใช้คำที่ผิดด้วยไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของที่อยู่ไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของวันที่แต่ถ้าเราได้อ่านเนื้อความของจดหมายฉบับนั้นนะครับก็จะรู้ว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนั้นมีลักษณะของการเขียนที่ผิดด้วยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องถัดไปก็คือการวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีนะครับแล้วก็สมุดจดบันทึกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญนะครับที่จะนำไปสู่กระบวนการเขียนจดหมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับทุกเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmillstore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
0: ครับผมไม่ใช่นะฮะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเนี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
0: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพ
2: อ
0: เลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
2: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ คือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กพ
0: ี
2: ่ก็ไปขาย
0: โนขาย
2: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนเก็บหมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อนห
0: ม
2: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูก ลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
0: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
2: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเนี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันวันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย์ออฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ IT ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่อง IT อะไรความรู้เรื่อง IT ก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้อากูค่ะ Google เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็มันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
0: ้
2: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
0: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
2: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง
1: คือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้างครับ
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพ่อหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากัน
2: ยังไงแรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุด

0: ไว้เราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
0: ีเลขที่บัตรประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายบ้านเพราะยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
0: เออยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
0: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
0: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
0: ไม่กู้เลยค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
1: ๆ
0: แฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี
1: ้
0: แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
0: รา
1: ก็จ
0: ะใช
1: ่
0: เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
1: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
0: ่ในการทำ
1: 6หลัก
0: โอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำค
1: ือ
0: เหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
1: ครับผมแล
0: ้
1: วจะเลือกจากไหนล่ะ
0: เลือกจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
1: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
0: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของภูชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็น
1: คนขายนม
0: พี่เนิร์ดคือที่ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
1: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับ

0: 1-2บางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
1: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้าน
0: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
1: ครับผม
0: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้
1: อม
0: เราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
1: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
1: เดี๋ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
0: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้อง
1: จ้างเฮียแทน
0: ถูกค่ะ
1: แต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
0: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี่มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริมแต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราทำกับมันเต็มที
1: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะย
1: ัง
0: ไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: ก็จริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช
1: ่
0: ล
1: ู
0: กค้าถูกใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ
2: Keep

0: ้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได้
1: กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนี่ละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว่า
1: ต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: น
2: ะ
1: แล้วการแบ่งเงินเป็นกองๆเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองๆนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่1ก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่2ก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่3ก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี
1: ้ทีนี้เนี่ย

0: มองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
1: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
0: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsip.thailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
1: เป็นการต่อยอด
0: ต่อยอดธุรกิจได
1: ้ได
0: ้นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขา2ปรึกษาสามีว่า
1: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
0: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
1: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
0: จริงป่ะ
1: จริงค่ะ
0: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
1: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
0: ครับ
1: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
0: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
1: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
0: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
2: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
0: ผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมาจากความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.tsi-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุน

0: ีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับ อีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกัน Feel Good ของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนหรือทิพย์ธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4
3: ค
0: นผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลัง
3: ใช
0: ่เป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โหนานจริงๆไม่อยากจะพูดถึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
3: ก็แต่งงานแต่งงานไปอยู่แถวๆโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี
0: ค่ะ
3: 4ปี
0: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
4: ค่ะ
0: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
4: เส้นเลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78เออ78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆมา
0: 12ปี
4: ค่ะ
0: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
3: ใช่ก็คือสามีไง
0: ค่ะ
3: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามีการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
3: ใช่ใช
1: ่แต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
3: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
4: ใช่
3: แล้วมันจะแบบเป็นสี่คนแล้วก็มีสี่บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนมันก็ดูสิ้นเปลืองทรัพยากร
4: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันปลาทองทองรวยเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองมันเงินได้เต็มบ่อเลย
1: เพราะเหงามาก
4: ก็เนี่ยสื่อสาร
3: ไม่ก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันนึงพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
4: ตลอดค่ะ
0: ทุกขั้นตอน
4: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้กันซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
0: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ

0: พี่อันไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่อันเองพี่ไม่ท้อนะ
1: อืมไม
0: ่ไม่ท้อนะ
1: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
0: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้ง
1: ทำทำไมซึ้งในครัวก็มี
0: นี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขันอีกแน่
1: เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นน่ะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
0: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะ
1: อะไร
0: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดให้ด้วยน
1: ี่ว้ายมันต้องรำคาญห่วยแต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะที่เวลาทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
0: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
1: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีดจะแทงให้มิดดาบโวย
2: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่หนึ่งก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่สามคือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองนะครับชื่อชายดลกมลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากันสามคนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
3: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
2: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผม
3: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
2: ครับผม
3: ทำได้ด้วย
2: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้เป็นเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วมันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไง
3: ตัวอาหารน้อยลง
2: ใช่แล้ว
3: มีเหตุผลครับผม
2: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
1: อ่ะเล็กโทรบอกรักละกัน
0: อุ้ยไม่เอาว่ะ
1: เล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไง
0: จ้ะก็ได้
2: โอ้ฮัลโหลแค่นี้นะ
0: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
2: อะไร
0: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
2: ว่า
0: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
2: อ้าว
1: ไอ้นี่
2: ทำไมไม่ฮัลโหล
0: รัก
2: ครับว่า
1: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
2: เดี๋ยวๆเป็นมะเร็งเหรออ
1: ื้อ
2: เป็นได้ไงอ่ะ
1: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
2: อ้อย่าเพิ่งพูดเล่นดิเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
1: หมายคนละ
2: ไป
1: ค
2: นละ
1: นี่ๆๆจะให้ฉัน acting เฟื่อๆอีกแล้วใช่มั้ยนี่แกเรียนการแสดงมาจริงป่ะเน
2: ี่ยเดี๋ยวๆๆคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
1: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีละพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้นอะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะโอเคเทคแคร์นะ
1: จ้า
2: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารม จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี
0: ้อัลโลฮาวิภาดูแลคนป่วย101นี่เล็กได้มาตอนที่ดูแลพ่อไงคนป่วยนี่นะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวัสดิ์หาดพิศวงอะพี่แบนเป็นคนเขียนไง
4: ฉันไม่ได้เขียนแบบนี้
0: นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมเออจะได้ลมดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจใส่น้ำหลังไหลสู้ใส่น้ำหลังไหลกระทบผัดใส่ดังคืนคืนกระทบผัดใส่ดังคืนคืน
2: โอเคนี่แหละเป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยนะ
3: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
2: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
3: ได้เลยครับเฉียบมากอาจารย
2: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยอร่อยแพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
0: ัก
2: จ้า
0: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
2: เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ได้กริ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
0: ไม่ต้อง
2: อ้าว
0: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
2: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยก็มีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ้เปิดประตูหน่อยเด้มาหางานก็เอาขนมไปกินไปๆๆเอาของไปกิน
0: นี่โอ้โหเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
2: โอ้ยมีผลไม้สดๆเลยแล้วก็ปูไข่เยิ้มจากมิกบรมวุฒิ
0: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
2: โอ้ยปึกมากเขากำลัง

0: ขยันทํามาหากิน
1: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูก3ใช่ไหม
0: เออ
1: เดี๋ยว
0: มันไม่อยู
2: ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบ้าเหรอของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
0: ้กินไม่ได้เหรอ
2: เอออ
0: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
2: เออเออเออขอบใจมากไปได้แล้วไป
0: อีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
2: เออบ๊ายบาย
0: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
2: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะว่าพ่อไม่ได้ตายเพราะดูระบำแกเนี่ย
3: แหมแซวน้องหรอไม่ได้กอดอีกทีนะ
0: จะดูแบบว่าขาดเกินๆพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
4: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
5: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่
4: ะ
5: จะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
4: แล้วงานนะครับ
5: ไม่รับค่ะ
4: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
5: ค่ะ
4: ไม่รับงานเลย
5: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
2: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
5: เพราะว่าเราต้องกองถ่ายอะ
2: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
5: า
2: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
5: เด็กเงี้ยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
4: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
5: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
2: คือคนที่ให้คีโมอ่
5: ะ
2: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างการติดเชื้อต่างๆ
4: ครับ
2: ค่ะ
5: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไอแบบกลิ่นไอหรือว่า
2: ฟุ้งละออง
5: ของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
6: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมครับ
5: พี่ชอบ
4: พี่ชอบ งั้นทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วย อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
0: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งเขานั่งสนุกสนานร่าเริง
4: ครับ
0: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเออเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงเออมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
4: ครับ
0: ก็ซึมไปแหละเป็นสิบวันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
6: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
0: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
4: 4
5: แต่พี่เล็กค่ะพี่เล็กค่ะก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนมีนัดกันด้วยว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าถ้าเขากลับมา
4: เอาตรงๆเลยเออบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
6: า
4: ะ
6: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบครูรักไหมคะเพราะว่าครูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริง ตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
5: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าเราต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเนี่ยแล้วพี่แอนก็ไม่เป็นไรนะถึงยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่แอนว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
6: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
4: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
7: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่ไปลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
7: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
4: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอู๊ดคุณอู๊ดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
8: ค่อยๆมาดีกว่า
4: ค่อยๆมายังดีกว่า
8: เพราะผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสะเปะสะปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางบ้างมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
4: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
0: ใช่
4: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับม
0: ัน
4: คงไม่มีสูตรตายตัว
0: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
4: ครับ
0: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
6: ขอบคุณธุระค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
4: หลายๆคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนั่งร้องไห้ฟูมไฟแต่คนนี้ไม
6: ่
4: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบรนด์ว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
9: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดเคมีอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
4: ครับ
9: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีดราก้อน
4: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่แบบนี
6: ้โอ้พี่แอนเป็นติ่ง
4: เป็นติ่ง
6: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
9: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
4: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
9: ก็สมมติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดาก้อนเลยนะ
4: น
9: ั่
4: นน่ะสิ
5: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
4: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
9: ไปดูแล้ว
4: สบายใจ
9: โอเคไม่เป็นไรดู
4: บางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการ ที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
5: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
9: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
4: นี่เตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อม
6: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
5: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวางอะ
9: คือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้คีโมควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงคีโมเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
5: เราก็หนึ่งแยกเลยอะ แค่หนึ่งแยกไปได้เอาโรงพยาบาลนั้น
9: และอีกอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนู่นไปนี่อ่ะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กตัญญูมึงไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นเนี่ยคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
5: บางทรายเลย
9: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้คีโมมาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สแวกต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
4: ก็เตรียมไว้ก่อน
9: เป็นแนวแฟชั่นไป
6: แสดงว่าช่วงคีโมของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
9: คือคีโม6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะหนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคนั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บเคยเป็นงูสวัสดค่ะระหว่างการ
9: ให้คีโมครั้งแรกก็เป็นคีช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสด
4: คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้ไม่เคยออกแต่พอโดนคีโมมันออก
9: ใช่คืองูสวัสดมันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรอย่างเงี้ย
5: ก็รักษาแป๊บเดียวอิสุกอิสัยวัยเด็กค
9: ่ะใช่ๆเหมือนตัวอิสุกอิสัย
6: ทานอาหารได้ไหมคะ
9: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที่
5: ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
9: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่5ที่6ที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ําไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
4: มีช่วงไหนมั้ยครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
5: ก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่มัน
9: ไม่อยากกินแล้ว
5: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้ว
4: นี่คือคีโมครั้งที่5
5: ค่ะ
9: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
4: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
9: ใช่ๆ
4: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
5: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะแบบอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
4: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
5: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินอย่างเงี้ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
4: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
5: โอ้ถ้าไม่กิน
4: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแล
5: คือโอสถ
4: ถูกต้อง
9: ใช่เป็นอาวุธอย่างเป็นมะเร็งคืออาหาร
4: ครับ
6: แล้วอารมณ์นะคะเหวี่ยงไหมคะ
5: จะมีเหวี่ยงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: มันก็ไม่เชิงเหวี่ยงอ่ะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
4: งอแงงอแงเบาๆแต่ไม่เหวี่ยง
9: ไม่เหวี่ยง
6: แล้วพี่เล็กเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
5: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหาร

0: เสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำสามมื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขาให้อร่อยเพราะว่าบางทีข้าวผัดแต่บนหน้าข้าวผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
1: ไม่ได้อันนั้น
0: มันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
1: ใช
0: ่หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
1: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
0: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
1: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได
0: ้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
2: ทุกอย่างต้องสุกล้างเองทำเอง
0: ต้องทำเอง
2: ปลอดภัยสุด
0: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมา
1: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
3: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านและใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณ วันนั้นเนี่ยค่ะทูลักรู้สึกยังไงคะ
4: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
0: ไม่อยากสบตา
4: ตะกรอนกอด
2: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้เขาลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
4: ก็เป็นอย่างนั้นตลอด
2: ตามแหวนด้วย
4: ตามเพศสภาพ มันก็เซ็งนะครับ คือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนา เราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอะเราก็ช่วยซะ
2: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
4: ไม่นานหรอกอายเขามันมีละบ้านหลังอื่นๆด้วยจะมายืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
2: ดีจังเลย
3: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
0: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงขั้
1: น
0: ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
3: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
0: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดนะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นเคมีหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อเราก็บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดจะอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
1: ฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
0: ว่าเวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
5: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
0: คือไม่ว่าเขาจะ
2: มาโน่นไหน
0: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้หมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
3: โอ้โห
5: น่ารักจังเลย
3: หวานมากเลย
2: พี่แอนคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
3: พี่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
1: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กก็เป็นคนปากหวาน
0: ก้นเปรี้ยว
3: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
1: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงๆเขาก็ดีจริงๆแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทำที่เราสื่อกันทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะ
2: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดเกาะของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
1: คือพี่มีความรู้สึกว่า คนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
2: เป็นแผนกเอนเตอร์เทน
1: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
0: ทำตัวยากมากเยอะมาก
1: หรือแบบว่า
0: คนก็ลำบาก
1: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอะแล้วใช้ความป่วยอะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
0: เวียงคนอื่น
1: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอะอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
4: พอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งหูมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองแล้วคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน
6: พุทธัง
4: มีสาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
6: ธรรมัง
4: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสักว่า
1: อะไร
4: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อตื้อเนี่ย
1: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
3: ใช
1: ่อ่ะนี่ไง
4: มาพอดี
1: เดี๋ยว
4: มันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
1: ้ฉันสวดเอง
4: เพื่อ
1: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
4: ค่อยยิงชั่วไอเรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
1: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: ใครเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: ก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคลายนี้มาได
0: ้เมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
2: no ผู้ชายเกาหลี
1: นี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือนร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ย
0: ซ้อมไม่นานเวอร
1: ์
0: ท
1: ั
0: วร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เฮ้ยบิ๊กแบง
0: ค์อ๋อเฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
2: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
1: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะเขากล้วยแขก
1: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องชลพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
2: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเลือกมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่โอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผักคะน้าผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
2: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
1: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เฮ้ย
0: ที่นี่ก็มาอวยพร
2: กันมาๆๆๆมาเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยครับคือแล้วหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิงสองคนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: มา
0: อะไรเกาหลี
1: เกาหลีนี่แหละ
0: จะได้หรอ
1: 5 6 7
0: ใช่ไหมใช่ลำระบำจังก่อนน่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
3: ก็เหมือนนั้นแหละ
4: ค่ะเหมือนอย่างนั้นเลย
0: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นซื้อกล้วยแขกมา
4: คืออะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
2: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆอ
0: ่ะก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
1: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
2: พี่แอนค่ะ
1: พี่แอน
4: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลังเลยเขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหงื่อออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
4: ้ตอนนี้เขาติด
2: แบบติด
4: ทุกวันเลย
2: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงแข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่าง
3: คือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180โยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
0: ก็ทำได้หมด
3: ก็ทำได้หมด
5: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
4: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
5: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์
4: คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดังสวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
5: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
3: ฟังแล้วก็บางทีเขามาสวดบ้างบางทีเขามาฟังเงี้ย
5: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
4: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครพี่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำคีโมหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
3: หลีกเลี่ยง
4: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกัน2คนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอ่ะพวกละครพวกหนังอ่ะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอ่ะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจูงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
6: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
3: อยากได้พี่รักไหมคะ
4: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นด้วยกันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ย
3: หรือพี่เล็กเขาเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
5: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู่เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงเหมือนละครไหม
4: ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได้ คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อ่ะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อหรือตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอ่ะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยอืม
5: ค่ะนี่คือผมพี่แอนแล้วพี่เล็กล่ะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
3: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องแล้วเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
5: อ
3: ่
5: ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละคร
4: ชีวิตจริงจริงๆชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
3: อยู่แล้ว
4: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
5: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
4: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
3: แล้วมันออกแบบไม่ได
4: ้
5: อะไรก็เกิดขึ้นได้ปาฏิหาริย์ย่อมมี
4: ใช่ใช
6: ่ที่อันที่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
4: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคน ก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาว

0: แล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกันอย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอ่ะอย่างไม่ต้องลำบากอ่ะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเข้ามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
2: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยแล้วก็ดูแลน้องๆดีมากให้ความรักดีมาก

0: ถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
1: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
2: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิ้นก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
3: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่องคิดเห็นยังไงคะ
4: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างนึงตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเหวี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังเราก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตของคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
2: คุณอู๊ดล่ะครับ
5: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมไม่สามารถทำได
2: ้เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
5: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับ ผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี่ไม่ยอมทำให้กันและกันสุดลงไปเลยมันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าแล้วผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
2: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับเชิญวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับเชิญที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งนึงก็เสียสละฝั่งนึงก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
3: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค
2: ่ะขอบคุณครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ข้อความหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณ
1: ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: ทำไมเธอทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให
1: ้ให้พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเนี่ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วละจ้ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมเครื่องแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
0: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
2: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
0: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเลยเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
0: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
0: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ

ี้นะคะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สภาวล่ะ
0: เรากินอะไรมายัง
1: ไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: งไข่เตา
1: เฮ้ย
0: เนี่ยชื่อนายอ่ะ
2: ทำไมพ่อแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงข้อสอบโก้ทำได้หมดข้อสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
3: ่จากข้อมูลนะผลการสอบพ่อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
4: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบเพื่อคือเรื่องมันเป็นอย่างนี
5: ้พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
6: กำนันว่าไงเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน
5: ไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
7: ใช่กำนันนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่กำนัน
5: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
8: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
5: อ๋อยินดีไม่เป็นไรพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
7: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
5: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
8: กำนันรอเดี๋ยวนะ
5: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากับนั้น
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: เอ้าแล้วเจอให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรล่ะกับนั้น
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกับนั้น
1: ก็ 50,000 น่ะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ
2: ่อผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีแล้วเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3 วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังครูว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะเป็นเหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

ฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้สองวิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่สองก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเรื่องด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะ

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้ปกครองต่อศีลธรรมอันดีเนื่องจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนบนตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะรู้จะเป็นยังไงต่อไปลองสู้เขาไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวิสัยของจ่าต้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะโก้ไปเป็นตำรวจแล้วก็ได้โก้จะลองไปสอบจริ

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: 卖英语了，还
1: 王奶牛。
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: จะทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นรอผมด้วยนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
2: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
3: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
2: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ

0: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
1: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
0: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
1: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
0: แต่ลิดว่า
1: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

นะคะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สักพักล่ะแล้วกินอะไรมายังไม่เป็นไรเรายังไม่หิววะมันไม่นี่อยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายวะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงวะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: ไงไข่เตาเนี่ยชื่อนายอ่ะ
1: ทำไมพ่อแม่โก้ถึงสอบไม่ผ่านถึงข้อสอบโก้ทำได้หมดข้อสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
2: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของนั้นว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
5: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
6: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบก็เขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่ตำนาน
5: อ๋อถึงว่าทางราชการเขามีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
7: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
5: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
6: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
5: เท่าไรก็ใส่ไปเถอะ
7: กำนันรอเดี๋ยวนะ
5: จ้า

0: ไก่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
1: แล้วเตือให้ไก่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรหรอกำนัน
0: พี่ไก่ก็เลยโกนนั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ละกำนัน
0: ก็ห้าหมื่น
1: อ
0: ะ
1: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีแล้วเนี่ย

0: นึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
1: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
2: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนนี้มันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังก็ว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองนะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ
1: ่อตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

าะคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเรื่องด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะยินดีค่ะ

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนพลตำรวจขอโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะนึกจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้เขาไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นทูลทอนว่ายังไงบ้างอ่ะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาพูดทอนว่าคำนิสัยของจ่าต้นเนี่ยยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อที่จริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะโก้ไปเป็นตำรวจแล้วก็ได้โก้จะลองไปสอบ

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

0: ซินเจาสวัสดีครับทักทายเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ก็เพราะว่ารายการซีรีส์วิถีคนในวันนี้เดินทางไกลไปประเทศเวียดนามเลยครับเวียดนามเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประเทศหนึ่งของอาเซียนและแน่นอนที่นี่ใครก็รู้ว่ามีการใช้รถมอเตอร์ไซค์กันมากติดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับวันนี้เรามีนัดกับปลาสาวน้อยอายุ25ปีซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับเรานะครับ
1: จะไปเมืองเกินเธอเราจะนั่งรถไปประมาณ160กิโลเมตรค่ะเวียดนามจำกัดความเร็วค่ะถ้าในเมืองแบบนี้ความเร็วไม่เกิน40ค่ะส่วนออกนอกเมืองนี้ไม่เกิน60ถ้าทางด่วนอยู่ประมาณ90ถึง120นะคะ
0: ปลาเธอสามารถพูดเขียนและก็เข้าใจภาษาไทยได้นะครับเพราะว่าเธอเรียนภาษาไทยเป็นภาษาทางเลือกปัจจุบันเธอทำงานเป็นเลขาให้กับบริษัทไทยที่ไปลงทุนที่นั่นครับปลาพาเราเดินทางออกจากนครโฮจิมินห์โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองเกินเธอเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศเวียดนามและก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงครับ
1: ข้างหน้าเราคือสะพานเกินเธอนะคะข้ามสะพานนี้เราจะถึงเมืองเกินเธอเลยนะคะตอนนี้เราอยู่วิ่งลองสะพานเกินเธอนี่คือสะพานเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด

0: เราบอกกับปลาว่าเราสนใจเมืองเกินเธอเป็นพิเศษเพราะเราทราบข้อมูลมานะครับว่าที่เมืองเกินเธอนั้นยังมีระบบการขนส่งทางน้ำที่ยังใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งทางไกลและก็ใกล้รวมถึงใช้เรือในชีวิตประจำวันอีกด้วยล่ะครับ
1: เวียดนามคือประเทศสุดท้ายที่แม่น้ำโขงจะไหลผ่านก่อนที่ออกทะเลนะคะเราเห็นทางใต้เวียดนามหรือว่าคนเวียดนามเรียกว่าหมิ่งไตเป็นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามนี้เป็นกลุ่ม13จังหวัดที่มีแม่น้ำเยอะแยะนะคะถือว่าเป็นดินแดงแห่งแม่น้ำเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเกินเธอถือว่าเป็นศูนย์กลางในการค้าส่งทางแม่น้ำของทางใต้เวียดนามนะคะ
0: และปลาก็บอกกับเรานะครับว่าถ้าอยากเห็นวิถีการค้าขายแบบชาวเรือของเมืองเกินเธอต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยนะครับที่บอกว่าตีสี่นี่คือเวลาที่ตลาดเขาเริ่มนะครับแม่เริ่มเช้าจริงๆเลยครับ

0: ่ลำเล็กจะมาจอดที่ตลาดน้ำแก๊สรังนี้เพื่อจะแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะผู้สินค้าก็จะมีทั้งสินค้าการเกษตรมีผักผลไม้ผักสดฟักทองแล้วก็มีปลาด้วยนะคะ
1: ยูไอ้กันไหนล่ะมันมู้มันเล่นเบอร์มันไปกันยู
2: ยะเดี๋ยวมาใหญ่เลยตัวใดกัน
3: ตลาดน้ำแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยทีเดียวเป็นตลาดขายส่งผลไม้กลางแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตของที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและก็ต่างประเทศครับแตกต่างจากตลาดน้ำบ้านเราในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะขนาดของเรือที่นี่มีหลากหลายขนาดเมื่อเรือเหล่านี้มาอยู่ในแม่น้ำก็เหมือนกับยกตลาดสินค้าเกษตรมาอยู่กลางน้ำครับดูภาพแล้วคล้ายๆกับว่าจะปิดแม่น้ำกันเลยทีเดียวนะครับสินค้าหลักๆที่นำมาขายก็จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ริมน้ำทั่วไปทางภาคใต้ของเวียดนามนะครับของที่ขายก็คือผักหรือผลไม้ที่เห็นอยู่เต็มรำมือใหญ่ๆนั่นแหละครับเรือเหล่านี้ก็จะไปขนจากสวนต่างๆแล้วมากระจายสินค้ากลางแม่น้ำโดยเรือลำเล็กๆก็จะมาซื้อเพื่อเอาไปขายในตลาดอีกทีนึงนะครับ
0: เขาบอกว่าขนส่งทางเรือแบบนี้อ่ะจะราคามันถูกกว่าและก็ความเสี่ยงในการที่แบบลูกแตงโมมันแตกอ่ะมันมีโอกาสน้อยกว่าที่ขนส่งทางรถนะคะ
3: เรือลำใหญ่ที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นเรือโบราณแบบดั้งเดิมในแม่น้ำโขงทำมาจากไม้เกือบทั้งลำเลยนะครับจะมีการทาสีที่หัวเรือเป็นรูปดวงตา2ดวงหรือว่า Dragon Eyes ครับเป็นตามังกรหรือว่าพญานาคซึ่งก็เป็นการข่มขวัญแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับสิ่งมีชีวิตในน้ำเพื่อบ่งบอกว่ากำลังมีมังกรหรือว่าพญานาคเคลื่อนที่มาจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเรือที่นี่เลยทีเดียวครับเรือลำไหนขายอะไรอันนี้ดูไม่ยากครับเพราะว่าเขาโฆษณากันตรงหัวเรือนั่นเลยทีเดียวมีอะไรก็ผูกก็แขวนโชว์กันไว้ให้เห็นเหมือนอย่างในภาพนะครับเป็นกลยุทธ์ทางการขายที่ดีมากๆเพราะว่าทำให้คนมาหาซื้อได้ง่ายอย่างเรือลำนั้นขายหอมขายกระเทียมแครอทแล้วก็กะหล่ำปลีครับลำนี้ขายฟักทองลำถัดไปอันนั้นขายแตงโมนะครับลำนั้นขายสับปะรดครับแต่ว่าไม่มีอะไรแขวนบนเสาแต่ก็มีลูกค้ามาไม่ขาดสายซึ่งก็น่าจะเป็นลูกค้าประจำนะครับ
0: จูเอ้ยจูกันไหนจูในแบงค์เต้มาดาวไอ้จู
2: เขาแยงนะครับ
0: เขาแยงอ๋อเขาแยงจูดี
3: ต้องยอมรับนะครับว่าแปลกตาพอสมควรที่ได้เห็นว่าตลาดน้ำของที่นี่เขาค้าขายกันแบบจริงจังมากๆช่วงเช้าแบบนี้อย่าเผลอไปชวนใครเขาคุยมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงนาทีทองของทั้งคนซื้อและก็คนขายทุกคนต่างก็รีบกันทั้งนั้นแหละครับ
0: เรือที่มาที่ตลาดน้ำไกด์รังนี้นะคะจะมีส่วนหนึ่งที่นำสินค้ามาจากอื่นมาขายที่นี่แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรือมาซื้อสินค้าจากนี่แล้วก็ไปกระจายที่หลายๆจังหวัดอื่นๆนะคะ
3: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นอกจากจะขายของให้กันเองแล้วที่นี่ยังเป็นที่เพลิดเพลินของนักท่องเที่ยวที่จะมาชมความใหญ่โตของตลาดน้ำที่นี่จึงจะได้เห็นเรือขายของให้กับนักท่องเที่ยวกับลีลาการขับที่ไม่ธรรมดาเลยครับต้องชมกันจริงๆนะครับว่าเขาขับเรือกันได้เก่งมากๆอย่างเรือเล็กๆที่แทรกอยู่ในตลาดขายส่งยังมีเรือขายซาลาเปาของคุณยายเรือขายชาขายกาแฟขายน้ำซึ่งตรงนี้ผมว่าคล้ายๆกับบ้านเรานะครับ
4: มาเรือเดินหนักไง
5: เราจะเข้าเราไม่เดือดร้อน
4: โมเดลโมเดลโมเดล
3: เห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ขึ้นไปซื้อสับปะรดบนเรือปลาก็ไม่พลาดครับขึ้นไปชิมสับปะรดบนเรือลำใหญ่กันบ้าง
0: อันนี้สับปะรดนะคะลูกละ20,000ค่ะประมาณ30บาทไทยนะคะนี่ได้4ชิ้นชิ้นใหญ่เลยนะคะ nếu như mà không có cái chợ nổi này thì mình bán đâu chị
5: chị bán ở bên chợ của chị
0: chợ là bên Vĩnh Long
5: Tân Quế đó không không chị bán chợ trên bờ á
0: ồ
5: hồi đó chị bán cá
0: quạnh ma hả
5: quạnh
0: แบบอาชีพนี้อ่ะมานานแล้วค่ะแบบทำกันทั้งครอบครัวเขากับสามีของเขาแล้วก็นานๆถ้าเป็นช่วงที่ไม่มาขายที่นี่อ่ะสามีของเขาก็จะทำงานบนบกแบบช่วยขนของให้คนอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะจะห้องงูจี้แล้วจี
6: บ้านเก่าก็เหมือนได้บ้านงูแ
0: ล้วอ๋อแต่ไหนเมื่อยถือเงาเมื่อยถือจ๊ะเขาบอกละราคาสูงไปเขาขายไม่ออกกลัวขายไม่ออกเขาซื้อจากลำใหญ่นี่แหละค่ะแล้วเอาไปขายกับนักท่องเที่ยวไม่งั้นถ้าที่ถ้าเหลือเยอะก็ให้ขึ้นตลาดเลย
3: พอตกสายหน่อยพ่อค้าแม่ค้าและบรรดานักท่องเที่ยวก็หายไปความคึกคักของตลาดก็เริ่มน้อยลงแม่ค้าบนเรือหลายลำก็ได้พักครับปลาเขาเล่าว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นเวลาพักของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้อาบน้ำกินข้าวบ้างก็นอนนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรือโดยเฉพาะเรือใหญ่ๆนั้นเดินทางมาจากต่างจังหวัดปลาบอกว่าบางลำเดินทางกันมานับ10ชั่วโมงนำสินค้าเข้ามาทีละเยอะๆขายไปจนหมดถึงจะแล่นเรือกลับบ้านครับดังนั้นบนเรือใหญ่แต่ละลำนั้นจึงมีทั้งครัวมีทั้งที่นอนพร้อมอยู่แล้วสังเกตได้ง่ายจากภายนอกเรือก็คือราวตากผ้านะครับแสดงว่าเขาอาศัยกันอยู่บนเรือหลายวันทีเดียวจากเสียงร่ำลือนะครับว่าเกินเธอเป็นเมืองแห่งการเกษตรและอุดมไปด้วยแม่น้ำลำคลองทำให้เราต้องลองล่องเรือเข้าไปในคลองเล็กๆเพื่อดูด้วยตาตัวเองครับดูสิครับลำคลองยังมีท่าเรือเล็กๆที่มีเรือจอดมีคลองแยกคลองซอยมากมายแล้วก็มีคนใช้เรือในการหาปลาใช้ในการเดินทางแล้วก็ใช้ในการขนของผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่เห็นเด่นมาแต่ไกลนี้ก็คือพี่คนนี้ครับปลาบอกว่าเรือที่พี่เข้าพายอยู่นั้นเวลาออกแม่น้ำจะสบายมากๆเพราะว่าติดเครื่องยนต์ไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในที่แคบๆหรือว่าในลำคลองก็จะใช้พายแทนได้ครับ

0: ส่วนลำโน้นนะครับที่พี่สาวกำลังขนของใส่เรืออันนั้นไม่ได้ติดเครื่องยนต์นะครับ
1: Cái này là ghe là mình chỉ để chở phế liệu chuyên chở phế liệu thôi hả chị?
2: Thì mình muốn chở thì mình chở, khi mình đi đường thì mình cũng đi bằng ghe luôn.
1: Chị này hỏi là sao mình không có đi cái đường sông luôn, kiểu như là mình nhận chở hàng đồ luôn á chị?
2: Tại vì mình á, một cảnh mình nó hai quê. Nhà bên đây mà vừa có bên kia, thành ra mình phải có cái ghe này để mình đi.
1: Tại mình có ghe.
2: Tại vì mình không chở không. Tại vì mình vừa đi này rồi mình vừa đi vườn nữa, thành ra mình không có thời gian để mình đi chở.
1: คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนแม้กระทั่งแบบการไปซื้อของในตลาดตอนเช้าเพื่อจะกลับไปทำกับข้าวเขาต้องใช้เรือลำเล็กๆแบบนี้อ่ะแต่เดี๋ยวนี้มีตลาดบนบกแล้วเขาก็เดินไปซื้ออย่างสะดวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้เรืออีก
0: เราล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับได้เจอว่าการขนของเหมือนอย่างที่พี่คนก่อนนั้นเขาเลือกใช้เรือกันมากกว่ามอเตอร์ไซค์จริงๆด้วยนะครับอย่างป้าคนนี้ก็มีเรือหลายลำเลยแกเล่าให้เราฟังว่า
1: อ๋อเขาบอกบ้านเขามีประมาณสัก3ถึง4ลำนะคะสมมุติเขาได้ใช้แซร์ในมูของผมพอดีหน่อย
3: มาไปดีได้ดีโยกัดเข้ามา
1: อ๋อ
3: แจวđi với gạch đó mình mua.
1: Tức là vì bây giờ ví dụ nhà mình mà có xe máy thì vẫn phải xài ghe đúng không? Không có bỏ ghe.
3: Dạ.
1: Yeah.
0: จะสังเกตได้นะครับว่าคนที่ใช้เรืออยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีอายุสักหน่อยนะครับอย่างเราเจอลุงจุ๊กแกก็อายุพอสมควรแล้วแกกำลังเอาฟืนออกจากเรือเข้าบ้านครับ
1: คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะแต่ละบ้านแบบนี้อ่ะแต่ละครอบครัวจะมีเรือเล็กๆลำหนึ่งแบบนี้อ่ะแต่เดี๋ยวนี้ด้วยการที่แบบมีถนนมีรถแล้วอ่ะตอนนี้มีน้อยมากบ้านที่ยังใช้วิธีขนของแบบนี้

0: ายุประมาณ 30-40 ปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาอ่ะตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ลำเล็กๆ yeah.
1: โชคดีจริงๆครับพอบอกว่าเราเป็นคนไทยลุงจุ๊บแกก็เลยชวนไปดูสวนที่แกนำผลไม้ไทยมาปลูกไว้ครับสวนของลุงจุ๊บอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักแต่ว่าต้องนั่งเรือไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับลุงดูมีความสุขที่จะได้พาเราไปเป็นอย่างมากเลยตลอดสองข้างทางระหว่างทางไปสวนของลุงจุ๊บนะครับก็จะเป็นสวนกล้วยสวนมะพร้าวที่นี่เขานิยมปลูกกันมากนะครับ

0: สวนของลุงจุ๊กเองก็ใหญ่พอตัวเลยทีเดียวครับ
1: ยังมัดไหนล่ะยังมัดท้ายนะ
2: อ
1: ๋
2: อเขาบอกอันนี้ขนม
1: ไม่ไหนเลยกุ้งทะเล
2: เขาบอกอันนี้ขนมพันธุ์ไทยที่เขามาปลูกที่นี
1: ่ตอนหยางบี้ยอดังจังไรเนี่ยกุ้งทะเลนะ
2: ลำไย
1: หยางดอกกุ้งทะเลนะ
2: ลำไยที่ตอนนี้เขาปลูกใหม่นี่ต้นเล็กๆนี่ก็เป็นพันธุ์ไทยเขาบอกว่าไทยนี่ผลไม้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยค่ะอันนี้พันธุ์เวียดนามเป็นส้มเวียดนามนะคะให้เขาบอกเมื่อก่อนในคลองนี้ก็จะมีแบบเรือผ่านไปผ่านมาเยอะมากค่ะแต่ประมาณ10ปีมานี้จำนวนเริ่มแบบลดลง
0: ผู้คนที่เกิดเธอเองก็ค่อยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับพอมีถนนมารถมีเรือก็คงจะลดความสำคัญลงไปนะครับอย่างที่ลุงจุ๊กเองก็ใช้เรือขนฟืนเท่านั้นส่วนผลไม้ในสวนของแกก็ใช้มอเตอร์ไซค์ขนแทนนะครับได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรของเมืองเกิดเธอแล้วต้องไม่พลาดที่จะไปเดินตลาดครับเพราะมีคำกล่าวที่ว่าถ้าอยากรู้จักว่าเมืองนั้นเป็นอย่างไรให้คุณไปเดินที่ตลาดสดครับและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผู้คนที่นี่มาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะไปหมดเลยครับมีทั้งจักรยานมีทั้งมอเตอร์ไซค์ปะปนกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดแห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเหวนะครับจึงมีการขนผลไม้จากเรือเข้ามาขายในตลาด
2: ที่นี่เขากำลังขนสินค้าขึ้นตลาดบนบกนะคะอาชีพที่แบบขนของมูลใช้เรือแบบนี้อ่ะคืออาชีพตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาแล้วตอนนี้ถึงสมัยเขาอ่ะเขาทำมาประมาณ4ปีแล้วค่ะเขาจะช่วยขนของแบบซื้อของจากตลาดน้ำใกล้รังแล้วเอามาขึ้นไปขายตลาดบนบกนะคะ
0: และกุ้งหอยปูปลาที่ขายกันอยู่เยอะแยะที่นี่นะครับถูกขนส่งมาจากที่ต่างๆโดยทางเรือครับ
2: ที่ใต้สุดของเวียดนามค่ะแล้วก็เอามาขายต่อที่เกินเธอนี้นะคะมือไม้ให้จุกน้ำไหมคะจุ๊กแล้วดอยจุ๊กไม่แรมให้แล้วบ้าแหม่ละแรมรอยจุ๊ก
1: ดอยจุ๊กไม่แรม
2: อ๋อลุงบอกว่าลุงเคยส่งแบบปูนี้แต่เป็นปูดองเกลือไปส่งที่เมืองไทยค่ะคือลุงเขาบอกว่าแล้วแต่ฤดูค่ะแต่ว่าเฉลี่ยวันละลุงจะได้รายได้ประมาณ500,000-600,000เวียดนามดองนะคะจากการที่ขายปูนี้อะค่ะ
0: นอกจากปูที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดก่าเมาแล้วปลาที่เราเห็นมากมายในตลาดก็เดินทางมาไกลไม่แพ้กันนะครับที่สำคัญเป็นปลาแบบตัวเป็นๆอยู่ในเรือครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไปเจอกลุ่มคนที่นำปลามาขายนะครับกลุ่มที่เห็นนี่แหละครับคนเหล่านี้เขาใช้ชีวิตกันอยู่บนเรือเลยนะครับผมหมายถึงเขากินนอนกันอยู่บนเรือเลยทีเดียวเพราะว่าต้องเดินทางจากเมืองดงทับล่องเรือมา9ชั่วโมงมากันทีหลายลำเลยครับและทุกลำก็เป็นเรือเก่าที่ทำจากไม้ทั้งลำเลยครับ
2: เยล่ะที่เกณฑ์ไหนยิ่งโตยังอยู่cổ cũng nhiều á nhưng mà mình đi ghe như vậy là mình vẫn giữ cái truyền thống đi ghe hả chú?
3: Em có chạy chủ bên này nó chạy đi xe đó đá chỉ là làm bán thôi đi ghe thôi dọn hoài góc hoài cái này thì xuống cái gần đây còn bên đó thì lúc đầu
0: ส่วนบ่อน้ำที่เห็นอยู่กลางลำเรือนี้ก็คือบ่อใส่ปลาที่จะนำมาขายนั่นเองล่ะครับ
2: แล้วก็เขาบอกน้ำที่เขาไว้เลี้ยงปลาเก็บปลานี่เป็นน้ำแม่น้ำที่นี่เลยแต่หมายถึงเรือลำนี้อยู่ข้างล่างมันก็จะมีแบบรูให้น้ำมันไหลเข้าไหลออกได้ก็เหมือนกับน้ำปลาที่มันอยู่ในแม่น้ำเลย
0: ับเป็นการใช้ภูมิปัญญาของตนเองในการดูแลปลาด้วยเก่งมากมากทีเดียวครับ
2: ที่แม่น้ำเห่าเมืองเก่งเธอนี้นะคะนอกจากจะมีเรือที่ขนส่งสินค้าเกษตรอย่างฟักทองผักหรือของสดๆนี่นะคะก็ยังจะมีพวกเรือรับจ้างแล้วก็เรือที่ไว้ส่งผู้โดยสารด้วยนะคะ
0: อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าการขนส่งทางเรือในเมืองเกิ่นเธอนั้นมีสารพัดรูปแบบเรือเล็กๆที่คุณป้า2คนกำลังพายอยู่นั้นเป็นเรือรับจ้างครับเรียกว่าเป็นเรือแท็กซี่ก็ได้นะครับเรือนี้ก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากใช้คนพาย1คนและเท่าที่เห็นเรือรับจ้างแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้หญิงที่ทำกันนะครับ
2: บ้มจุกนำเหรอฮะโกหลักกี้แกไหนลงบ้มจุกนำเหรอกี้บ้านนึกไหน
4: แกเชื่อละแกของมาสร้างแต่ไม่ใช่ไหม
2: คือเขาบอกเมื่อก่อนน่ะเรือไปส่งคนข้ามภาคนี้อาจจะเป็นเรือพายมือค่ะแต่ตอนนี้มีเครื่องยนต์แล้วนะคะถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วค่ะ
0: ด้วยความที่ทางภาคใต้ของประเทศนี้นั้นนะครับมีแม่น้ำอยู่เป็นจำนวนมากบ้านเรือนของประชาชนและเมืองน้อยใหญ่ก็มักจะอยู่ริมน้ำดังนั้นจึงมีเรืออีกชนิดหนึ่งที่จำเป็นนั่นก็คือเรือขนส่งสินค้าครับอย่างเรือที่เราเห็นลำนี้เป็นของลุงถัดอาชีพของแกก็คือรับส่งสินค้าซึ่งแกทำคนเดียวนะครับส่วนเรือลำใหญ่ที่เราเห็นคนงานกำลังเร่งมือขนของลงเรือกันอยู่อีกลำหนึ่งก็เป็นเรือของลุงเหียบครับแกบอกว่าต้องเดินทาง1วันเต็มๆในการไปส่งของแล้วก็ใช้เวลาเดินทางกลับอีก1วัน
2: เรือลักษณะที่เป็นเรือขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดค่ะหมายถึงเขาจะมารับสินค้าที่ท่าเรือที่เกิ่นเธอนี้แล้วก็เอาไปส่งที่จังหวัดที่ห่างไกลซึ่งเขาต้องนอนต้องกินบนเรือเป็นวันๆเลยนะคะเหมือนอย่างที่เราเห็นนะคะบนเรือของเขาจะมีสินค้าหลากหลายชนิดนะคะเป็นของกินของใช้มีปลาหมี่แห้งด้วยมีผักสดมะนาวแล้วก็ของกินของใช้ต่างๆนะคะแล้วแกกูอย่าเดินมันลูกฮะ

0: người ta.
1: Ồ.
0: Của người khác mình mua mình trả tiền, đi trả tiền công.
1: Kỹ mình thuê ghe mình đi. แบบนี้นะคะแต่ละครั้งที่เขาเดินทางจะมีประมาณ4คนค่ะเป็นผู้ชายช่วยกันแบบขนของขายของค่ะ
0: xe thì cái tiền vận chuyển nó mắc
1: mắc hơn hay chứ mắc hơn cỡ nhiều
0: này mình mắc hơn gấp 2 lần
1: gấp đôi à การที่คนที่เกินเธอนี่ยังใช้เรืออยู่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามของทางใต้เวียดนามนะคะชีวิตเราเดี๋ยวนี้จะพัฒนาขนาดไหนมีทั้งรถทั้งถนนที่ดีแล้วก็มีเครื่องบินมีอะไรหลายอย่างอ่ะแต่การที่ใช้เรือนี่ถือว่าสัญลักษณ์ของเมืองที่นี่อ่ะค่ะ
2: เมืองแห่งสายน้ำกับการขนส่งทางเรือที่เมืองเกินเธอที่เคยเป็นของคู่กันแต่เมื่อเส้นทางคมนาคมอย่างสะพานและถนนเพิ่มขึ้นรูปแบบในการขนส่งบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าบางอย่างก็ยังคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมแต่ว่าในอนาคตเกินเธอจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคงมีเพียงชาวเกินเธอเท่านั้นแหละครับที่จะรู้ได้เราดีใจที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสวิถีการขนส่งที่เมืองนี้กามเอิญชาวเกินเธอพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะเราเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรคะ
4: จ้า
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะนี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะใช่
3: เดี๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช
2: ่
3: ค่ะอันนี้เลยเรายังไงคะ
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: ใกล้แล้วนะ
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเควันนี้คือเราจะเก็บของนี้ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช
4: ่ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็ไม่ได้
4: เลยทิ้งนั่นโอ้โหคำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
4: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
5: ่ประมาณนั้น
3: อยู่
4: มาคืนนึงแล้ว
5: อยู่มาคืน
4: นี้โอเค
5: เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
5: ่นี่
4: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของเก็บยากระดับต้น
5: ๆน้องแม็กด้วยนะ
2: อ่ะใช่ค่ะ
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วยหมักหมดเลย
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ใช่ไหม
5: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: ใช่ดิผมรู้สึกว่า
5: การเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: ซึ่งโครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
5: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ทำให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นท
4: ับ
5: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
5: มัน80ไม่เกิน100
4: ม
5: ีตกท้องช้างแน
4: ่
5: ไม่ว่างานเบาหรือ
4: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
5: แล้วมันโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
5: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเลื่อนสไลด์ปิดสองบานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
5: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
4: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
5: ประมาณนั้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
4: โอ้โห
3: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้

0: ี่ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ
2: ค่ะ
0: strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช่
0: เป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลาย
0: ร
1: ุ่
2: น
1: ล
2: ายก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู่
0: เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: โอ้โห
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวเนี้ยมันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบให้เห็นเลเยอร์
1: ใช่
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นนี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: ครับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไกลพี่ไหนบอกไม่พลาดไกลไงสีลมไปวงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่สองฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเตกอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเออเป็นกระบาด
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยืนทีละข้างเนาะ
1: ยืนทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได
2: ้มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เผื่อไว้ได้นะอันตรายโอเคโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็จะฝากสารวัตร
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นแล้วว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใ
0: ช่เลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักจะอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
0: เออดูแนวก็มา
2: ใช่เออเป็นแค่
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: ก็อย่างที่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
0: ี่เดี๋ยว
1: ต้องขนาดต้องได้
0: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80ซม
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช
2: ่ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: เดี๋ยวโครงสร้างกัน
0: อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้านนี
0: ้แล้วก็ยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: คเรีย
1: บร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
2: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
2: นี
1: ่ชั้นที่
0: 3 1
3: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
3: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: นะ
0: เดี๋ยวโอเค
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
3: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
3: แบบ
0: ทะลุมัน
3: แบบนี้
0: ก็จะยิงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆมันวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆไ
0: อ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้น
0: เทสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นละบานดุยครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ก็จะเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่างจำบ้านอลูมิเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่
0: าเรียกว่าแสงเงียบเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก ปั๊บเลยครับมันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพ
2: ื้
1: นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ๊ยบางไม่มีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: แล้วถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม่ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวผมเอาบัน
0: ก่อนเราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่แล้วแหละ
2: ถอยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะเพราะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เดินอย่าง
1: น
0: ี
2: ้แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่ช่วย
0: ช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เ
1: ด
2: ี๋ยวมันก็จะแน่น
1: ติดบาน
0: จะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันเช้ามาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระจายฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยผมก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช่ฮะ
0: แล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้ที่นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินขึ้นไม่ได้แต่วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาค้ำเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งก็
1: พอทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
3: ดีมากผมเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: คร
0: ับ
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเก็บเลยอย่างเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: แ
0: ต่
3: แล้วพอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนล่ะ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบโหดมาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก
1: ็
0: ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมนี่ก็ที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณนักวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ไปเลย

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิด

เรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบขนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้คำโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งเข้ามาดูละกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามามั่งล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
0: ้
2: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะ

ื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอบมีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบได้ยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
4: ์มันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปก็ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยา
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับโดยมองหลายๆส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นเราจะเปิดประตูนะครับเพื่อไปดูศาลในรูปแบบต่างๆนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งในตัวศาลทั้งวิธีการต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดำเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญามันจะมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันมีอะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับมันมีศาลชำนาญพิเศษมันมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วในส่วนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีเรียกว่าลักษณะพิเศษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นแล้วนะก็คือ DSI นะครับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์วิทย์วันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
2: ใช่ครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้ท่านก็จะมาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักกันว่า DSI นะครับวันนี้ก็จะขอแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการก็คือท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยครับ ท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงครับสวัสดีครับท่านผอครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ท่านอาจารย์ครับ
2: ครับ
1: ขอเรียกอาจารย์กันเลยกัน
2: นะครับเพราะว่าส่วนนึงท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
4: ครับผม
2: ครับ
1: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นๆเอาช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีไหมครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆ
4: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของกรมของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพรบการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับอันที่สามเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำผิดข้ามชาติอาชญากรที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับและอันดับที่4ก็คือก็เป็นคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลมีหรือเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะการเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องรายละเอียดว่าการดำเนินคดีการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
1: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
4: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
2: เศรษฐกิจ
4: สภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอากรคดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ นะครับอันนี้ที่จะกำหนดมูลค่าความเสียหายไว
1: ้
4: นะครับ
2: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้างของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
4: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพมีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็นสำนักทั้งหมด19สำนัก19กอง
1: เยอะ
2: มากเลยครับ
4: เป็นกองที่ดำเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กองนะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสำนักคดีการเงินการธนาคารสำนักคดีภาษีอากรสำนักคดีความมั่นคงแล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้ครับทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของ DSI ครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
4: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพรบการสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการทางพรบการสอบสวนไว้แตกต่างกับทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที
1: ่คดีพิเศษ
4: ดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือให้อำนาจไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
1: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อนแล้วถึงมาแต่งตั้ง
4: ถึงแต่งตั้งถึงจะดำเนินคดีกับ
1: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได้
4: ก็เหมือนกับแค่การปกติ
2: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
4: มีกำหนด
2: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
4: อำนาจหน้าที่อีกทีแล้วการที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรร
1: ม
4: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรงให้กับสังคม
1: ครับที่พอดูตัวโครงสร้างเนี่ยที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมฮะขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าครับ
4: ดิฉันอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม
1: อ๋อก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
4: เป็นกรมๆหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
1: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
4: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้พนักงานสอบสวนซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเป็นอิสระในการที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับ
2: ครับ
4: เพราะว่าความรุนแรงเรื่องอาชญากรรมพิเศษมันกระทบมหาศาลแล้วก็ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอิทธิพล
1: เชี่ยวชาญด้วย
4: หรือมี
2: เป็นลักษณะของเครือข่ายองค์กร
4: มีกำลังทรัพย์ที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกเก่งโกรธได้ครับ
2: ครับก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับอาจารย์สุริศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
4: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณ
4: ครับอาจารย์ครับ
6: ลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษคดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 2. คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระ

0: ทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
1: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
2: ช่วง
0: ผู้หญิงรู้ได้
2: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
0: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
3: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
4: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
4: ค่ะ
3: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
1: อุ๋ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
5: จ้า
1: อุ๋ยคุณพี่อร่อยไหมคะร้านนี้เขาตำดีนะคะอาหารอร่อยของฉันเอาให้อร่อยๆๆๆนะ
5: จ้า
1: ผมคุณรสจะไม่ต้องใส่เยอะนะ
5: อร่อยที่สุดเลยเจ
1: ๊ปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
5: มีแค่8ขาเองจะเอาไปถึง10ขาเลยเหรอ
6: เสร็จหรือยังล่ะพี
1: ่
6: เดี๋ยวไม่ทันรถนะ
7: รอแป๊บนึงนี่ติดป้ายก่อนปิดร้าน3วัน
6: ไปกัน
7: เสร็จยัง
6: เสร็จแล้ว
7: เดี๋ยวไป
6: ใช่อุ๊ยรอรถนานเนี่ย
7: ไม่นานหรอกได้ยังล่ะ
5: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
1: หอม
6: อุ๊ย
1: จะไปไหนกันเหรอคะ
7: อะไรนะ
1: จะไปไหนกันเหรอคะ
7: จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
1: ไปถึงไหนเลย
6: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอะจ้ะ
1: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
7: ลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเมื่อวานเนี่ยลุงก็โทรมามีคนเขาบอกว่าที่นาของลุงอะที่ไม่ได้ใช้อะไรอะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว
1: เอ้าจะเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
6: นั่นน่ะสิคะลุงเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมายึดที่นา
1: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองทำแบบนี้บาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
7: ไอ้เรื่องนั้นไม่รู้หรอกก็ถึงว่าจะต้องรีบไปนี่ไง
6: ใช
7: ่จะไปดูก่อน
6: แล้วอีกอย่างนึงลุงเขาบอกว่าจะยกที่นาแปลงนี้ให้พวกเราด้วย
1: อุ๊ยงั้นไปเถอะไปเถอะโชคดีนะ
7: พอดีเลยรถมาพอดีเลย
1: เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะ
6: เจ๊เดี๋ยวซื้อของมาฝาก
1: อุ๊ยขอบใจจ้า
6: ไปกันพ
1: ี่โชคดีนะคะอาจารย์ออยอาจารย์แนนคะเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
4: ค่ะพี่ออยก็คือว่าน้องป๊อกแป๊กกับพี่โจอี้เนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดนะคะไปดูที่นาของเขา
3: ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงนี้ของคุณตานานมากแล้ว
3: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไงแล้วมีตังค์ซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อเกือบไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปแล้วไม่มีเวลาไปดู
4: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็แบบไปจับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
3: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
4: ครอบครองปรปักษ์ค่ะพี่ออยเรื่องนี้
3: ครอบครองปรปักษ์
4: นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ช
3: ม
4: ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลยได้นะคะ
3: แย่งกันง
4: ่ายๆไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะพี่ออยค่ะ
3: สงบคือยังไงคะ
4: ก็คือเข้าไปอยู่นะคะพี่ออยคือพอเข้าไปอยู่แล้ว
3: ไม่มีการ
4: ไม่มีการฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามานะคะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
3: เปิดเผยก็คือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมน
4: ะ
3: นะคะแล้วก็ถ้ามันแยกได้2กรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
4: ค่ะ
3: ถ้าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย์
4: 5 ปี
3: ยาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเงี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
4: ต้องดูแล
3: ต้องไปดูต้องไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
4: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องป๊อกแป๊กแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ

0: ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
1: คิดถึงร้านจะแย่อยู่แล้ว
2: นะคะได้ตังค์ด้วยพี่
1: อะไรนะ
2: เท่าไหร่คะ
3: รู้สิ
1: เท่าไหร่ครับ
0: 50บาทพอกันเองหรือไม่
1: 50 50 50 50เอ้า50ไปขอบคุณมาก
2: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้งหาก
1: ปิดร้านไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกค้ามารอด้วยอาม่ามารอใครครับ
4: รอกาแฟค่ะ
1: รอกาแฟ
4: ค่ะ
1: อาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
4: มารอวันนี้
1: อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
2: งั้นเ
1: ปิดแฟอาม่าหน่อย
2: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมบอกต้องหยุดร้านอีกตั้ง3วันนะอดได้ที่เลยอ่ะ
1: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได
2: ้
1: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟต่อเนี่ย
2: นั่งดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยึดซะฉะนั้น
1: เป็นไรเป็นไรทำมาหากินสบายสบาย
5: การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราซึ่งถ้าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์5เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์ 1. มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล 2. ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ3เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่นขอรังวัดหรือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ4ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ5ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
6: กลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ครับผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์
7: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
5: และรองศาสตราจารย์สุอาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
8: นะคะลดขายกระเพาะปลาเปล่าคะอาจารย
10: ์ที่คุณมดพระฉันเอง
8: ใช่ค่ะนึกว่ากระดิ่งที่วัดนะคะเนี่ยอาจารย์เสียงดังเรียกเกินค่ะอาจารย์คะ
9: อาจารย์ว่ามาเลยคร
8: ับ วันนี้มีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
9: เอาไม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย์
8: ก็คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะทีนี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกรึบ2กรึบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถกลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเจอด่านตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ๊ยตายแล้วเรากรึบกรับกรับเข้าไป 2-3 กรึบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าอ่ะค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
9: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัว
8: น่ากลัวเหลือเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
9: เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
8: ไอ้ย่า
9: แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน
8: สุดยอดเลยค่ะอาจารย์คะ
9: โอเค
8: ค่ะ
9: คนเมาเนี่ย
8: ค่ะ
9: เมาอะไรก็ได
8: ้ค่ะ
9: แต่เมารักเนี่ย
8: โอ้โห
9: ไม่ได้นะอาจารย
8: ์อาจารย์นี
9: ่เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
8: ค่ะ
9: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
8: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
9: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
8: ไอ้ย่า
9: จะไปหาเธอจนได
8: ้ค่ะ
9: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหาหนา
8: โอ้
9: โหเมารักนี่มันไปสุดลุ่มสุดลิ่มทิ่มประตูเลยอาจารย์

0: แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์คะเมาเหล้าค่ะอาจารย์คะ
1: คืออย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะ
1: ขณะขับรถ
0: ค่ะ
1: เขาห้ามเมา
0: อ๋อ
1: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะหย่อนความสามารถในการขับ
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่ใช่กินเหล้านะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ยแปลว่าหย่อนความสามารถ
0: ขับไม่ได้หมดเลยใช่ไหม
1: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
0: ้
1: เมาโคเคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
0: อาจารย
1: ์นะฮะ
0: ค่ะ
1: แปลว่า
0: ค่ะ
1: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายห้ามขับ
0: อ๋อ
1: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
0: ึ๊บ2
1: เป๊กกึ๊บ2กึ๊บนี่มันเมาหรือยัง
0: ค่ะ
1: กง2กงเมาหรือยัง
0: ค่ะ
1: เออแล้วแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันนะอาจารย์กึ๊บนึงอาจจะเมาหัวท
0: ิ่
1: ม
0: เออใช่ใช่ค่ะ
1: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดนึงเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
0: อ๋อแต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
1: เออสรุปแล้วกฎหมายเขาลงมีเกณฑ์มาตรฐาน
0: ค่ะ
1: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์ค่ะ
1: ถือว่าเมาหรือ ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะ
0: ค่ะ
1: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
0: ์โอ้ตายแล
1: ้
0: ว
1: แปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์ไอ้อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจใช่ป่ะ
0: ค่ะ
1: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
0: ่ใน
1: เกินกว่า50มิลลิกรัม50มิลลิกรัมนี่ขนาดไหนอาจารย์เบียร์กระป๋องเบียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
0: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
0: ์
1: กฎหมายถือว่าเมา
0: อ
1: เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลยกฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไรแกไม่ยอมให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: สันนิษฐานว่าเมาแกไม่ให้ตรวจก็ได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: โดน2เด้ง
0: อ๋อ
1: เด้งที่1
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ป๊อก8ป๊อก9นะเด้งที่1ให้สันนิษฐานว่าเมา
0: ค่ะ
1: เด้งที่2
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
0: โอ้
1: ค่ะและถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50มิลลิกรัม
0: ค่ะ
1: โทษจำคุกไม่เกิน1ปีโอ้โหสาหัสไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาว่าเอ้ยถ้าผมไม่ยอมเป่าตามที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
0: มี
1: ความผิดไหม
0: ค่ะ
1: สามเด้ง
0: โอ้ค่ะ
1: หนึ่งสันนิษฐานสองขัดคำสั่ง
0: ค่ะ
1: สามถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
0: โอ้โหค่ะ
1: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า
0: ก็ควรต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเกิดฟลุกไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กฎหมายเพื่อ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

ก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่คาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ 2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3.การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกัน
นายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนด

0: หรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAIดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่คู่พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่คู่พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้ง2ฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAI ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

สวัสดีครับผมชื่อพี่วสินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว2ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม3เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 8.ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ 9. การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่อง

ในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องนึงที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับเมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อเห็นชอบต่อไปครับขั้นตอนที่3การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2
กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อแล้วแจ้งคำ

0: ที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญของการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างที่ต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจ

0: หน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่ม

ต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมขาที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: เราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลโปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนแวลเลย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
2: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
1: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบ๊ทจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ชีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: ์นี้นะคะทีน่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder build.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถูกไหมถูกไหมอีเวนเจอร์ลิสต์เนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนก็

0: เราก็เติบโตมากับคำว่า SME อ่ะเนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกใช่ไหมครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานไปทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นลงๆ SME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังอย่างที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีหนึ่งแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมมันเหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งกันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008นะครับเราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะปริ้นคอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเข้าไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำ
1: ค
0: ่ะแต่เพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู
1: ่
0: แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์เลยเป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
1: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี
0: ้
1: นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
0: ไม่ครับ
1: อ้าวไม
0: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิลเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ที่ใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปเนา
1: ะ
0: ตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรมคล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือ นเราก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่ามั่นใจแผนธุรกิจที่แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าในน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรครับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละ แต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือน

0: มาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร
1: ์
0: ตซอฟต์แวร์ฟรีได้ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดดับๆในไซต์ก่อสร้างอยู
1: ่
0: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ
1: ่ะ
0: ครับ
1: จริงๆที่น่าเชื่อว่าปัญหานี้คือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
0: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
1: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
0: ครับตังหมด
1: กำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่และพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
0: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยแล้วถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
1: ้
0: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมี
1: ม
0: ีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆคือโปรเจกต์อย่างบิ้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะซักเซสหรือเปล่า
1: แต
0: ่ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ณถึงขนาดนั้นก็ปิดเถอะ
1: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
0: ครับ
1: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบหนึ่ง
0: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสงสัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะฮะเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะมันมีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณาต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่2เจ้าที่3ตอนแรกเราพอจะเลี้ยง operation เล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นนะผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอันนั้นด้วยความด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนาม ครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพเยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
1: ควักเงินตัวเองล้วน
0: ควักเงินตัวเองเพราะเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่า Build เนี่ยคือ business unit หนึ่งของ SME เราเบสกับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
1: ้
0: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะสปินออฟจะอะไรก็ว่ากันไปครับเรียก bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาและนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำใหเราวิ่งไปถึงโกได้เร็วขึ้นเราอาจจะติดเจ็ตแพ็กเลยอ่ะอยู่ข้างหลังแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
1: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้

0: เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ build.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่โบ๊ท
1: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะ business plan ก็ทำกันท่านั่นแหละก็ต้องทำ executive summary marketing research operation financial ทุกอย่างมันจะเดินตามแพทเทิร์นกันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบ startup ก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลัง startup มันคือ stage ของ business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
0: ้
1: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
0: ่
1: ๆเขาไม่ได
0: ้
1: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากนะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็น startup ก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็น startup ของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมุติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
0: อ
1: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบSME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทเดเวิร์ส
0: อ
1: ินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
0: ้
1: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
0: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าลักคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
1: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่า tech startup คือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได
0: ้
1: มันสามารถจะทำให้คนหนึ่งคนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในแล็บเป็นแมทเทียลเทคหรือนาโนเทคอาจจะต้องพรูฟเว้นให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงก็ได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนๆล้านๆใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด
0: ์
1: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
0: เราเห็นได้เยอะที่สุดในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพใน บ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพี่โบ๊ทก็บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่โบ๊ทเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่โบ๊ททิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่โบ๊ทเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่โบ๊ทบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี่
1: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
0: อ
1: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสมอนะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่า จะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
1: เพราะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
0: ้
1: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพเฟลขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูด มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
0: ้
1: ถ้าคุณเฟลแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นเฟลแบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
0: คร
1: ับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะ

0: ่ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้ค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90%แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจ

รมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เมาแล้วขับเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยผู้ที่ดื่มแล้วขับมีอัตราการบาดเจ็บสูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 6.6 เท่าและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงถึง 9.6 เท่าเพื่อลดความสูญเสียจากการเมาแล้วขับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนผู้ขับขี่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถหากดื่มห้ามขับรถโดยเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นควรให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับแทนใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะกรณีไม่มีเพื่อนร่วมทางควรรอจนสางเมาจึงค่อยขับรถโดยเฉพาะการขับรถในช่วงกลางคืนให้เพิ่มความระมัดระวังผู้ขับรถคันอื่นที่เมาแล้วขับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ดื่มไม่ขับลดเสี่ยงอุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

0: ไอ้นี่เลยนิ้วนิ้วชี้นี
1: ่ทางอีสานเขาบอกว่าลูกเจ้าบ่อลูกเจ้าบ่ออย่างนี้นะ
2: เขาเต้นตั้งแต่เด็ก
1: เต้นอะไรอย่างนี้ตามสไตล์พอได้ยินเสียงเพลงไม่ได
3: ้
2: อยากได้เราก็แบบลงไปนอนกับพื้นนะดิ้นดิ้นลงนอนกับพื้น
1: แม่ก็อายอยู่นะอายคนเขาก็จะมองหน้าแม่แม่ก็จะมอง
3: คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะชอบโมไม่ใช่โมสิโหดูคลิปแล้วชอบทำอีก
4: นี่ไงมันเป็นคนบ้ายุฮะ
3: เออพี่มามามาโอ้นี่บี้นี่เต้นเพลงพี่ใช่ไหมอันน่ะเก็บค่าลิขสิทธิ์ไปจริงๆลึกๆแล้วเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์
4: ขั้นต่อไปโผล่มาอีกทีแม่ครับผมมีลูกแล้วนะครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะไปสัมผัสมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับว่ากว่าเขาจะโตมาจนถึงทุกวันนี้กว่าจะเป็นเขาในแบบที่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ได้เขาผ่านอะไรและผ่านการเลี้ยงดูหล่อหลอมมาอย่างไรจากครอบครัวบ้างนะครับเพราะเรามีความเชื่อเสมอแล้วครับว่าสถาบันครอบครัวถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่เป็นสถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติได้นะครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นครอบครัวที่มาจากภาคอีสานมีลูกชายคนเดียวครับซึ่งลูกชายของเขาคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ครับที่มีคนติดตามเกือบจะ12ล้านคนมียอดวิวรวมกันเนี่ยนะครับหลายๆคลิปถึง 3,000 กว่าล้านวิวเลยทีเดียวครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณบี้เดอะสกาและครอบ

0: ื่อสักครู่แอบดูอยู่ครับคุณพ่อการเป็นคุณพ่อของบี้เดอะสการ์นี่มันยากไหมครับทำไมคุณพ่อไม่ยอมเต้นเลยครับคุณพ่อออกมาแบบคุณพ่อแบบคุณพ่อลองทำท่าแบบที่ไหนพี่บี้สอนคุณพ่อเต้นสักหนึ่งท่า
1: ตีเลยไอ้ตีเลยนิ้วนิ้วตีเลยได้ป่ะตีกันได้ป่ะ
0: คุณยารังเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะครับผมจำได้ว่าคุณบี้เดอะสการ์นี่เป็นรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยผมเห็นเขาตั้งแต่สมัยเขาเรียนอยู่ปี1ปี2แล
2: ้
0: วใส่กางเกงไม่เหมือนใครเลยฮะสีแดงแป๊ะเสื้อสีเขียวเออใช่ฮะใช่ฮะทำไมชอบแต่งตัวมีเอกลักษณ์แบบนั้นครับ
2: ผมมองว่าเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยมันมีคนเยอะจะทำยังไงเพื่อให้คนจดจำและเป็นที่รู้จักตอนนั้นก็เลยแต่งตัวเป็นสีสัน
0: ประเด็นคือทำไมถึงอยากถูกจดจำมาก
2: แล้วมันดีนะเวลาเดินไปที่ไหนแล้วแบบ
0: ใครก็เรียกใช่ไหม
2: นี่บี้เรียนวิศวะคอมบี
0: ้แต่ต้องบอกว่าคุณประสบความสำเร็จมากจากการคิดว่าวิธีการให้ถูกจดจำเพราะภายในเวลาอันสั้นเนี่ยเขาดังไปทั่วทั้งมหาลัยฮะคนในมหาลัยจะรู้ว่าไม่มีใครบ้าแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าความบ้าของเขาในวันนั้นจะทำให้ยอดวิวใน YouTube เยอะถึง 3,000 ล้าน
2: ครับ
0: คุณบี้เดอะสการ์
2: ครับผม
0: เมื่อกี้เราคุยกันถึงสมัยช่วงวัยเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าเพลงที่เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่า
3: ตี้รัก
0: ตี้รัก
3: เ
0: รามาตี้กันหน่อย
2: ใช่ครับเป็นเพื่อนกันมารวมตี้กันแล้วอีกความหมายหนึ่งคือ

0: พ่อคุณแม่
1: ก็ติดตามติดตาม
0: คลิปไหนที่ชอบที่สุดครับเอาคุณพ่อก่อน
1: ก็ชอบทุกคลิปอ่ะ
0: คุณพ่อชอบทุกคลิปแหมตอบง่ายคุณแม่ล่ะครับ
2: ชอบคลิปที่ทำให้ลูกมีชื่อเสียงนะตอนนั้นคือแม่ก็ดูกังนำสไตล์ใช่ไหมของเขาดัง
0: ชอบคลิปนั้น
2: ค่ะเพราะว่าเห็นลูกบอกว่าแม่ว่าเอ้าได้คนเต้นมาจากไหนไม่เห็นมีเงินไปจ้างเขานะเพราะว่าประกาศหาทางเฟซบุ๊กโลกคุยอย่างนี้แม่ก็เลยว่าเออก็ดี
0: ไหนๆคุณแม่ก็พูดถึงคลิปนี้ขึ้นมาแล้วไปดูคลิปนี้กันนะฮะ
3: โอปันกังนัมสไตล
0: ์อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่สงสัยใช่ไหมว่าคนเหล่านั้นอ่ะ
2: มาจากไหน
0: มาจากไหนมาจากไหนครับคุณพี่
4: คือแต่ละคนมาจากคนที่เป็นแฟนคลับเราที่ติดตามคือวันนั้นเป็นวันที่ผมจะถ่ายคลิปมันน่ะจะถ่ายคลิปจะหาคนเต้นด้วยมันต้องใช้คนเยอะฮะก็เลยประกาศบนแฟนเพจนะฮะว่าใคร
0: ซึ่งตอนนั้นมีทีมงานหรือยัง
4: ยัง
0: ไม่มีทีมงานเลย
4: ทีมงานในความหมายคืออาจจะเป็นน้องๆที่ติดตามมาด้วยกันผมนับเป็นทีมงานก็ได้แต่เราไม่ได้จ้างเขาเป็นพนักงานประจําอะไรอย่างงี้นะก
0: ็
4: คือเขาก็จะมาถ่ายด้วยมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยก็ยังน้อยอยู่มี2คนนะครับแล้วก็
0: แต่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เต้นเยอะๆนั้นไม่ใช่ทีมงาน
4: ไม่ใช่ทีมงานครับประกาศรับสมัครมาผมจะล้อเลียนเพลงนี้มีใครเอาบ้างแต่ไม่มีตังค์ให้นะอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยคงอาจจะไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยครับแต่ก็ตอนนั้นมีคนสมัครมาประมาณ20คน
0: ครับ
4: แต่คิวที่ว่างได้จริงก็ประมาณ10คนทั้งหมดก็มาด้วยกันมาด้วยใจจริงๆนะท
0: ุ
4: กคนมาด้วยใจแล้วก็เราออกไปถ่ายกันในที่ต่างๆในกรุงเทพ
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี
4: ้
0: เอาตั้งแต่เริ่มทําคลิปลง YouTube เลยแล้วกันนะฮะกี่ปีแล้วครับ
4: 11ปีครับ
0: 11ปี
4: 11ปีแล้วครับ
0: คลิปที่แจ้งเกิดและโด่งดังคือคลิปเมื่อสักคร
4: ู่คลิปนี้ทําให้คนรู้จักเยอะขึ้นมากกว่าเดิมเยอะครับเพราะว่า1คือเราได้พอหลังจากทําคลิปนี้ได้ออกรายการเยอะมากตอนนั้นรายการก็เรียกไปสัมภาษณ์เนาะแถมอีกแบบนึงคือเราได้ไปออกอีเวนต์โชว์ด้วยมีโชว์ตามต่างจังหวัด
0: มีงานโชว์ตัวด้วย
4: ใช่ๆๆเป็นโชว์บนเวทีอย่างเงี้ยฮะ
0: ผมอยากรู้ว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นคลิปนี้เนี่ยลูกส่งมาให้ดูหรือเพื่อนคุณพ่อคุณแม่หรือคนรู้จักส่งมาให้คุณพ่อคุณแม่ดู
2: คือเราจะติดตามอยู่ตลอดไงคะก็ติดตามดูลูกอยู
0: ่
2: แล้วก็กดดู
4: ในช่องไง
2: ในช่องก็เห็น
1: มันติดตามตั้งแต่คลิปแรก
0: งั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดตอนที่ลูกเริ่มมีชื่อเสียงแรกๆจากคลิปนี้เนี่ยบรรยากาศของเพื่อนคุณพ่อคุณแม่นึงเค้าก็ต้องมาถามกันแหละว่านั้นใช่เจ้าบีหรือเปล่า
1: เพื่อนก็พูดถึงเป็นลูกชายมั้ยเนี่ยแล้วก็ว่าอันนี้แหละลูกชายเพราะนานๆเค้าก็ไปไหนก็พ่อดาราแม่ดาราอย่างเงี้ย
0: อ๋อกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ดาราไปแล้ว
2: มีไปประชุมไปอบรมอะไรเนี่ยทางอีสานเขาบอกว่าลูกเจ้าบ่อลูกเจ้าบ่ออย่างนี้นะเราบอก
1: พ่อไปงานอย่างเงี้ยถ้าพ่อไปงานเนี่ยเขาบอกว่านี่พ่อพี่บี้เขาก็จะมาถ่ายรูปกับพ่อไม่ได้ถ่ายรูปกับลูกก็ช่าง
0: คือไม่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าคุณพ่อคุณแม่รู้จักคำว่ายูทูบเบอร์หรือเปล่าหลังจากที่ลูกชายเนี่ยเข้าสู่วงการมีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายล่าสุดคุณพ่อเป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วคืออะไรครับให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
1: คืออย่างนี้เดิมทีเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจะทำคลิปอีสานวันละคำก็คือเอาคำภาษาอีสานเนี่ยเก่าๆโบราณบางครั้งเนี่ยไม่ได้ยินแล้วแล้วก็มาแปลเป็นภาษากลางว่าความหมายมันคืออะไรก็ลงใน YouTube
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมภาษาอีสานวันนี้เสนอคำว่านาเข็งหมายถึงหน้าบึ้งหน้าตึง
1: มีคนติดตาม3คน มาตลอด 4-5 ปีทำมา
0: เดี๋ยวก่อนอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณพ่อทำเพราะเห็นลูกชายเล่น YouTube หรือเปล่าแล้วก็มีผู้ติดตามใน YouTube
1: ก็ไม่เชิงคือพ่อเนี่ยทำงานด้านประชาพันธ์มาก่
0: อ
1: นเป็นนักจัดรายการด้วยแล้วก็เห็นเขาถ่ายคลิปถ่ายอะไร
0: จัดรายการวิทยุเหรอครับ
1: ใช่ครับของธนาคาร
0: ครับ
1: ก็มีใบผู้ประกาศอย่างดีนั่นแหละก็ถ้ารูปหล่อหน่อยนึงก็จะออกทีวีได้คือพอมาลงในเฟซ
0: คือคุณพ่อกำลังจะขิงว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นมาก่อนคุณใช่ไหมคุณพ่อจัดรายการมาก่อน
1: คือพอมาลงในเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็จะมีคนติดตามประมาณ200ยูทูบเนี่ย3คนก็เลยถามลูกว่าทํายังไง YouTube พ่อเนี่ยจะมีคนติดตามจะมีคนดูก็เลยมาคุยกันว่าเออเรามาเปลี่ยนบ้านสวนเราทําบ้านสวน เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านสวนสร้างสุขเดิมทีมันเป็นอีสานวรรณคัมเราก็จะทํากิจกรรมในบ้านสวนเนี่ย
0: ก็คือปรับโฉมรายการใหม
1: ่ก็เลยเปิดตัวบ้านสวนสร้างสุขมันก็จะมีคนติดตามตอนนี้ 28,000
0: โอ้จากคำแนะนำของคุณบี้ภายในเวลาเท่าไหร่ฮะ2สัปดาห์
1: 2สัปดาห
0: ์ภายในเวลา2สัปดาห์จากคำแนะนำของคุณเปลี่ยนจาก3คนเป็น 20,000
4: ครับ
0: 8,000 คนมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันคือยังไงมันมีวิธีเทคนิคยังไง
4: ก็1คือเอาง่ายๆคือตอนแรกคอนเซปต์ช่องมันยังไม่ชัดเจน
0: ภาษาอีสานวรรณคัมมันก็ชัดเจนนะ
4: เหมือนอาจจะยังไม่ใช่ตัวตนจริงๆผมก็นั่งคุยกับพ่ออยู่กินข้าวมันประมาณ2ชั่วโมงนั่งคุยว่าคอนเซปต์เอ้ยในอนาคตจริงๆใช่ก็เหมือนแบบแงะแนวคิดหรืออะไรเงี้ยเราก็ได้คอนเซปต์ว่าเอ้ยงั้นเป็นไลฟ์สไตล์เชิงอีสานแล้วกันหรือบ้านสวนของเราก็คุณพ่อชอบทําสวนที่บ้านอยู่แล้วทําเป็นเกษตรผสมผสานเน
1: า
4: ะก็เลยมีคอนเซปต์นี้ขึ้นมาว่าเป็นบ้านสวนสร้างสุข
0: ตอนนี้คุณพ่อก็กลายเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวไปแล้วสิครับ
1: ก็ยังไม่รู้ตัว
0: ต้องทําคลิปเยอะขนาดไหนกว่าจะมาประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ได
4: ้ตัวผมเนาะ
0: ใช่
4: ถ้าตัวผมเนี่ยผมทํามา
0: 11
4: ปี
0: 3,000 กว่าล้านวิวเนี่ยรวมกันเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่คลิปครับ
4: ตอนนี้น่าจะประมาณ 1,000 แล้วฮะ
0: 1,000 กว่าคลิปปีนึงอย่างน้อยๆต้องมี100คลิป
4: ก็ว่าคงประมาณนั้นเอาจริงๆผมว่ามองว่าจํานวนอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญ
0: ไม่ใช่แต่ว่าความถี่ไงมันทําให้เราเห็นว่าคุณทํางานหนักมาก3วันเนี่ยคุณอัดวิดีโอลง YouTube เนี่ย1วิดีโอ
4: ใช่ครับอ๋อถ้าเฉลี่ยตอนนี้ก็จะตกว่าผมทํา1สัปดาห์ทํา3วิดีโอก็ถือว่า
0: เยอะมาก
4: ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะครับ
0: เมื่อกี้คุณกําลังบอกว่าเรื่องจํานวนอาจจะไม่ใช่สําคัญเพราะว่าอะไรครับ
4: เพราะว่าจริงๆแล้วช่วงแรกๆของผมทํามา 1-5 ปีแรกมีคนติดตามจริงๆแล้วอยู่ประมาณไม่ถึงแสนคนนะจริงๆผมโตจริงๆมาช่วง4ปีหลัง3ปีหลังนี่เอง
0: ครับ
4: แล้วจํานวนวิดีโออาจจะไม่ได้เป็นตัวแปรสําคัญว่ายิ่งทําเยอะแล้วจะมีคนติดตามเยอะหรือยอดวิวเยอะ
0: แล้วจุดเปลี่ยนมันคืออะไรครับ
4: อยู่ที่รูปแบบคอนเทนต์มากกว่า
0: สมัย7ปีแรกคุณทําแบบไหน
4: ผมอาจจะผมทําแค่ล้อเลียนเชิงแบบแค่ลิปซิงค์ธรรมดาแต่ยังไม่ได้ใส่ความเป็นตัวเองจริงๆเข้าไปเราก็พยายามหาความเป็นตัวเองจริงอย่างเช่นรูปแบบรายการบางรายการผมก็กําเนิดรายการคู่มือมนุษย์เกิดขึ้นรายการทําเองกินเองเกี่ยวกับทําอาหาร
0: คร
4: ับแล้วก็มีทําเที่ยวมั้ยครับเกี่ยวกับท่องเที่ยวแล้วก็มีรูปแบบรายการที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการเผยไลฟ์สไตล์หน่อยๆนะฮะเพื่อให้คนดูเขาไปพร้อมกับเราโตไปพร้อมกับเราผมมองว่าวิธีการนําเสนอเนี่ยสําคัญทําให้คนแบบติดตาม
0: คือพอเรามีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนแข็งแรงและแตกย่อยไปหลายๆคอนเซ็ปต์ด้วยกันมันก็เลยสร้างแฟนที่เขาสนใจในเรื่องนั้นๆเพิ่มขึ้นมา
4: ใช่เริ่มมีคนติดตามเพราะมีคนติดตามเยอะๆก็ยอดวิวมันก็จะค่อนข้างที่เสถียรขึ้นแล้วมีคนดูเยอะอยู่เรื่อย
0: ๆทําเป็นพันคลิปเคยหมดไอเดียบ้างมั้ยครับว่าจะทําอะไร
4: ไม่
0: เคยเลย
4: ไม่เคยผมมองว่ามันมีอีกหลายแบบที่ให้ผมได้ลองทําดู
0: งั้นย้อนกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกชายคนเดียวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เกิดจากความตั้งใจวางแผนเอาไว้หรือเปล่าครับ
1: แม
2: ่ก็ตั้งใจว่าจะมีลูกคนเดียวเนี่ยแหละค่ะ
1: คือเราก็มีอาชีพทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยนะก็เลยคุยกันว่าเออคนเดียวนี่แหละมันคือจะดีก็ดีจะชั่วก็ชั่วก็แล้วแต่คนเดียวสบายๆ
2: แม่มีลูกยากหน่อย
1: ครับคือแม่เนี่ยตั้งท้องเนี่ยก็จะแพ้ตลอด
2: จนคลอดแต่คลอดง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วย
0: ดิ้นไหมครับดิ้นเยอะไหมครับ
2: ดิ้นค่ะดิ้นสงสัย
4: เต้นไม่เต้นไม่เต้นเลยได
0: ้แล้วตั้งแต่เขาเป็นเด็กโตขึ้นมาเนี่ยครับลูกชายคนนี้เริ่มส่อแววให้เราเห็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเห็นไหมว่าเขามีพัฒนาการเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าชอบทําอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นๆไม่เหมือนคนอื่นๆสักเท่าไหร่ครับ
2: ก็เวลาแม่พ่อกับแม่ไปกินข้าวก็ไปด้วยกันคือไปไหนเราก็จะไปด้วยกันหอบกันไปนั่งกินข้าวจะมีเขาก็จะหาโต๊ะเล็กๆมาให้ก็จะมีเสียงเพลงบี้เขาก็จะเต้นนั่งเต้นน่ะแหละตอนเล็กๆ
0: เขาเต้นตั้งแต่เด
2: ็
0: ก
2: เต้นมาอย่างนี้ตามสไตล์ไม่ได้ยินเสียงเพลงไม่ได้ประมาณนี้แหละ
0: พอเขาโตมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเช่นป 1ป2ป3อะไรเงี้ยการกล้าแสดงออกของเขามันฉายแววมั้ยเช่นก็ได้เป็นตัวแทนของเด็กนักเรียนหรืออะไรเงี้ย

0: ครับ
1: คือเป็นเด็กกล้ากล้าแสดงออกพอไปร่วมกิจกรรมของแบงค์มีงานเลี้ยงงานอะไรอย่างเงี้ย
0: งานเลี้ยงของคุณพ่อที่ทำงานคุณพ
1: ่อครับเขาก็ไปร้องเพลงสมัยนั้นก็เพลงของไอ้มนต์สิทธิ์กับเพลงของติ๊กชิโร่
2: ติ๊กชิโร่นะ
1: ที่เขาร้องบ่อย
2: ๆงานบันเด็กอย่างเงี้ยค่ะเขาจะขึ้นเลยเขาอยากออกไปโชว์
1: คือมันเด็กกล้าแสดงออก
2: ข
1: ึ้
2: นเลยไม่กลัวใครขึ้นเลยไปอยากได้รางวัลก็ยังถามแม่บอกว่าแม่จะเข้าไปอยู่ในทีวีได้ยังไงแม่ก็พูดติดตลกว่าเออโดดเข้าไปสิแม่ก็จะบอก
3: ตัวโชว์มันจะมีมอนิเตอร์แล้วเราอยากไปอยู่ในจ
2: ออยากเข้ามาอยู่ในทีวีแม่ว่าแม่ก็ดีใจมีความสุขพอเห็นลูกกล้าแสดงออก
0: สนับสนุนไหมครับ
2: สนับสนุนค่ะ
0: สนับสนุนยังไงครับ
2: ก็สนับสนุนก็คือเวลามีงานมีอะไรเนี่ยแม่ก็แบบไปสิลูกไปสิลูก
4: ให้ลูกขึ้นไปโชว์
2: ที
4: นะฮะ
2: ก็ประมาณนั้น
4: อย่างพวก
0: คนจำความได้ไหม
4: งานวันเด็ก
2: งานวันเด็ก
4: พวกงานวันเด็กลองเล่าให้ฟังมันมีเหตุการณ์ตอนไหน
2: ลูกขึ้นไปเลย
4: อ๋อคุณแม่อยากได้ของรางวัลที่เขาให้ด้วย
5: เลยส่งลูกขึ้นไปให้ลูกไปร้องเพลงพี่ติ๊กชิโร่อ
0: ันนี้เรื่องจริงเหรอ
2: จริง
0: คุณแม่อยากได้รางวัลคุณแม่อยากได้รางวัล
2: อยาก
0: รางวัลคืออะไรครับผมอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ไงมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือมันเกิดขึ้นเองจากพ่อแม่สนับสนุนในการกล้าแสดงออกแบบนี
4: ้ผมว่าถ้าตอนเด็กเหมือนชอบอะหลงไหลเวลามีคนรักมีคนชื่นชม
0: คุณพ่อชอบร้องคาราโอเกะให้เห็นเป็นแบบอย่างหรือเปล่าใช่ไหม
3: ตัวดีเลย
0: ว่าแล้ว
3: คุณพ่อคุณแม่เนี่ย
0: ว่าแล้วมาอย่างนี้แหละ
4: เสียงดีทั้งคู่นะฮะเสียงดีทั้งคู่
0: ใช่ไหมแล้วคุณก็เห็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก
4: ใช่ครับ
0: นอกจากเรื่องของการร้องเพลงหรือการแสดงออกบนเวทีมันมีบทบาทที่ทำให้คุณมีโอกาสได้แสดงออกในพื้นที่อื่นๆบ้างหรือเปล่าครับ
4: มันมีเรื่องช่วงที่ผมโตมาสักประมาณช่วงประถมนะประมาณป.5ผมเริ่มเล่นคอมแล้วก็เข้าแข่งประกวดเขียนตอนนั้นของ Microsoft Office เป็นพวก Excel
0: ครับ
4: เข้าประกวดแข่งขันก็ตอนนั้นก็ได้รางวัลมาตลอด
0: แข่ง Excel
4: แข่ง Excel ครับเป็นโปรแกรมคำนวณตาราง
0: เรียนแล้วเหรอ
4: ตอนนั้นไม่ได้เรียนแต่ตอนนั้นเราสามารถแข่งจนได้ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: แล้วคุณใช้ Excel เป็นได้ไงคุณพ่อทำแบงค์เปล่า
4: ใช่คุณพ่อทำแบงค์ในช่วงเด็กอ่ะผมจะชอบช่วงประถมเลยนะประถมต้นๆนะผมจะชอบไปที่ออฟฟิศคุณพ่อเพื่อไปเล่นเกมเพราะที่นั่นมีคอมพิวเตอร์ให้เล่นจับเกมที่จำได้เกมส่งหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยพอเล่นเสร็จระหว่างนั้นคุณพ่อก็แบบเทรน Excel ให้กับเราอยากให้เราเป็นโปรแกรมคำนวณแล้วก็ได้สกิลมาตั้งแต่ตอนนั้นพอเริ่มเป็นเริ่มใช้งานก็เริ่มจากบวกลบคูณหารจนมาทำตารางคิดคำนวณเรื่องเกรดอะไรพวกเนี้ยก็พอเรามีสกิลตอนอยู่ที่โรงเรียนคุณครูก็จับเราไปแข่งพอเราไปแข่งแล้วก็ได้รางวัลก็หลังจากนั้นก็มีใจรักเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนนั้นเลย
0: งั้นกลับไปถามคุณพ่อว่าอะไรที่อยู่ดีเขาเล่นเกมส่งหนังสือพิมพ์อยู่คุณพ่ออยู่ดีจับเขามายัดใส่โปรแกรม Excel ให้กับเขาตั้งแต่เขาอยู่ปฐมนะครับป.4 ป.5 ป.6
1: ก็คืออยากจะให้เขาได้ฝึกทำหลายๆอย่างก็คือพ่อเนี่ยมีความชำนาญสมัยนั้นนะแต่ว่าสมัยนี้ก็อาจจะล้าสมัยแล้วมีความชำนาญเรื่องโปรแกรม Excel
0: ครับ
1: คำนวณพวกอะไรนะก็ทำงานด้านพวกแผนพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องอยู่กับตัวเลขบางวันเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปที่แบงค์ไปทำงานส่วนใหญ่มันเป็นงานอำนวยการนะไม่ใช่เป็นแบงเกอร์เป็นคนคอยมารับฝากเงินอะไรนะเป็นงานพวกอำนวยการดูแลสาขาต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานวันที่มันค้างอยู่ทำเสาร์อาทิตย์ก็ให้ลูกไปด้วย
2: ไปอยู่ห้องแอร
1: ์ลูกก็ไปเล่นเกมก็อะไรว่าลองเล่น Excel ดูลองคำนวณอันนี้ดูอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาฝึกหลายๆอย่าง
0: แล้วมันมีวิธีการไหมครับว่าด้วยความที่มันเป็นโปรแกรมที่เด็กไม่ใช่เล่นเราต้องมีกุศโลบายยังไงไหมให้เขาเล่นได้สนุกหรือทำยังไงให้มันสนุกอะครับ
1: ก็ไม่เขาคงเล่นเกมจนเบื่อแล้วมันลองตัวนี้บ้างเพราะว่ามันสมัยนั้นเด็กก็ไม่ค่อยจะมาขนาดผู้ใหญ่เนี่ยจะไปหาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็กลัวนะสมัยโน้นน่ะเด็กเขาคงเป็นการตื่นเต้นก็อยากจะลองอย่างนั้น
0: คุณพ่อทำงานธนาคาร
1: ครับ
0: คุณแม่ล่ะครับ
2: เป็นครูค่ะ
0: เป็นคุณครู
2: ค่ะ
0: คุณครูสอนวิชาอะไรครับคุณแม่
2: คุณเป็นคุณครูประถมคือสอนได้ทุกอย่าง
0: ด้วยความที่คุณมีคุณแม่เป็นคุณครูกลับบ้านไปคุณแม่ช่วยสอนให้เป็นพิเศษไหมครับ
4: โอ้อันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมแบบชอบในการเรียนนะ ผมรู้สึกว่าเวลาผมเรียนผมทําได้ดีเพราะว่าตอนที่เราเรียนเสร็จกลับมามันก็มีการบ้านใช่มั้ยสิ่งที่ต้องทําคุณแม่จะเป็นคนที่ช่วยติวให้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราทําได้อ่ะพอเราไปเรียนเราไปสอบเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีผมก็ชอบวิชาคํานวณมาตั้งแต่ตอน
0: วิชาคํานวณเพราะคุณแม่สอน
4: ใช่คุณแม่สอน
2: เขาเป็นเด็ก
4: วิชาเรียนนะวิชาเรียน
2: เป็นเด็กที่รับผิดชอบก็คือแม่ไม่ได้บอกอะไร

0: จะบอกว่าไม่เดี๋ยวทำงานเสร็จก่อนเอาเล่นไปก่อนแม่ก็เลยว่าเออลูกก็รู้จักรับผิดชอบพอเสร็จแล้วก็ไปเล่น
1: อ๋อจำได้แล้วเหตุการณ์คือคุณแม่เคยพูดครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยไปเล่นได้แต่ทำให้เสร็จก่อนจะมีเวลาทำเหมือนว่าจะทำถึงประมาณห้าโมงเย็นเลิกเรียนมาเสร็จให้ทำการบ้านจนถึงประมาณห้าโมงเย็นเสร็จให้เสร็จก่อนนั้นแล้วก็ค่อยไปเล่นพออย่างนี้มันเป็นนิสัยมาตั้งแต่ตอนนั้น
2: คุณแม่ดุไหมครับ
1: ตอนเด็กอาจจะแบบอยากให้อยู่ในรูปแบบนั้นแต่ไม่ใช่ดุเชิงแบบมาตีมา
2: เคยโดนไหม
1: ตั้งแต่เด็กเลยนะอนุบาลนะก็เคยมีบ้างมีดุบ้าง
2: คุณจำได้เหรอ
1: จำได้ครับผมจำได้
2: อนุบาลเนี่ยนะ
1: จำได้ผมจำเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที
2: ่เล่าให้ฟังหน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้น
1: เคยงอแงขอของคุณแม่ครั้งหนึ่ง
0: อยากได้ของ
1: เป็นตุ๊กตาหรือสักอย่างผมเคยงอแงแม่อยากได้แล้วก็แบบลงไปนอนกับพ
2: ื้
1: น
2: ไหม
1: ดิ้นลงนอนกับพื้นแล้วแม่ไม่สนใจยืนดูเนี่ยยืนดูแบบไม่ยังไงก็ไม่ซื้อให้แต่ก่อนก็เคยซื้อให้นะแต่ครั้งนั้นไม่ซื้อให้จนผมหายเอง
2: ดิ้นจนเลิกดิ้น
1: ดิ้นจนเลิกดิ้นแล้วก็ยืนดูไปผมก็เลยอ่ะโอเคไม่ซื้อก็ไม่ซื้อแล้วหลังจากนั้นกลับบ้านผมดีแล้วแล้วผมตั้งปณิธานกับคุณแม่ไว้เลยว่าหลังจากนี้จะไม่ขอเงินซื้อละจะซื้อเอง
2: อ๋อเสียใจ
1: หลังจากนั้นก็แบบผ่าเหมือนกับประชดนิดนึงแหละ
2: เหมือนเสียใจไงว่าไม่ขอแล้วไม่ได้ต่อไม่ขอละงอน
1: จะไม่ขอแล้ว
2: งอน
1: แล้วผมก็ทำอย่างนั้นมาตลอดตอนนั้นจำได้เลย
2: เขาฝังใจนะเนี่ย
1: ฝังใจ
0: ประมาณนั้นแหละค่ะคือกรณีที่แม่ทำไมไม่ซื้อให้พ่อบอกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยมีเงิน
2: ครับ
0: ค่ะถ้าซื้อให้แล้วเงินเราจะถึงสิ้นเดือนไห
2: ม
0: เงินมันยังไม่พอแม่ก็อายอยู่นะอายคนเพราะเขานอนลงไปกลิ้งพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็พูดเหตุผลให้เขาฟังว่าต่อไปจะไม่พาไปอีกแล้วเพราะว่าแม่อายคนถ้าเราซื้อให้แล้วเราจะมีเงินซื้อกินเหรอลูกจะได้กินอะไรแม่ก็จะพูดเหตุผลคือพูดด้วยเหตุผลทีนี้พอไปทีหลังเขาก็อยากได้อีกเขาก็จะมองหน้าแม่ก็จะมองใช้สายตาคือไม่ดูนะใช้สายตาเขาก็จะหลบอันนี้เป็นจริงค่ะอันนี้จริงมากเลย
2: คุณเป็นลูกที่น่ารักมาก
0: ลูกก็จะง่อยหน้าก็จะ
2: ละห้อยคืออยากได้นะหันไปมองแม
0: ่มองหน้าแม
2: ่ก็หลบดีกว่า
0: ค่ะแค่นี้แหละ
1: แต่ไม่ใช่ว่าอย่างนี้ผมไม่ขอหรืออะไรเงี้ยคุณแม่จะเป็นคนซื้อให้โดยที่แบบเราไม่ต้องขออย่างรองเท้าเนี่ยแม่จะเป็นคนซื้อรองเท้าที่เยอะมาก
0: พอมันฝังมันซื้อตลอด
1: ก็จะซื้อให้ไม่ใช่ว่าไม่ซื้อให้เลยนะแต่ด้วยความที่แบบเราตั้งปณิธานด้วยทุกอย่างที่เราอยากได้เราก็จะเก็บเงินเอง
2: แต่ผมชอบอย่างนึงคือการที่คุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่เลือกที่จะไม่ตามใจลูกไม่ซื้อของเล่นให้บางคนเค้าก็ไม่ซื้อให้แล้วเค้าก็ไม่ได้อธิบายลูกนะแต่คุณแม่คนเนี่ยอธิบาย
1: ครับ
2: เมื่ออธิบายเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเด็กตัวเล็กๆในวันนั้นเนี่ยเด็กอนุบาลเนี่ยเขาฟังแล้วเขาเข้าใจนะ
0: เขาเข้าใจ
2: ไปขอพ่อง่ายกว่าใช่ไหม
1: ไม่ค่อยได้ขอพ่อเลยไม่ค่อยได้ขอพ่อเลย
2: ทำไมไม่ขอคุณพ่อล่ะครับ
1: ไม่รู้พ่อไม่ค่อยให้
2: พ่อดุเหรอครับ
3: ไม่พ่อก็ไม่ดุแต่ว่าลูกก็จะคุยกับแม่มากกว่าพ
2: ่
3: อ
2: แล้วพ่อเคยเล่นมวยปั้มกับลูกไหมครับ
3: ไม่เคย
2: เล่นชกกับลูกเคยไหมครับ
3: ไม่
2: เคยเลยเหรอครับ
1: อ๋อคุณพ่อจะเป็นสายพาแบบให้ผมได้สัมผัสกับวิถีพื้นบ้านพ่อตอนเด็กจะชอบพาเข้าป่าหาของป่าให้สัมผัสชีวิตแบบลำบากหน่อยคุณพ่อจะเป็นเชิงนั้นจำได้ตอนหนึ่งตอนเป็นเด็กช่วงปิดเทอมหนึ่งคุณแม่คุณพ่อให้เราไปอยู่กับบ้านลุงก็ไปใช้ชีวิตไปเลี้ยงควายไปใช้ชีวิตอยู่กับนาตากแดดตากลมทุกอย่างคือไปเรียนรู้ชีวิตแบบนั้นคือตื่นเช้ามาพาจูงควายไปล่ามเราสนุกแล้วไม่ใช่ว่าเราแบบถูกไปเอาไปขังหรืออะไรเงี้ยไม่เราแบบเฮ้ยเราชอบอย่างนั้นจากเด็กเป็นเด็กที่ไม่ได้ผิวคล้ำมากจนนั้นก็ดำปี๋เพราะแบบตากแดดทุกวัน
2: อ๋อเมื่อก่อนขาวที่ผิวเป็นอย่าง
1: น
2: ี้เพราะวันนั้นเอง
1: เพราะวันนั้นเลย
2: มาจากเหตุการณ์ที่พ่อแม่พาเราไป
1: ใช่แต่เราได้แต่ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะการใช้ชีวิตช่วงนั้นทำให้ผมได้เรียนรู้กับวิถีชาวบ้านทำให้คอนเทนต์ปัจจุบันบางคอนเทนต์ของผมก็หยิบเอาเกร็ดตรงนั้นมาพูดถึงมุกบางมุกเอ้ยผมเคยสัมผัสมาตอนสมัยช่วงเด็กคนกรุงเทพ บางคนอาจจะไม่ถึงทีมงานอ่ะ

0: าจจะไม่ค่อยเข้าใจในมุมเนี่ยผมเข้าใจเพราะว่าผมเคยใช้ชีวิตแบบนี้มาก่อน
1: มันเลยเข้าถึงคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี่ก็เติบโตมาในครอบครัวของคนที่เป็นเกษตรกร
0: ครับ
1: ซะส่วนใหญ
0: ่
1: ใช่มั้ยครับมันก็เกี่ยวนะประสบการณ์ที่ทําให้คุณได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นจากในวัยเด็กเนี่ยมันก็เอามาใช้ในพื้นฐานความเข้าใจในตอนที่ทํางาน
0: ครับ
1: ใช่มั้ยครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เล่าค้างเอาไว้ว่าคุณชอบคอมพิวเตอร์มากคุณก็เลยไปแข่งคอมพิวเตอร
0: ์
1: ใช่มั้ยครับแล้วก็จริงจังถึงขั้นมีความฝันอยากจะเป็นคนที่เขียนโปรแกรมหรือว่าเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้เลยหรือเปล่าคร
0: ับใช่ครับตอนนั้นตั้งเป้ามีไอดอลคือบิลเกต
1: บิลเกตคุณอายุเท่าไหร่คุณมีไอดอลเป็นบิลเกต
0: ตอนนั้นอยู่ประมาณม.3
1: ครับ
0: พอเราเล่นคอมเยอะๆแล้วอีกอย่างเราชอบวิชาคำนวณนะฮะก็เลยได้คำเชื้อเชิญจากอาจารย์เขาบอกว่าบี้ลองไปสอบโอลิมปิกคอมไหมเราก็สอบปุ๊บผ่านนะฮะผ่านเข้ารอบแรกเราด้วยความเราชอบคอมพิวเตอร์อ่ะแล้วเราสนุกกับมันแล้วก็ไต่ระดับนะฮะมาค่าย2ค่าย3นะฮะก็มาเป็นตัวแทนนะฮะจากภาคตะวันออกเชียงเหนือมาคัดอยู่ที่กรุงเทพก็เรารู้สึกมีใจละเฮ้ยเราชอบทางนี้อ่ะเราก็เลยมีไอดอลคนนึงที่แบบทางนี้ก็คือบิลเกตอยากเป็นเหมือนเค้าตั้งเป้าในชีวิตว่าถ้าเรียนจบไปก็อยากมีซอฟต์บริษัทซอฟต์แวร์เฮ้าส์เป็นของตัวเองเหมือนเค้า
1: ในตอนนั้นคุณรู้จักบิลเกตว่าเขาเป็นใครยังไงครับ
0: คนที่รวยที่สุดณตอนนั้นผลิต Microsoft Office เราก็อยากที่จะรวยเหมือนเขา
1: และจริงจังกับสิ่งเหล่านี้มากขนาดไหนครับ
0: มากจริงจังมากนะฮะแล้วก็
1: มากถึงขั้นต้องอ่านหนังสือเยอะไหมต้องเตรียมตัวเยอะไหมเพื่อที่จะได้ไปเข้าในสถาบันหรือคณะที่คุณอยากจะไปเรียน
0: ตอนนั้นตอนที่เราสอบผ่านโอลิมปิกค่ายลึกๆแล้วมันก็ได้โควต้าส่วนนึงผมก็ทําพอร์ตโฟลิโอเก็บไว้แล้วก็มีการแข่งขันผมก็ไปแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยความที่เราถนัดเขียนโคดดิ้งอยู่แล้วตอนนั้นได้ที่4ของประเทศก็เลยได้พอร์ตตรงนั้นพอเรามีผลงานเยอะๆก็ยื่นเข้าทุนเพชรจอมของมหาวิทยาลัยก็เป็นทุนเรียนฟรี
1: ตอนนั้นได้เป็นนักเรียนทุนเรียนฟรีของมหาวิทยาลัยด้วย
0: ใช่ครับก็เป็นสาขาที่เราอยากเรียนอยู่แล้ววิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็ตามเป้าหมายแล้วก็ตั้งใจเรียนให้ดี
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับในการที่สอนเราหรือวางแผนหรือช่วยบอกว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไรเราควรต้องทำพอร์ตโฟลิโออย่างไรเราควรจะต้องทำอะไรแบบนี้อย่างไง
0: นึกออกเลยพูดถึงพอร์ตโฟลิโอนี่คนเทรนคุณแม่จะเป็นคนที่เป๊ะเรื่องเอกสารการเตรียมพอร์ตคุณแม่จะชอบบอกตลอดว่าเวลาไปแข่งขันอะไรประกวดอะไรให้ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เก็บเกียรติบัตรไว้ให้ดีทุกอย่างแล้วคุณแม่ก็จะมาดูเรื่องเป็นโปรดิวเซอร์ด้านการทำพอร์ตโฟลิโอ
2: เขาเป็นคนที่ว่าได้มาตลอดนะคะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เล็กๆเลยแม่ยังจำได้เลยว่าเข้าไปโรงเรียนแต่เช้าจะไปเอาที่หนึ่งแล้วที่1
1: เขาพูดเหรอ
2: ไม่เขาไปของเขา
1: เขาจากไปเป็นที่1
2: ไป
1: ถึงโรงเรียนคนแรก
2: ไปที่1เป็นคนแรกของโรงเรียนที่ไปค่ะไปทีนี้พอก็เลยให้ความ
1: ไปเองหรือต้องคุณแม่ไปส่ง
2: ไปเองเขาก็ยังไปของเขาอ่ะแหละ
3: ปั่นจักรยาน
2: เล็กๆของเขาไปพอก็เลยให้เกียรติบัตรว่าเด็กที่มีความเพียรพยายามเนี่ยอันแรกเลยตั้งแต่นั้นมา
0: ประถม
2: ตั้งแต่ประถมก็เก็บแม่ก็เก็บไว้หมดนะเก็บไว้ผลงานลูกก็จะเรียนดีมาตลอดพอถึงช่วงที่มันเด่นๆเนี่ยมัธยมเลยไปแข่งโอลิมปิกก็ได้หุ่นยนต์ก็ได
0: ้ร้องเพลง
2: ร้องเพลงก็ได้เอาทุกอย่างได้ทุกอย่างเล่นกีฬาก็ได้แม่บอกว่าโอ้คือเก่งแท้ไปบอกเก่งได้ใครเนาะแม่เกี่ยวกับ
1: ผมชอบอย่างนึงคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยคุณบี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับว่าเขาได้รับการสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าคุณออกไปแสดงออกกล้าแสดงออกกระโดดโลดเต้นแล้วแม่คุณดุคุณก็อาจจะไม่กล้าที่จะทําสิ่งเหล่านั้นใช่มั้ยคือการทําอะไรแล้วเราได้รับการยอมรับมันจะยิ่งรู้สึกว่าเรามีตัวตนและอยากจะทําอะไรด้านนั้น
0: ๆ
1: มากยิ่งขึ้นหรือเปล่า
0: เวลาผมไปแข่งหรือไปประกวดอะไรบางอย่างแล้วคุณพ่อคุณแม่เค้าจะแบบเห็นดีเห็นงามด้วยคือไม่ได้ห้ามเราอ่ะคือเปิดโอกาสให้เราทําได้อย่างเต็มที่รู้สึกดีใจนะรู้สึกโอเคแล้วก็พร้อมที่จะแบบไปคว้ารางวัลมาอวดนะฮะเอามาโชว์ ครับคุณพ่อคุณแม
1: ่มันมากกว่านั้นไหมเขาภาคภูมิใจกับคุณมากกว่านั้นไหมเขาเอาคุณไปโม้ที่ทำงานไหมเขาเคยคุณไปโม้ให้ญาติฟังไหมเขาเคยแบบอะไรมันยิ่งทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันภูมิใจที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: มากไปยิ่งกว่านี
0: ้ในทุกๆครั้งเวลามีเพื่อนบ้านเพื่อนคุณพ่อคุณแม่มากินข้าวที่บ้านนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะชอบโม้ไม่ใช่โม้สิชอบแบบชอบพูดให้ฟังว่าลูกเขาเก่งอย่างนั้นอย่าง
1: น
0: ี้
1: นั่นแหละเรียกโม้ถูกแล้ว
0: ชอบพูดให้ฟังพูดให้ฟังแชร์ให้ฟังก็ผมรู้สึกผมแอบไม่ได้นั่งอยู่ในโต๊ะกินข้าวตรงนั้นแต่ผมเล่นเกมอยู่ผมแอบฟังก็มีความพาวด้วยตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เขามั่นใจในตัวเรานะฮะเขาแบบเขาภูมิใจกับตัวเราผมรู้สึกดีใจนะถึงแม้ผมไม่ได้แสดงออกนะตอนนั้นแต่กลับกันผมได้ยินคุณพ่อคุณแม่ของบางครอบครัวก็จะชอบตำหนิลูกแบบว่าลูกเขาอย่างนั้นอย่างนี้ดูพี่เขาสิเขาตั้งใจเรียนอย่างทำได้ผลงานเรียนให้ดีๆเหมือนพี่เขาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าทำไมถึงพูดถึงลูกตัวเองอย่างนั้นว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าพอเด็กเขาได้ยินอย่างนั้นว่าพ่อแม่เขาแบบรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาเด็กเขาจะประชดนะความรู้สึกผม
1: แต่ของคุณเนี่ย
0: ไม่
1: คุณพ่อคุณแม่โม้เราตลอดเลย
0: ใช่เขาจะงัดแต่เรื่องดีๆออกมา
1: และตอนเด็กๆคิดไหมครับว่าเขาเนี่ยจะกลายเป็นบุคคลที่จะต้องมีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตนะ
2: ไม่ได้คิดเลย
3: ไม่ได้คิด
2: ก็คิดว่าให้เขาเป็นคนดีในสังคมแม่แค่น
3: ั้นทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแค่นั้นพอ
2: และอย่าไปทําให้ใครเดือดร้อน
3: ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าลูกจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่าง
2: นี้ไม่ได้ตั้ง
1: เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเขาเลือกที่อยากจะเข้าวิศวะคอมพิวเตอร์คุณพ่อคุณแม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนด้วยมั้ย
2: มีแต่บอกว่าอยากเรียนวิศวะแม่ก็บอกเอ้าคนมีเพื่อนเขาจะบอกว่าเอ้าลูกเจ้าเรียนเก่งขนาดนั้นคือบ่ให้ไปเรียนหมอเรียนแพทย์ลูกเรียนเก่งสิได้เงินหลายๆแม่ก็พูดกับลูกนะ
1: มาพูด
2: นะแม่ก็อยากได้เงินเหมือนกันว่าจะไม่ตกงานให้รับราชการประมาณนั้นน่ะแต่ลูกไม่ชอบไม่ชอบก็แม่ก็เงียบว่าลูกไม่ชอบแม่ก็เงียบไปถามว่าพอใจมั้ยไม่ตอนนั้นแล้วก็ไม่พอใจเท่าไหร่ก็อยากให้ลูกรับราชการแต่ทีนี้พอเห็นลูกชอบก็ตามใจเขา
1: ทุนเพชรพระจอมที่คุณได้เนี่ยคือได้ทุนการศึกษาและได้ทุนค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตเรียนอยู่ด้วยป่ะครับ
0: ก็คือเรียนฟรีตลอดค่าใช้จ่ายไม่ได้มี
1: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องส่งมาให
0: ้ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งในช่วงมหาวิทยาลัยผมมีทำงานเสริม
1: คุณทำงานตั้งแต่มหาวิทยาลัย
0: ผมทำใช่ช่วงมหาวิทยาลัยผมได้เงินจากการที่ได้ทำงานอยู่ที่หอสมุดผมเป็นแอดมินอยู่ในหอสมุดมหาลัย
1: ก็ในซึ่งผมก็เลยไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยเดินเข้าห้องสมุดเลย
0: จะมีคนที่ดูแลเน็ตเวิร์กดูแลคอมพิวเตอร์
1: คุณนั่นแหละ
0: ผมเองอยู่ในนั้นก็ได้รายได้เสริมจากตรงน
1: ั้นไม่แปลกใจที่ผมไม่รู้แต่ได้รายได้เสริมตั้งแต่ทำงานในมหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: แล้วตอนเข้ามามหาวิทยาลัยครั้งแรกจากบ้านมาคนเดียวในตอนนั้นเนี่ยคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมครับ
0: คิดถึงนะคิดถึงเพราะว่าเราเป็นครอบครัวที่ออกจากบ้านไปเรียนกลับบ้านมาอยู่ด้วยกันออกจากบ้านไปเรียนกลับบ้านมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตจนมหาวิทยาลัยนี่แหละที่แบบเราต้องออกมาเต็มตัวแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะไม่ได้อยู่ใกล้ด้วยนะ
1: มันมีเรื่องของการต้องปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ด้วยไหมเช่นต้องเจอเพื่อนใหม
0: ่จริงสิ่ง
1: เจอคนที่แบบแตกต่าง
0: ครับ
1: วัฒนธรรมกับเราจะเคยว่าอีสานอยู่ที่บ้านเราเน
0: า
1: ะแต่ว่าพอมานี่เราต้องพูดอีกภาษาหนึ่งอาหารก็ต้องกินอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมมองว่าเรื่องภาษาเรื่องอาหารอะไรไม่ใช่เรื่องปัญหาสำหรับผม
1: และอะไรที่เป็นปัญหา
0: ผมมีความกดดันผมมีความเชื่ออยู่ตลอดว่าเด็กกรุงเทพเนี่ยเรียนเก่งมาก
2: เรียนเก่งนะ
0: เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเขามีมาตรฐานที่สูงกว่าเดิมผมมีความกดดันตรงนี้ว่าเรียนแล้วพอเข้ามาเรียนมันจะสู้เขาได้หรือเปล่า
1: จริงไหมว่าเขาเรียนเก่งกว่าเรา
0: เก่งกว่าด้วยธรรมชาติด้วยธรรมชาติผมไม่รู้ผมรู้สึกว่าเขาเก่งเขาไม่ต้องอ่านหนังสือเขาเก่งแล้วแต่ด้วยความเป็นเด็กอีสานเนี่ยต้องใช้อาศัยความขยันมากกว่าเขา10เท่า
1: จริงเหรอ
0: ผมรู้สึกอย่างนี้มาตลอด
1: และอะไรมันเปลี่ยนแปลงคุณจากคนที่แบบสนใจเรื่องวิศวะคอมอยู่ดีเริ่มแซงเก่งแดง
0: เรียนเก่งแดงคือผมรักในการที่จะเป็นจุดเด่นอยากให้คนจดจำผมได้นะ
1: ซึ่งเมื่อกี้เล่ามาตลอดเนี่ยเข้าใจได้
0: นั่นแหละก็เลยแบบเริ่มจากเล็กๆเลยนะแบบเอ้ยเริ่มจาก เชือกรองเท้ามีสีสันหน่อยเริ่มสไตล์การแต่งตัวอะไรเงี้ยเริ่ม

0: รงผมอะไรเงี้ย
1: อันนี้คือชีวิตปราศจากพ่อแม่แล้วนะ
0: ไม่มีแล้ว
1: คุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัด
0: อยากให้เพื่อนๆจำได้ก็อย่างนั้นเราพยายามเข้ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเยอะสันทนาการทุกอย่างเพื่ออยากมีเพื่อนต่างคณะด้วยต่างสาขาเพราะผมเชื่อแค่ว่าผมไม่ได้เก่งทุกวิชาแต่การที่มีเพื่อนเก่งในสาขานั้นเขาจะช่วยติวให้กับเราได้
1: อันนี้คุณคิดเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากมา
0: อันนี้ผมคิดเองแล้วมันเป็นช่วงของมหาวิทยาลัยที่ผมว่าการแข่งขันมันไม่เหมือนกับตอนที่อยู่มัธยมแต่มันคือมันต้องอาศัยการเรียนด้วยตัวเองคุณครูไม่ได้มีผลกับการเรียนของเราเยอะขนาดนั้นแล้วแต่มันอยู่ที่ตัวเองและเพื่อนที่ช่วยติวกันก็การที่เราเป็นจุดเด่นมีคนจดจําเฮ้ยมันมีเครดิตนะเออแล้วก็เวลาเราจะทําอะไรมันก็ง่าย
1: สมัยเรียนวิศวะเนี่ยมันต้องมีไปพรีเซนต์โปรเจกต์หน้าห้องต่างๆคุณรับหน้าที่เป็นคนพรีเซนต์หรือเปล่า
0: แน่นอนครับผมจริงๆผมรับหน้าที่นี้มาตั้งแต่ประถมและมัธยมแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องที่ถนัดมากในการพรีเซนต์หน้าห้อง
1: ตามสายคุณพ่อที่อยู่กรมประชาสัมพันธ์นี่ไงนี่คือพ่อของคุณใช่มั้ย
0: อันนี้ผมทําค่าย
1: คนไหนคือคุณน่ะ
0: ผมแน่นอนฮะจุดเด่นอยู่ข้างหน้า
1: คนที่ถือปืนอยู่นะ
0: ใช่ครับตอนนั้นเป็นกิจกรรมสันทนาการแหละผมเป็นประธานค่ายคอมแคมป์ครับนะฮะอันนี้ก็คือ
1: คุณมีความสุขใช่ไหมเวลาคุณแต่งตัวอะไรแบบนี
0: ้รู้สึกว่าเวลาทุกคนเฮ้นี่ผมจะดีใจมากแล้วมีความปราบปลื้มมาก
1: มีรูปอื่นอีกไหมฮะอยากเห็นอีก
0: อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยนี้แหละนะฮะ
1: คุณไม่รู้สึกอายเลยใช่ไหมเวลาแต่งตัว
0: ไม่อาย
1: คนจะมองคุณหมดเอาอย่างนี้คุณไปเดินที่ไหนคนก็มองอ่ะ
0: ใช่ก็นี่แหละชอบจริงๆชอบเวลาคนมาเข้ามาทักทายมาถ่ายรูปกับเรา
1: ครับ
0: แฮปปี
1: ้และเริ่มถ่ายคลิปลงตั้งแต่ตอนไหน
2: ตอนเรียน
0: ปีสองตอนนี้ปีสองครับมันมีวิชาหนึ่งที่แบบว่าหนักมากๆเครียดมากๆเพราะรุ่นพี่ติด F กัน16คน
1: วิชาอะไรครับ
0: signal วิชาสัญญาณในของสาขาวิชาจําได้เลยอาจารย์ก็ยังถือเอาเป็นเรื่องเล่าให้สู่รุ่นน้องฟังด้วยนะฮะเรารู้สึกว่าเพื่อนๆเครียดกันเราอยากเอนเตอร์เทนเพื่อนด้วยความเป็นอย่างนี้ของเราเนาะเราก็เลยทําคลิปนึงเป็นลิปซิงค์เพลงชื่อเพลงจังซี่มันต้องถอนด้วยความถอนนี่คือถอนวิชานะ
1: ต้องดรอป
0: จังซี่มันต้องถอนก็เพลงนั้นกําลังมาด้วยก็เลยทําลิปซิงค์ง่ายๆโดยใช้โน้ตบุ๊กมันมีเว็บแคมอยู่ก็เลยกดแล้วก็ปล่อยลงไป
1: เพื่อให้กําลังใจเพื่อน
0: เพื่อส่งให้เพื่อนดูและให้กําลังใจ
1: ซึ่งนี่คือจุดกําเนิดคลิปแรกของ Be The Scar
0: ใช่ครับ
1: ตอนที่ยังไม่มีฉายาเลยใช่มั้ย
0: ยังครับจังซีมันต้องถอนจังซีมันต้องถอน
1: จังซีมันต้องถอนจะเริ่มทํา
0: ใช่
1: เริ่มอันนี้เพิ่งเริ่มเลยนะ
0: เ
1: ป็นคลิปแรกเลย
0: ยังมีความเขินอายอยู่นะมีความโลกๆอยู
1: ่อยู่เขินกล้อง
0: กลัวรูเมทจะเปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นเราทําอะไรเขินมันจะมีความเขินนิดนึง
1: ตอนที่คุณทําคลิปนี้ออกไปเนี่ยเพื่อนๆในคณะชอบมั้ย
0: แน่นอนในสาขาเราเองก่อนเลยก็บอกโหดูคลิปแล้วชอบทําอีก
1: นี่ไงมันเป็นคนบ้ายุฮะ
0: ทําอีก
1: ผมรู้แล้วคือถ้าได้ยินเสียงยุเสียงยอเนี่ย
2: เอาละดิ
1: อันเนี้ยหยุดไม่อยู
0: ่หยุดไม่อยู่ฉุดไม่อยู่จริงๆตอนนั้นวันแรก800วิวโอ้เยอะมากตัวเองภูมิใจเลยคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนกับพี่ตูนบอดี้แสลมลองนึกภาพเหมือนกับผมจังซี่มันต้องถอนอยู่บนเวทีแล้วมีคนดู800คนบนสนามฟุตบอล
1: เยอะมาก
0: นะฮะรู้สึกแบบโอ้ต้องทำต่อแล้วแหละ
1: คลิปต่อไปคุณทำอะไรครับ
0: ผมลิปซิงค์อีกแล้วจะเป็นลิปซิงค์เพลงโฆษณา When I was a little girl คนก็ชอบอีกก็ทํามาลิปซิงค์เพลงของบอดี้สแลม
1: โอ้โหนี่มันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: ใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มเลยว่าอีกมีการเต้นด้วยของเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ครับก็ได้ฉายาเป็นบี้เดอะสตาร์มา
1: เพราะอะไรเพราะอะไรทําเป็นกลายเป็นบี้เดอะสตาร
0: ์ตอนนั้นเราด้วยความเราเป็นบี้อยู่แล้วนะฮะแต่เราอยากได้นามสกุลที่แบบใกล้เคียงเดอะสตาร์
1: คือคุณบี้เนี่ยเค้าก็เรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน
0: ใช่เรียนวิศวะเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็พี่เพลงพี่บี้มาแรงในตอนนั้นเค้าจะมีท่าเต้น
1: Love I need somebody
0: อะไรเงี้ยเค้าจะมีความอย่างงี้ป๊อปปูล่ามากในมหาวิทยาลัยเราเพลงนั้นก็กําลังจะมาเราก็เลยเต้นเพลงนั้นแล้วก็อัดคลิปลงปรากฏว่าคนดูเยอะ
1: เค้าไม่คิดว่าคุณไปกวนบาทา
0: ในใจน่ะคิดอยู่ว่าไม่รู้

0: ู้แต่ได้เจอกันครั้งแรกตอนนั้นครั้งแรกที่ได้เจอกันจริงๆนะได้ไปออกรายการนึงตอนนั้นอยู่ในห้องแต่งตัวผมเดินไปวินาทีแรกที่เจอเขาโอ้พี่สวัสดีครับเออพี่มาโอ้นี่พี่นี่เต้นเพลงพี่ใช่ไหมอันน่ะเก็บค่าลิขสิทธิ์หน่อยนี่คุณออกรายการเยอะกว่าผมเนี่ยเก็บเลขค่าลิขสิทธิ์อะไรเขาจะแซวๆกัน
1: เล่นด้วยเล่นด้วย
0: น่ารักพี่น่ารักก็เขาได้เจอได้ดูคลิปเราเพราะว่าเขาค้นหาเพลงของตัวเองไปดู MV ตัวเองแต่ปรากฏว่าอ้าวมีคลิปใครวะนี่บี้อะไรเดอะสกามาอยู่มันเสิร์ชแล้วมันเจออยู่ข้างบนเขาก็เลยกดเข้ามาดูก็เลยรู้จัก
1: ซึ่งตอนทําสิ่งเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่เห็นหมดเลยมั้ยครับ
2: เห็น
3: จะเห็น
2: ครับก็ติดตามลูกค่ะ
1: การเรียนดรอปมั้ย
2: ไม่ค่ะไม่ดรอปเลยก็เหมือนเดิมก็แบ่งเวลาเป็น
1: แต่ก็ทําถี่ขึ้นเรื่อยๆคุณใช้อะไรทําอ่ะโทรศัพท์มือถือหรือใช้อะไรถ่าย
0: ช่วงเริ่มต้นหลังจากเว็บแคมโน้ตบุ๊กก็มาใช้กล้องเพื่อนรูมเมทของเราเขาจะมีกล้องเราก็ยืมของเขาใช้ยืมมานานยืมมาใช้มาเรื่อยๆยืมไปเรื่อยๆจนหายไปแล้ว
1: จนทำกล้องเขาหาย
0: ใช่ใช
1: ่แล้วทำไงอ่ะ
0: ก็ไม่รู
1: ้ต้องบอกก่อนว่า
0: เขาลืมไปแล้วเขาหายจนเราลืม
1: ที่เขาทำเล่นทั้งหมดเนี่ยในตอนแรกที่เขาเล่าให้ฟังคือไม่มีรายได้ไม่ได้มีค่าตอบแทนใด
0: ๆ
1: คือทำเล่นเพราะแค่คนชอบ
0: ครับ
1: แล้วเวลาคนชอบเนี่ยมันหยุดเราไม่ได้
0: หยุดเราไม่ได
1: ้เราก็จะยิ่งอยากทําไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: จนทํากล้องเค้าหาย
0: ก็ทําไปเรื่อยๆเลยทําไปจนจําไม่ได้ว่าหายไปเมื่อไหร่เราไปซื้อกล้องใหม่ตอนนั้นเก็บเงินซื้อนะฮะแบบเป็นกล้องของตัวเองแหละ
1: ที่ถามเนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่ในการสนับสนุนมั้ย
0: อ๋อไม่ฮะตอนนั้นก็ไม่แล้วเราก็ทํารายได้ได้แหละ
1: ทำรายได้จาก
0: ตอนนั้นก็ตอนที่ผมซื้อกล้องตัวแรกคือผมทำงานประจำแล้วตอนนั้น
1: สุดท้ายเรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์
0: ใช่ครับ
1: ที่มจท.
0: ครับ
1: ได้ทำงานต่อทางด้านวิศวะ
0: ใช่ครับเป็นโปรแกรมเมอร์
1: แล้วชอบไหมครับ
0: ชอบนะชอบสนุกมันเป็นผมรู้สึกว่าผมถนัดในการโคดดิ้งมันเหมือนเป็นสายเลือดเราแหละเราก็เลยชอบแล้วก็เลยทำมันได้ดีผมเชื่อว่าทำมันได้ดีทำอยู่ปีนึง
1: ตอนเข้าไปทำงานในชุดนี้มันดูรู้สึกเหมือนเป็นอะไรที่ไม่เป็นคุณบี้มากที่สุดละคือผมไม่เคยเห็นคุณมันอยู่ในระเบียบอะอยู่ในระเบีย
0: บ
1: แต่งตัวผมผ้าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคุณยังแอบใส่กางเกงแดงไป
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้แล้วคุณยังกล้าที่จะถ่ายวิดีโออัดตัวเองลงอยู่ไหม
0: ครับถ่ายจะทำได้แค่เสาร์อาทิตย์นะ
1: หลังจากนั้นแล้วทำไมถึงตัดสินใจทําจริงจัง
0: พอเราทํามาถึงสักพักนึงครั้งนึงเรารู้สึกว่ามันมีงานที่แทรกเข้ามาเช่นพวกงานให้เราไปแคสให้เราไปเล่นโฆษณาบ้างให้เราไปเล่นละครบ้างมีทําวิดีโอโปรโมทบ้างเอ้ยมันเริ่มมีรายได้จากช่องทางอื่นเข้ามาด้วยนะจนถึงจุดนึงคือมันเริ่มเยอะกว่างานประจําแล้ว
1: ถ้าคุณเริ่มมีชื่อเสียง
0: เริ่มมีชื่อเสียง
1: เริ่มเป็นที่รู้จัก
0: นะก็เลยแบบโหเริ่มจะมีรายได้มีคนรู้จักเยอะก็เลยเราลองมาลุยด้านนี้ดูหน่อยไหมก็เลยตัดสินใจออกมาทํา YouTube อย่างจริงจัง
1: ในทางกลับกันเวลาลูกไปออกทีวีไปออกรายการต่างๆคุณพ่อคุณแม่ต้องรอดูมั้ยครับ
2: รอดูค่ะ
3: ตื่นเต้น
2: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นมั้ยครับ
2: ลูกใครสิออกทีวี
1: ดู
2: กัน
1: ท
2: ั้ง
1: ดูกันทั้งชุมชนดูกันทั้ง
3: ก็จะโทรบอกญาติพี่น้องบ
2: อกลูกใครจะออกทีวี
1: พอถึงจุดที่เขาจะต้องลาออกจากงานเพื่อที่เขาจะเลือกมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขามีปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไหมครับ
2: ก็ปรึกษาค่ะว่าตอนนั้นน่ะคือเขาอยากมาอยู่แต่ว่า
1: ผมขอโทษนะเป็นวิศวะเนี่ยก็เป็นอาชีพที่หลายคนเขาใฝ่ฝันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าการเป็นวิศวกรนี่ก็เงินเดือนก็สูงกว่าอาชีพหลายๆอาชีพด้วยครับณตอนนั้นเนี่ยมีลังเลไหมมีปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ยังไง
2: ก็ตอนนั้นไปทำงานได้เงินเดือนแรกเขาโอนให้คุณแม่เลยนะ
1: หมดทั้งเดือน
2: 19,000แม่บอกว่าน
1: ี่คุณดูโฆษณายาสระผมแม่เลยเดือนแรกให้แม่ค่ะ
2: แม่ก็เลยคิดว่าเขาคงตั้งใจว่าถ้าได้ทํางานปุ๊บคงจะโอนเงินให้แม่อย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะตั้งใจของเขาแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแม่มีเงินเดือนอยู่เอาไว้ใช้เถอะไม่เป็นไรนี่คือลูกด้วยความภูมิใจของคุณแม่
1: และประเด็นคือเขาจะลาออกตอนนั้น
2: ตอนที่จะลาออกใช่มั้ยได้ทํางานแล้ว

0: แล้วแม่ก็ไม่ได้ห้ามพ่อเขาก็มีความคิดของเขาแม่คิดนะ
1: ไม่อยากออกมาลุย YouTube เปิดบริษัทแล้ว
2: ก็เลยเปิดบริษัทมาเพื่อทําอะไรณตอนนั้น
1: ตอนนั้นเอามาเพื่อเป็นรองรับการทําคอนเทนต์บนออนไลน์อยากที่จะทําโปรดักชันทําบริษัทที่เสิร์ฟโฆษณาสําหรับแบรนด์แล้วก็คนดูมันมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากพิสูจน์หรือต้องการทําตรงนี้คือเวลาเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่เข้ามาถามว่าลูกทํางานอะไรคําตอบยากมากว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็คําว่ายูทูบเบอร์ยังไม่มีคํานิยามเป็นที่รู้จักก็ไม่รู้จะตอบยังไงคําตอบง่ายๆเลยลูกทําธุรกิจของตัวเองเปิดบริษัทของตัวเองทําสื่อออนไลน์แค่นั้นก็ผมว่าโอเคเป็นบริษัทของตัวเองก็น่าจะตอบง่ายสุดผมอยากพิสูจน์ตรงนั้นแล้วอยากทํามันให้มันสําเร็จ
2: แม้ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่าคุณมาจากหนองบัวลําพู
1: ครับ
2: เข้ามาสู่กรุงเทพมหานครแล้วเหมือนคุณพยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จให้ได
1: ้ครับ
2: มันเกี่ยวข้องมั้ยว่ามันอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เชยชมความสําเร็จเพราะล่าสุดผมเห็นคุณเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม
1: ่ครับ
2: ในกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
2: คุณก็ทําคลิปวิดีโอบอกว่าเชิญให้คุณพ่อคุณแม่มาเซอร์ไพรส
1: ์ครับ
2: บ้านหลังละ30กว่าล้าน
1: ครับ
2: ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
2: เพื่อที่ให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วย
1: ครับก็
2: มันเกี่ยวข้องมั้ย
1: เกี่ยวทุกอย่างมันด้วยความที่เราเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็มาก่อร่างสร้างตัวที่กรุงเทพเนาะก็เป็นคนเด็กต่างจังหวัดธรรมดาก่อร่างสร้างตัวทําบริษัทแล้วก็เก็บเงินแล้วก็เพื่อก้าวสู่อีกสเต็ปนึงก็คือการมีพื้นที่ที่กรุงเทพซึ่งเป็นความฝันที่เราคุยกันมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กตอนที่อยู่ที่หนองบัวแล้วอยากที่จะแบบอย่างน้อยมาอยู่ที่กรุงเทพก็อยากมีพื้นที
0: ่ที่มีบ้านที
1: ่
0: กร
1: ุ
0: งเทพ
1: ความฝันแม่จะชอบพูด
0: อยากมีบ้านที่กรุงเทพ
1: ชอบพูดอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แม่พูด
0: ค่ะ
2: คุณแม่พูด
0: แม่อยากมีบ้านที่กรุงเทพจะได้มาเล่นที่กรุงเทพมาเที่ยวที่กรุงเทพเนี่ยนะคือคุณแม่อยากก็พูดใส่หัวเขา
1: คือผมมาอยู่กรุงเทพมาประมาณ11ปีนี่แหละก็อยู่ห้องเช่ามาตลอดห้องเช่าก็เช่าแล้วก็แต่งห้องเช่าเขาดีๆแล้วก็ไปอยู่บ้านเช่าคือเช่ามาตลอดก็จะได้ยินคํานี้แม่ทําไมบอกผมอ่ะทําไมไม่ซื้อไปเลยไม่ซื้อไปเลยเราก็บอกเก็บเงินอยู่แต่เราไม่ได้พูดนะเราไม่ได้พูดแต่เราก็เก็บเงินอยู่เรื่อยๆก็จริงๆลึกๆแล้วเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ชอบทําอะไรเซอร์ไพรส์อย่างเช่นผมไปประกวดหรือแข่งขันผมก็จะไม่บอกว่าขั้นตอนนี้ตอนนี้ผมกําลังแข่งเนี่ยแต่ผมจะชอบแบบว่าชนะแล้วเอาเกียรติบัตรมาให้ดูบ้านก็เช่นเดียวกันบ้านก็จนเสร็จจนเรียบร้อยบ้านแล้วนะ
0: บ้าน
2: แล้วอย่าบอกว่าขั้นต่อไปโผล่มาอีกทีแม่ครับผมมีลูกแล้วนะครับ
0: อยากได้อยู่
2: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องบ้านเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูคอนเทนต์นี้ที่ทางคุณบี้ทำ
1: ครับผม
2: อยากให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็ภาคภูมิใจไปพร้อมกันนะฮะว่าที่เขาเนี่ยมีความสุขมากๆในวันที่ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมชมบ้านหลังใหม
1: ่ครับ
2: ซึ่งตั้งใจทำเซอร์ไพรส
1: ์ครับ
2: เป็นยังไงครับไปดูกันครับ
1: พร้อมไหม
3: พร้อม
1: พร้อมโอเคพร้อมแล้วลืมตาได้เลย
3: นี่ยอดสุดยอด
0: นี่เหรอ
1: ใช่นี่แหละ
0: ว้าวใช่จริงๆเหรอเนี่ย
1: ใช่นี่แหละ
0: ใช่จริงๆเหรอเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มีบ้านอยู่เท่าละลูก
1: มีบ้านอยู่แล้วเป็นบ้าน4ชั้น
3: ชั้นโอ้สวย
2: ดีใจมากมั้ยวันนั้น
1: ดีใจมาก
2: รู้สึกยังไงวันนั้นที่คุณพ่อคุณแม่มา
1: ผมพ่อคุณแม่ไม่เห็นไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะก็ได้เห็นน้ําตาด้วยตอนนั้นรู้สึกตื้นตันในใจแล้วก็แบบเฮ้ยวันนี้มันเป็นจริงแล้วนะสิ่งที่เราตั้งใจไว้นาน
0: ก็มีแต่ดีใจลูกว่าโอ้มีความสามารถเก่งเนาะหาเงินเก่งด้วยความหาเงินก็คือเขาพยายามเก็บนั่นแหละค่ะ
2: ใช่ไหมในคลิปเนี่ยผมมีโอกาสได้ดูแล้วเต็มๆนะมันค่อนข้างยาวแม่มีถามต่อด้วยว่าเหลือแต่ภรรยาเมื่อไหร่จะมีคุณรอเซอร์ไพรส์จริงๆหรือเปล่าย
1: ังไม่มีครับยังไม่มีก็ถ้ามีก็คงต้องบอกแหละ

0: คงต้องบอกแหละครับแต่ก็ยังไม่มี
1: เคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องแฟนบ้างไหมอย่าให้ผมเมานะผมเคยเห็นคุณพ่อพาผู้หญิงไปกินข้าวผมบังเอิญเห็นพอดีด้วย
0: อันนั้นเลิกไปแล้ว
1: จะพูดเองหรือว่า
0: เลิกไปแล้วเลิกไปแล้วอันนั้นเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วโอเค
1: คุณพ่อคุณแม่สอนเรื่องชีวิตคู่ยังไงบ้าง
0: ขอให้หาอ๋อจะหาเมียหาแฟนให้หาได้เหมือนแม่พ่อจะพูดนะฮะให้หาได้เก่งๆเหมือนแม่นะฮะจะชอบพูดอย่างนี้ตลอด
1: คุณเชื่อไหมว่าที่คุณประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้นะครับมาจากสิ่งที่ครอบครัวปลูกฝังให้คุณหรือคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้คุณ
0: ผมเชื่อ 100% นะว่ามาจากเรื่องนี้เลยนะฮะแนวคิดหนึ่งที่แม่ชอบพูดบ่อยมากๆตั้งแต่เด็กจนโตก็ยังพูดอีกคือเป็นคำสอนที่ได้มาจากคุณตาตาบอกว่าถ
2: ้
0: าจะทำอะไรเนี่ย
2: ให้ทำก
0: ่อนชาวบ้านเลยทำก่อนเพื่อนไม่รู้มันจะเป็นยังไงหรอกสำเร็จไม่สำเร็จลองทำไปก่อนผมเป็นอย่างนี้มาตลอดผมลองเข้าไปทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยลองทำ
1: ว่า
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: กลัว
0: ไม่กลัวชีวิตมันไม่จำเป็นไม่มีอะไรที่มันต้องกลัวเพราะมันไม่มีอะไรอะชีวิตอะแต่สิ่งที่เราจะเสียดายมากกว่าคือสิ่งที่เราคิดจะทำแต่คนอื่นเอาไปทำก่
1: อ
0: นผมจะเสียดายแล้วก็
1: นี่หนึ่งเรื่องมีอีกไหมเรื่องอื่น
0: ๆลองเป็นสิ่งที่ลองทำ
1: เรื่องการเก็บหอมรอมริบที่เมื่อกี้คุณแม่พูดว่าคุณเนี่ยประหยัดมัธยัสถ์นี่คุณได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยไหม
0: คุณแม่สอนเรื่องการเก็บตังค์มาตั้งแต่เด็กก็คือผมจะมีกระปุกออมสินเป็นของตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วก็เก็บเงินก่อนมีเงินเก็บเงินก่อนใช้เท่าที่ประเมินแล้วว่าเราจะใช้เท่านี้แล้วก็มีสมุดบัญชีออมสินนะฝากเป็นชื่อของเราก
2: ระปุกออมสินเขาจะเก็บไว้ในห้องของเขาเขาจะเขียนไว้เลยว่าโน้ตบุ๊กก็แสดงว่าเขาอยากได้โน้ตบุ๊กเขาต้องเก็บเอาแล้วแม่ก็จะเอาเงินส่วนนั้นก็คือเอาในกระปุกแล้วได้เท่าไหร่แล้วส่วนที่เหลือแม่ก็จะช่วยแต่คือเขาจะเห็นเลยก็เลยเห็นว่าคุณค่าของงานแต่ละอย่างของอยากได้สิ่งของแต่ละอย่างเขาต้องเก็บเอาแล้วที่เหลือก็คือแม่ช่วย
0: ผมจะชอบโมเมนต์ตอนที่ระเบิดกระปุกมา
1: ทุบกระปุก
0: ใช่แล้วก็เอาเงินมาเรียงตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งแล้วก็คุณแม่เป็นคนช่วยนับ
1: ทีนี้วันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่วันนี้มานั่งอยู่ด้วยนะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นคุณแม่ซะมากกว่ามีใครมีลูกบ้างแล้วครับยกมือครับทำไมการมีลูกมันอายตรงไหนครับเนี่ยมันต้องภาคภูมิใจที่เรามีลูกสิครับมีใครมีคำถามอยากจะถามครอบครัวของคุณบีบ้างไหมครับเชิญครับ
3: อยากถามว่าที่เปิดบริษัทเนี่ยค่ะเอาแนวคิดของครอบครัวมาใช้อย่างไรบ้างคะ
0: โอเคก็การเปิดบริษัทเอาแนวคิดมาใช้อย่างไรใช่มั้ย
1: ผมว่าทั้งที่บ้านไม่มีใครทําธุรกิจเลยคุณพ่อก็ข้าราชการคุณแม่ก็ข้าราชการ
0: ครับผม
1: คุณเอาแบบอย่าง
0: จ
1: ากไหน
0: มันมีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องว่าถ้าจะลองทําอะไรให้ทําก่อนทําก่อนแนวคิดนี้เลยนะซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ก็แค่ได้รับคำปรึกษาจากรุ่นพี่คนที่รู้จักนะฮะก็ลองลุยเลยแต่ที่ได้จากครอบครัวเลยเป็นเรื่องว่าอย่าไปคิดเยอะจะทำอะไรทำก่อนชาวบ้านมันจะเป็นยังไงไม่รู้หรอกเราก็ค่อยๆปรับแก้และทำให้มันดีขึ้น
1: เมื่อกี้ฟังทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกแล้วคุณแม่ด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นสำคัญมากในครอบครัวบุญยรังคือการที่คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้ลูกได้ทำอะไรตามใจมันเลยทำให้คนคนหนึ่งมีความกล้าที่จะแสดงออกและทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีกำลังใจที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะสามารถไปต่อได้ในด้านนั้น
0: ๆ
1: ซึ่งมันมีส่วนสำคัญมากนะครับแล้วเราเชื่อเสมอแหละครับว่าสังคมสิ่งที่เล็กที่สุดคือสถาบันครอบครัวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาตินะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวบุญยรังของคุณบี้เดอะสกาด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ำก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! No, no, no, no, no! Get him, get him, get him!
1: Go, go,
0: go, go, go, go, go!
1: I'm running with you, Steven.
0: I know, I love it.
1: Eat!
2: Wait, what? Wait, what?
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นสมจริงมากๆเลยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยจะสามารถจำลองภาพรวมถึงประสบการณ์เสมือนจริงนะครับผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ครอบตาตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลล้างจริงๆเลยและที่สำคัญนะครับเกมที่ผมได้เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานคนไทยทุกกระบวนการเลยนะครับแถมยังไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยนะฮะให้กับชาวต่างชาติเนี่ยได้ออกมาเล่นเกมแล้วก็ชื่นชมรวมถึงออกมาแคสเกมกันมากมายเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมใน

สัปดาห์นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ VR เกมตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR นี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบและพูดคุยกับเขานั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ากระแสของเทคโนโลยี VR นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่เราเรียกสั้นๆกันว่า VR นั้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกมาเป็นภาพวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆในรูปแบบของ3มิติให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ยินและรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆได้แต่ในปัจจุบันนี้เองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา VR มากขึ้นจนทำให้บริษัททางด้านเทคโนโลยีต่างๆสามารถพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับเทคโนโลยีนี้ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น Oculus Rift HTC Vive Sony PlayStation VR Microsoft HoloLens Google Cardboard Samsung Gear VRซึ่งเทคโนโลยีทางด้าน VR นี้ไม่เพียงแต่อยู่ในเรื่องของเกมเท่านั้นครับแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงนำมาใช้กับภาพยนตร์หรือเครื่องเล่นในสวนสนุกต่างๆได้ด้านสื่อโฆษณาทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในมุมมองเสมือนจริงได้หรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัดและช่วยทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขึ้นระหว่างการรักษานอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาที่ช่วยทำให้การเรียนรู้ต่างๆมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นและในอนาคตครับเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เห็นการใช้เทคโนโลยี VR นี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นกว่านี้ด้วยแน่นอนจะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยี VR นี้ก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับสังเกตได้จากฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่แต่ละค่ายนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงคอนเทนต์อีกมากมายทีเดียวนะครับที่จะมาใช้กับเจ้าพวกเครื่องฮาร์ดแวร์เหล่านี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมามากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีการพัฒนาคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของความบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์นะฮะผ่านไอ้พวกหน้าจอเหล่านี้รวมถึงการเล่นเกมครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้รายการห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับผู้ที่สร้างนวัตกรรมนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยี VR นะฮะมาพัฒนาเกมนะครับซึ่งเป็นของคนไทยโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเกี่ยวกับ VR อย่าพลาดนะครับในช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบและพูดคุยกันกับคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการไทยครับที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี VR จนนำไปสู่การสร้างเกมสยองขวัญครับที่เราอาจจะรู้จักกันดีในชื่อเกมว่าอารยาครับซึ่งถือว่าเป็นคนไทยรายแรกๆเลยนะครับที่สร้างเกมแนวนี้ให้ออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณต้นนะฮะหรือคุณอารันอาชาพิล่านะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับผมสวัสดีครับคุณต้น
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาก่อนที่จะมาเป็น Mad Virtual Reality Studio หรือว่า Mad นะฮะ
2: ครับจริงๆที่ Mad เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคนผมต้องบอกนี้ดีกว่ามันเกิดจากสบายๆมากเลยคือผมเดินไปเจอนักศึกษาท่านหนึ่งชื่อคุณจตุพรคุณก๊อก
0: อ๋อครับ
2: แล้วก็ผมดูงานเขาตอนนั้นเขาทำเกมชื่อว่า Be Lost on the Hospital มันไม่ใช่เป็นเกมด้วย มันเป็นแค่การทำแบบ VR simulation ผมเลยถามเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเกมสมบูรณ์แบบอยากได้คนครับก็กลับมาที่คนอีกรอบนึงแล้วตอนนั้นเคยรวมทีมกันแล้วก็เปิดบริษัทกันตอนใช้เวลาประมาณสักเดือนกว่าที่คุยกันครั้งแรกก็เป็นออกมาเป็นบริษัท
0: ก็เป็นบริษัทแล้วก็รวบรวมเป็นทีมงานขึ้นมาประมาณกี่คนครับตอนแรก
2: 7คนครับผม
0: ฮะแล้วทำไมเราถึงแบบมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี VR ครับตอนนั้น
2: คือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเรากำลังจะสร้างเกมออกไปแล้วเทคโนโลยีที่เป็นใหม่ที่สุดของเกมในตอนนั้นคือเป็นเรื่องของ VR แล้วต้องยอมรับว่าคนที่จะใช้ VR มากที่สุดอ่ะคือตลาดเกมในตลาดที่เป็น earliest adopter ของเทคโนโลยีตัวนี
0: ้ฮะก็เลยออกมาเป็นเรื่องของเกม VRในเวอร์ชันแรกก่อนที่

0: มาเป็นบริษัทนี้ก็จะเป็นBLOS
1: BLOSนี่คือBLOSที่เป็นผลงานจบของนักศึกษาของคุณจตุพรเสร็จปุ๊บอารยาเนี่ยก็คือว่าตอนที่ผมรับคุณจตุพรเข้ามาเป็นเปิดบริษัทร่วมกันก็คือเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคุณบุญด้วยครับผม
0: ที่ผมเรียนสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของเทคโนโลยี VR เนี่ยซึ่งผมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นคนไทยที่เขาพัฒนาเกมในมุมของ VR ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี VR เนี่ยครับมันมีความยากมากขนาดไหนครับสำหรับคนไทยฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันยากขนาดไหนสำหรับคนไทย
1: จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีด้าน VR เนี่ยมหาลัยไทยหลายๆแห่งเขาก็สอนไว้อยู่แล้วอย่างศรีปทุมเนี่ยมันก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้ฟอร์แมตมีคณะสอนที่เป็น VR อยู่แล้วให้ผมทราบหลายๆมหาลัยที่สอนทางด้าน Interactive Art เหล่านี้ก็มีคอร์สอยู่แล้วครับผมทีนี้โจทย์คือหลังจากนั้นแหละที่คุณมีความรู้แล้วอ่ะคุณจะสร้างอะไรต่อหรือเปล่านั่นแหละคือเป็นจุดถามว่าคนไทยเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แล้ววันนี้คนไทยมีความรู้เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อแต่ไม่ค่อยเห็นมีงานที่มาจากคนไทยสักเท่าไหร
1: ่จริงๆก็มีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะยากกับการที่เรียนไงเพราะทีนี้พอเราต้องเอาความรู้เรียนปุ๊บมาสร้างขึ้นเป็น product จริงเหมือนกับว่ากว่าจะถึงตรงนั้นมันอาจต้องใช้เวลากันเยอะ
0: อ๋อฮะก็เลยมีทางเนี่ยแม้เนี่ยเริ่มทำขึ้นมาก่อน
1: ถูกต้องครับ
0: ฮะแล้วทีนี้ครับหลังจากตั้งบริษัทแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาเกมที่ชื่อว่าเกมอารยาขึ้นมาเนี่ยครับกระแสและผลตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผมถือว่าเป็นประสบความสำเร็จสำหรับในก้าวแรกของบริษัทนะครับแน่นอนมันยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่สำหรับก้าวแรกเนี่ยผมยังถือว่าเราส่งออกผีไทยไปได้ทุกประเทศแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราส่งออกผีไทยในรูปแบบฟอร์แมตเกมเนี่ยได้ครบทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมอันนั้นอ่ะคือเป็นมายสเตย์แรกว่าเราใช้กำลังคนในประเทศส่งออก global
0: ใช้เวลาทำนานไหมครับ
1: ใช้เวลาทั้งหมด13เดือนครับ
0: ถือว่าค่อนข้างเร็ว
1: ก็ในมุมมองของเกมถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมแต่ว่าในสำหรับเพราะเกมปกติจะใช้เวลากันประมาณ2ปีหรือบางคน4ปี5ปีด้วยซ้ำในการผลิตให้เสร็จ
0: อ๋อครับน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานห้องเรียนผู้ประกอบการก็ได้มาเยี่ยมชมที่แมสเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเห็นกระบวนการนะครับว่าวิธีการในการพัฒนาเกมนึงขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ไอเดียนะฮะจนมาสู่ออกมาเป็นเกมได้เนี่ยมันจะต้องใช้ทีมงานขนาดไหนและแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนคุณต้นนะครับช่วยพาทัวร์บริษัทแล้วก็อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ

0: ันนี้มันคืออะไรครับผม
1: อันนี้คือแผนที่นะครับก็คือเป็นแบบ layout ของโรงพยาบาลในอารยาครับตอนที่เราจะสร้างคือต้องอธิบายก่อนว่าก่อนที่เราจะสร้างเกมสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีการคอนเซปต์ก่
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะสร้างเราต้องรู้ว่าตึกมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าตอนที่สร้างอารยาผมแทบจะต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาเลยอีกเลยอีกโรงพยาบาลหนึ่งจริง
0: ๆที่พิมพ์เขียวออกมาก่อนว่ามันจะมีหน้าตายังไง
1: ใช่คือมันต้องเป็นพิมพ์เขียวออกมาหมดเลยแล้วอย่างด้านบนนี้คือจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตเริ่มๆที่เป็นป้อมยามแต่จริงเสร็จปุ๊บความจริงในเกมเราย้ายป้อมยามไปไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่นี่ก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
0: แต่กว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคิดกันนานไหมครับเราต้องไปเซอร์เวย์ใช่
1: เราไปเซอร์เวย์ครับเราลงพื้นทีมงานเราลงพื้นที่จริงเลยคือพื้นที
0: ่โรงพยาบาลเลย
1: โรงพยาบาลจริงๆเลยแล้วก็ดูแบบโรงพยาบาลแบบสภาพที่มันเป็นอยู่จริงหาว่ามันน่ากลัวอะไรไงเป็นอย่างนั้นเลยเราลงจริง
0: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต่อก็แล้วกันว่า process มีอะไรโอเคครับงั้นก่อนที่ว่ามันจะเป็นเกมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาอย่างนี้เกมใหม่ที่เราสร้างกันอยู่นะครับมันก็จะต้องเริ่มต้นด้วยที่คอนเซปต์ก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็น drawing desk ของทางตัวคนทำคอนเซปต
0: ์
1: พอได้คอนเซปต์เกมแล้วว่าเราจะทำอะไรคร่าว
0: ๆ
1: เราก็ต้องไปขั้นตอนที่ว่าไปออกแบบตัวคาแรคเตอร
0: ์
1: พอได้คาแรคเตอร์แล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะกระโดดไปที่ว่าเราก็จะลง animation ลง mechanic
0: อันนี้
1: เคล
0: ื่อ
1: นไหวได้ใช่ลองเข้าไปดูก็ได้ก็คือเราก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็ต้องสามารถดูว่าแบบใส่ animate ลงไปเป็นยังไง
0: ซึ่งอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่คอนเซปต์ตอนแรก
1: ใช่เห็นไหม
0: ก็จะเป็นไก่
1: ใช่ไก่หมุนสมมติถ้าหมุนดู
0: ซึ่งอันนี้ต้องทำเป็น 3D เลยตั้งแต่แรกถูกป่ะครับ
1: ใช่เห็นไหมเราก็จะเห็นไก่มันวิ่งได้ละดูตรงนี้เห็นไหมซึ่งเราก็สามารถแบบเนี่ยมาอาการสั่นงอแล้วก็มีแอนิเมชันต่างๆของแต่ละอย่างว่าต้องมีอะไรบ้าง
0: ต้องออกแบบการเคลื่อนไหวของมันตั้งแต่แรกเลยว่า
1: ถูกต้อง
0: ขยับยังไงได้บ้างอ
1: ันนี้ก็คือเป็นศาสตร์ของเห็นไหมตั้งแต่ความเพี้ยนความดูซูมเข้าไปดูดวงตามันก็ได้ตัวสั่นการเคลื่อนไหวของดวงตามันจะเป็นยังไงอะไรยังไง
0: ฮะนี่คาแรคเตอร์
1: ใช่
0: ที่เป็นไก่ต่อไปเป็นยังไงฮะ
1: พอได้ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไปที่โปรแกรมเมอร์เขาก็จะขึ้นเมคานิกเข้าไปให
0: ้ฮะ
1: หรือว่าอย่างกรณีนี้นั่นคือจริงโปรแกรมเมอร์ตรงวันนี้ไม่อยู่ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับผมทีนี้ถ้ามาดูคือสมมติถ้าเกิดแบบบางโปรเจกต์ถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวละครคนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวยังให้กล้วยดูอย่างเงี้ยก็ลองดูแอนิเมชันนิดนึงเวลาเซตอัพหน้าตาจะเป็นยังไงสมมติว่าผมทำสาวเกมพิตตี้ล้างรถอย่างเงี้ยมันก็จะโปรเซสก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
0: ซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนต่อจากที่หลังจากเราออกแบบการเคลื่อนไหวแล้ว
1: คืออันนี้
0: ตรงนี้
1: ใช่ออกแบบเคลื่อนไหวแล้วก็มาลองมาใส่รวมกันแล้วก็บอกให้จะเซตมูฟเมนต์มันยังไงอะไรยังไงนะครับผมจริงๆก็คือไปสู่โปรแกรมเมอร์แล้วก็เขาจะขึ้นเป็นซิมูเลชันด่านแรกขึ้นมาให้ทดลองเล่นกันดูก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ
0: ครับแล้วอย่างส่วนอื่นๆนะฮะในเรื่องของการออกแบบเสียงสมมุติอย่างที่ VR ที่เราใช้
1: จริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คนเนี้ยจะเป็นคนที่ดูด้านสาว
0: อ๋อนี่ไม่อยู
1: ่ใช่ก็คือเขาต้องสาวจริงๆมันมาไว้สุดท้ายท้ายสุดเลยก็ยังได
0: ้แต่การออกแบบสตอรี่ที่เราร้อยเรียงมาตั้งแต่
1: มันจะมาเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือสิ่งที่ผมเรียนรู้คือมันต้องเริ่มสตอรี่ตั้งแต่ก่อนผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าขั้นตอนการเป็นเกมมันมีเรียกว่า pre and post production pre ก็คือการวางแผนทำทั้งหมดการวางแผนในที่นี้ก็จะรวมทั้งการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบคอนเซปต์เกมการออกแบบอะไรนี้แต่ยังไม่ลงการทำเมคานิกแบบลงโคดดิ้งอย่างจริงจังสร้างแต่ละด่านอย่างจริงจังแต่ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละด่านเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนี่คือ pre เสร็จปุ๊บพอเราทำ pre production เรียกว่าเราถึงมาทำ post ในกรณีคือว่าลงงานจริงละว่ามีอะไรบ้างต้องทำต้องไล่เก็บแผนที่จะทำ
0: ระยะเวลาส่วนไหนที่มันนานกว่ากันนะ
1: จริงๆมันนานพอๆกันเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าทำ pre-production ดีๆใช้เวลาเป็น 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่ก่อนของการวางแผน
0: แล้วส่วนที่เป็นการสร้าง VR ครับมันจะอยู่
1: การสร้าง VR นี่จะมาอยู่ตรงที่โปรแกรมเมอร์ละเราก็จะ export จากจุดนี้ให้กลายเป็น VR นะโหมดเป็นยังไงแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ตรงนี้ลงไปหรือใส่ AR ลงไปว่าเป็นยังไงขึ้นมา
0: โปรแกรมเมอร์นี่ใช้คนเดียวได้เลยนะครับ
1: จริงๆตอนนี้เราก็มีทีมโปรแกรมเมอร์อยู่แต่ผมหมายถึงว่าหลักการคือเป็นฝั่งโปรแกรมเมอร์ที่ต้องดูต
0: ่อ
1: โอเคอย่างเกมที่เราเห็นตรงนี้ครับเขาก็ต้องสร้าง environment ขึ้นมาสร้างตึกขึ้นมาอย่างตอนที่เราบอกว่าคือเขาในจาก storyboard เนี่ยมันเป็นการที่ตัวละครเจอกันบนตึกเราก็ต้องสามารถสร้างตึกขึ้นมาเลยอย่างเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็น simulation ตึกขึ้นมาเลย
0: แล้วเป็นเรื่องของการสร้างแสงด้วย
1: ใช่อันนี้อย่างนี้เราก็ไปเอาแบบมาจากทางข้าวสารทางอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปั้นตึกจริงขึ้นมาเลยครับผมอ่ะแบงค์อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่คุณแบงค์เขาทำอยู่ก็คือว่าเขาจะวาดอาร์ตขึ้นมาว่าคอนเซ็ปต์ของเกมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นยังไงครับผมเพราะเขาสำหรับเกมโปรเจกต์เนี้ยก็คือว่ามันเป็นการออกแบบ รวมกัน2คนก็คือระหว่างคุณแบงค์กับคุณเบียร์หันหน้ามาดูทางเขาด้วยหนึ่งปังบวมไว้พวกมือหน่อย
0: คุณแบงค์กับคุณเบียร์
1: ใช่ก็คืออันนี้เป็นการออกแบบคู่กันก็คือว่าฝั่งคุณเบียร์เนี่ยจะเป็นเรื่องครีเอทีฟฝั่งคุณแบงค์อาจจะเป็นเรื่องของหลักเหตุและผลของเกมว่าทุกอย่างไปมีเหตุและผลหรือเปล่า
0: ต้องทำงานโคกัน
1: ใช่ครับก็คือพูดง่ายคือสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาครับแล้วมันก็นั่งกันอย่างนี้จริงๆด้วยว่าเราดูเทคโนโลยีการที่ผมแบบผลิตเกมเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยหลังจากผลิตเกมแล้วเราจะได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เราเอามาใช้ได้ผมจะมาลองพามาดูตัวอย่างอย่างอื่นบ้างว่าที่เอาศาสตร์ของการทำเกมเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
0: ตอนนี้นะฮะคุณต้นก็พาผมมาดูเทคโนโลยี AR นะครับซึ่งเหมือนตอนนี้เรากำลังยืนคุยกันในสวนสัตว์เลยทีเดียวนะฮะดูจากในหน้าจอนั้นมีทั้งจระเข้มีทั้งนกนะครับอันนี้มันคืออะไรฮะ
1: ก็คืออันเนี้ยผมก็เลยมองศาสตร์ที่เราทำเกมเนี้ยเรามาใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยคืออันนี้ผมมองว่าเป็นหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนได้คือแทนที่เราจะต้องเอาสวนสัตว์อะเอาสัตว์มันมาขังเราก็เอาทำใช้เทคโนโลยีด้าน AR เนี่ยเอาสวนสัตว์อะไปส่งถึงทุกโรงเรียนได้เลยคือขอแค่ทุกโรงเรียนมีคอมอะเขาก็จะสามารถมาเรียนรู้ได้เด็กๆก็สามารถมันยืนอยู่ข้างๆคลิปโปได
0: ้แล้วก็สกิดเรียกมัน
1: ใช่แล้วลงไปผมก็จะสามารถที่จะมีแบบมีเนื้อว่าสัตว์อันนี้ชนิดนี้ชนิดกินพืชนะวางปุ๊บสัตว์เหล่านี้ก็จะมากินได้หรือว่าผมยกมือขึ้นก็จะสามารถมีนกอินทรีมาเกาะได้หรือนกคู่วิธีนี้สัตว์เขายังอยู่ในธรรมชาติเขาในทางกับการเด็กก็ยังสามารถใกล้ชิดสัตว์ได้ด้วย
0: อ๋อครับซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการศึกษาที่เอามาประกบกับในเรื่องของ AR
1: ใช่ใช่อย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นสิงโตโผล่มาได้มีทั้งลิงกอริลลาเราสามารถใส่เลยก็ได
0: ้ซึ่งเทคโนโลยี AR กับ VR นี่มันก็เกี่ยวข้องกัน
1: มันเกี่ยวข้องกันครับมันคือหลักการมันใกล้เคียงกันมากคือมันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันหากคุณเข้าใจหลักครอบครัวนี้แล้วศาสตร์นี้แล้วคุณก็สามารถใช้ได้ทั้ง AR VR แล้วทุกอย่างเนี้ยมันมาจากเกมว่าถ้าว่าเกมอยู่ที่ตั้งด้านบนนะแล้วก็ที่เหลือเป็น VR AR Cinematic หลายๆอย่างเราเอามาใช้ได้อย่างอูดอย่างพี่อูดเดินมาเนี่ยแล้วก็พี่อูดก็จะเดินไปหรือเห็นเนี่ยเห็นมั้ย
0: เนี่ยสกิดไปละสกิดแล้วไปแล้ว
1: จะปิดแล้วไปละ
0: ซึ่งอันนี้เป็นคอนเทนต์ด้านการศึกษาแต่ว่าเห็นว่าแมสเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ด้านอื่นอีกด้วยเช่นด้านบันเทิง
1: ใช่แล้วก็ไปทำสมมติว่าเราก็ศาสตร์ในการทำเกมศาสตร์ทำเอไอเนี่ยไปทำเมอร์ชานดิซิ่งอย่างตัวอย่างผมจะเปิดให้ดูอันนี้ต้องใช้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันทำงานยังไง
2: สวัสดีค่ะน้ำหอมบีเคโฟร์ตี้ค่ะเฮ้ยอะไรตกอ
0: ่
2: ะ
0: อะไรตกครับ
2: ไหนนะคะเจนน้ำหอมไ
1: หม
2: คะ
1: เห็นไหมเราก็สามารถ
2: เก็บเป็นเจนน้ำหอมขึ้นมาด้วยนะคะรักค่ะ
1: เราก็แค่เปลี่ยนภาพดาราไอดอลให้มีเป็นทุกมานี่คือเป็นสิ่งที่เราสาวเจ้าที่ไปใช้ได้แล้วก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราด้วย
0: โอ้เยี่ยมไปเลยนะครับ

0: ครับผมก็หลังจากที่คุณต้นได้พาเราไปทัวร์บริษัทแล้วนะครับก็จะทำให้เราเห็นว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นเกม1เกมเนี่ยต้องโอ้โหใช้ทีมงานเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทำได้ก็อยากจะกลับมาถามทางคุณต้นต่อครับว่าเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยมันติดขัดปัญหาอะไรบ้างไหมครับแล้วก็เราแก้ไขปัญหายังไงฮะ
1: คือมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วนะครับผมคือโจทย์ผมยังพูดกับที่ต้นนวัตกรรมเกิดจากคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็จะแก้ปัญหาที่คนสร้างได้เสมอที่ยากคือต้องมองว่าการสร้างเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวิ่งระยะสั้นแต่มันเป็นการวิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆหัวใจที่เราเจอปัญหาสำคัญสุดคือเราขาดแคลนทรัพยากรในบางสายของเกมซึ่งเมืองไทยหาไม่ได้เลยจริง
0: ๆ
1: คือถ้าจะลงไปเทคนิคก็คือว่าตอนนั้นอ่ะเราขาดคนที่ทำ optimize engine ของเกมหรือโค้ดของเกมทำให้ระบบเหมือนกับว่าคอมสเปคต่ำลงมาก็เล่นได
0: ้อ๋อครับ
1: ซึ่งอาชีพเนี้ยเหมือนกับมันไม่มีเลยในเมืองไทยมันไม่มีเลย
0: สร้างเองเลยโดยคุณต้นไหมอาชีพนี
1: ้ไม่คือมันต้องหาคนที่เรียนรู้ไงก่อนที่เราจะสร้างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเราเลยไม่สามารถทำ optimize ได้เท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นที่มา
0: แต่ถ้าเกิดยากที่สุดเลยของกระบวนการพัฒนาเกมเนี่ยแบบเทคโนโลยี VR เนี่ยอะไรนะฮะที่มันแบบยากที่สุด
1: จริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียนรู้ได้ที่ยากที่สุดคือการคุยกันเป็นทีมแล้วก็ปิดเกมได้เหมือนกับว่าจบงานปิดโปรเจกต์ได้หลายๆครั้งเนี่ยการสร้างเกมเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้างยากแต่การสร้างเกมให้เสร็จอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากใช
0: ่คือทำได้ระหว่างทางเนี่ยทำมาประกอบกันได้แต่จะร้อยเรียงเป็นสตอรี่เรื่องราวทำให้เกมมันน่าสนใจ
1: ใช่ตอนที่จบเนี่ยใช่ถูกต้องครับ
0: ฮะแล้วทีนี้เป้าหมายของแมสนะครับคิดว่าในอีกอนาคตข้างหน้าสัก 2-3 ปีเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือว่าคาดหวังอะไรครับ
1: ทีนี้คือแมสสิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการทำอะไรยากคือเราได้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: คือศาสตร์ในการทำเกมเนี่ยเป็นศาสตร์ของการเล่าเรื่องศาสตร์ของการทำแอนิเมชันศาสตร์การทำ 3D โมเดลศาสตร์ของการทำโคดดิ้งศาสตร์ของทำ VR แล้วก็ศาสตร์ของทำ AR เราก็เอาเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้เหล่านี้เอาไปใช้ในธุรกิจแขนงอื่นได้หรือเป็น product อย่างอื่นที่ตอกย่อมไปด้วย
0: ครับ
1: คือขาหนึ่งของแมสก็ยังคงทำเกมอยู่แต่อีกขาหนึ่งก็คือเราใช้ความรู้ที่เราทำเกมเนี่ยไปเซอร์วิสของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอะไรอย่างนี้ต่อได้ด้วย
0: ก็ไปต่อยอดเรื่อยๆ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แบบแล้วมีเป้าหมายว่าจะต้องทำเกมออกมาใหม่ทุกปีปีละเกมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ผมอยากให้มันมีเป้าหมายว่าเราทำเกมที่ทุกคนตัดสินใจว่าเป็นเกมที่เก็บไว้ได้ให้คนรู้สึกเป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้ได้อย่างครั้งอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าสำหรับผมมองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเราตั้งหมายเป้าหมายปุ๊บว่าเราต้องทำเกมออกมาทุกปีมันจะเป็นการกดดันแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคเราจะสร้างเฉพาะของที่ดีออกมาให้ก็รักกันจากนี้เราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เอาไปสร้างผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า
0: ผมว่าทำได้แน่นอนครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของเทคโนโลยีใน VR นะครับในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่คิดว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปถึงอันไหนนะอย่างเช่นแบบที่เราเห็นในหนังไหมอย่าง Iron Man อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือลงไปมันก็คือเหมือนกับว่าแว่นตาที่พี่ใส่อยู่ลงไปก็เป็น VR แล้วในอนาคตผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน8ปีลงไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าง Apple เพิ่งแถลงข่าวออกมาใช่ไหมก็มันก็ชัดเจนว่าเขาก็รองรับระบบ AR แล้วโอเคสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจว่า AR คืออะไรนะครับ AR ก็เหมือนกับว่าเราสามารถเอามือถือเราส่องแล้วเราก็เห็นไดโนเสาร์เดินอยู่หรือโปเกมอนโกที่มันโผล่มานั่นน่ะคือ ARแต่อย่างโปเกมอนโกเนี่ยมันยังไม่เนียนเพราะว่ามันไม่ได้ไปสแกนห้องแต่ตัว Apple ตัวใหม่มันจะไปช่วยสแกนพื้นแล้วก็ภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งขึ้นมาได
0: ้สุดท้ายครับอยากให้คุณต้นช่วยแชร์มุมมองเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมสักนิดนึงครับ
1: โอเคผมขอบอกนี้ก่อนก็แล้วกันครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคผมเปรียบเทียบกับการพิมพ์ก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: คือทุกคนสามารถซื้อเครื่องพิมพ์ได้ทุกคนสามารถซื้อคอมได้ทุกคนสามารถเครื่องพิมพ์แล้วก็พิมพ์หนังสือได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคน

0: ลอดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอยู่ที่ต้นน้ำลองคิดง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเขาอะเป็นบริษัทผลิตแทบจะของเล่นหนังภาพยนตร์สวนสนุกทุกอย่างได้แต่ว่าต้นน้ำของจริงที่เขาทำตรงนั้นได้มันมาจากเรื่องราวมันมาจากสตอรี่ทุกอย่างคือผมจะพูดว่าอยากให้มองถึงเรื่องของว่าวาลูของสตอรี่นั้นๆอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเสร็จปุ๊บนวัตกรรมมันจะมาเอง
1: อ๋อครับ
0: คือผมอยากให้เรามองที่ต้นน้ำคนความคิดของคนการเล่าเรื่องนั่นแหละคือเป็นหัวใจ
1: ครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะมาพัฒนาธุรกิจอะไรที่เราเป็นต้นน้ำบ้างนะครับ
0: ใช่มันไม่ง่ายนะครับผมพูดไปเลยการพัฒนาต้นน้ำพูดมันพูดง่ายแต่การที่จะสร้างจริงมันใช้เวลานานมากแต่ว่ามันต้องเริ่มค่อยๆสร้างกันขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่สร้างเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เป็น OEM ตลอดไปซึ่งอันเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเมื่อมีคนที่ทำได้ในราคาถูกกว่าเราเราก็จะโดนยกย้ายกันพอดีแล้วมันก็เราก็จะตายกันระยะยาวเพราะฉะนั้นเราทำ OEM ต่อไปแหละแต่ว่าลองคิดอะไรที่เป็นต้นน้ำด้วยเหมือนกัน
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดและก็มุมมองดีๆนะครับจากคุณต้นครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio เป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับขอให้เราตั้งใจทำมันขึ้นมาจากตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าเทคโนโลยี VR กับการพัฒนาเกมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่พวกเราคนไทยก็สามารถทำมันขึ้นมาได้นะขอให้เราลองคิดไอเดียใหม่ๆรวมถึงรูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอในสิ่งที่เราถนัดหรือเราสามารถทำได้ก็อาจจะเกิดเป็นสินค้าดีๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่ Mad Virtual Reality Studio ได้ทำมันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับแต่ระหว่างนี้นะครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงอยากดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่น

ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmilestore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่น

0: ั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
1: ครับผมไม่ใช่นะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเงี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
1: ่คือจริงๆแล้วคนละรายหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพ
2: อ
1: เลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
2: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ คือต้นต่อครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็ก
1: ครับ
2: พี่ก็ไปขาย
1: ถังโนขาย
2: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแก้หมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อน
1: หม
2: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
1: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
2: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเนี่ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
1: ์
2: ออฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ Google เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็มันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
1: ้
2: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
1: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
2: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มี

0: อะไรอะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้อะเข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยแล้วก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่ที่เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้าง
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อไปก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพ่อหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากัน
2: ยังไงแรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อายเนาะมันเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
2: ีเลขที่แบบประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายบ้านเพราะยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
2: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
2: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
2: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
2: ไม่กู้เลยค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
1: ๆ
2: แฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี
1: ้
2: แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
2: รา
1: ก็จ
2: ะใช
1: ่
2: เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
1: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
2: ่ในการทำโอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้อง

0: ไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำคือเหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื
1: ้
0: อ
1: ครับว่าเลือกจากไหนล่ะ
0: เลือกจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
1: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
0: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของโภชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็นคนขายนม
1: พี่เนิร์ดที่
0: ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยม
1: ัน
0: ไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
1: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทันเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
0: แรกๆที่เริ่มทำก็ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กันสี่คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
1: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านหน้าร้านของ
0: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
1: ครับผม
0: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกก็อายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้
1: อม
0: เราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
1: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันนึงบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้แล
1: ้วไม่มีความมั่นคงเห็นต้องหางานประจำ
0: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้อง
1: จ้างเฮียแทน
0: ถูกค่ะ
1: แต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
0: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสูญเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี้มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริม
1: งานเสริม
0: แต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราเนี่ยเราทำกับมันเต็มที
1: ่ครับ
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันมาเป็นธุรกิจหลักของเราแล้วก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะ
1: อ
0: ย่างไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ

0: วัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
1: ถูกใช่
0: ก็เลยจับตลาด
1: ลูกค้าถูกใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนี่ละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว่า
1: ต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วการแบ่งเงินเป็นกองกองเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองกองนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่หนึ่งก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่สองก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่สามก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้
1: ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsi-thailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอด
1: ต่อยอดธุรกิจได
2: ้ได
1: ้นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขาสองปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
2: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยๆลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
0: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่น

0: ใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมาจากความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.orgไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ1

รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: ีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกัน Feel Good ของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนหรือทิพธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลัง
3: ใช
0: ่เป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โหนานจริงๆไม่อยากจะพูด
1: ค่ะแม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
3: ช่วงนั้นเป็นยังไงไปอยู่แถวๆโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี
0: ค่ะ
3: 4ปี
0: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
4: ค่ะ
0: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
4: เส้นเลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78เออ78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆ
0: 12ปี
4: ค่ะ
0: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
3: ใช่ก็คือสามีไง
0: ค่ะ
3: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
3: ใช
1: ่ๆแต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
3: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
4: ใช่
3: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนละคนมันก็ดูสิ้นเปลืองทรัพยากร
4: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันปลาทองทองรวยเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองเงินได้เต็มบ่อเลย
1: เหงามาก
4: ก็เนี่ยสื่อสาร
3: ไม่เขาก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
4: ตลอดค่ะ
0: ทุกขั้นตอน
4: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้อย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
0: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ

0: พี่แอนไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่แอนเองพี่ไม่ท้อนะ
1: อืมไม
0: ่ไม่ท้อนะ
1: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
0: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้ง
1: ทำทำไมซึ้งในครัวก็มี
0: นี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขันอีกแน่
1: เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นน่ะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
0: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะ
1: อะไร
0: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดได้ด้วยน
1: ี่ว้ายมันต้องรำคาญห่วยแต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะเราทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
0: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
1: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีดจะแทงให้มิดดาบห่วย
2: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือ

0: พี่คนที่1ก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่3คือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนนึงเป็นคนที่2นะครับชื่อชายดลกมลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากัน3คนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
1: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
0: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาสัทธาทิพย์ครับผม
1: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
0: ครับผม
1: ทำได้ด้วย
0: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้เป็นเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วว่ามันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไง
1: ตัวอาหารน้อยลง
0: ใช่แล้ว
2: มีเหตุผลครับผม
0: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
3: อ่ะเล็กโทรบอกรักละกันอุ้ยไม่เอาว่ะเล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไงจ้ะก็ได้
0: โอ้ฮัลโหลแค่นี้นะ
3: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
0: อะไร
3: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
0: ว่า
3: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
0: อ้าว
3: ไอ้นี่
0: ทำไมไม่
3: รัก
0: ครับว่า
3: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
0: เดี๋ยวเป็นมะเร็งเหรออ
3: ื้อ
0: เป็นได้ไงอ่ะ
3: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มามั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
0: อ้ยอย่าพูดเล่นดิเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
3: หมายคนละ
0: ไม่ถูกด้วย
3: นี่ๆๆจะให้ฉัน acting เฟื่อๆอีกแล้วใช่มั้ยนี่แกเล่นการแสดงมาจริงป่ะเน
0: ี่ยเดี๋ยวๆๆคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
3: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีละพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
0: อะโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะโอเคเทคแคร์นะ
3: จ้า
0: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี
3: ้อัลโลคนป่วยเนี่ยนะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวาทหาดพิศวงอะพี่แผนเป็นคนเขียนไงฉันไม่ได้เขียนแบบนี้นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมจะได้ลมดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจใส่น้ำหลั่งไหลสู่ใส่น้ำหลั่งไหลกระทบผัดใส่ดังคืนคืนกระทบผัดใส่ดังคืนคืน
0: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยนะ
1: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
1: ได้เลยครับ
0: เ
1: ฉียบมากอาจารย
0: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยๆแพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหาร

0: ผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
1: ัก
0: จ้า
1: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ได้กริ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
1: ไม่ต้อง
0: อ้าว
1: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
0: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยเขามีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ๊เปิดประตูหน่อยเด้มาหาทางงานก็เอาขนมไปกินไปๆๆเอาของไปกิน
1: นี่โอ้โหเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
0: โอ้ยมีผลไม้สดๆเลยแล้วก
1: ็
0: ปูไข่เยิ้มจากมิกบรมวุฒิ
1: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
0: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
1: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
0: เ
1: ดี๋ยว
0: มันไม่หยุด
1: เดี๋ยว
2: จะบ้าเหรอของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
0: ้กินไม่ได้เหรอ
2: เอออ
0: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
2: เออขอบใจมากไปได้แล้วไป
0: อ
2: ้
0: าวอีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
0: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
2: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะดูระบำแกเนี่ย
1: แหมแซวน้องหรอมันกอดอีกทีเนี
0: ่ยจะดูแบบว่าขาดเกินพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
3: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
4: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่
3: ะ
4: จะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
3: แล้วงานนะครับ
4: ไม่รับค่ะ
3: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่อัน
4: ค่ะ
3: ไม่รับงานเลย
4: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
5: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
4: เพราะว่าเราต้องกองถ่ายอะ
5: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
4: า
5: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
4: เด็กเงี้ยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
3: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
4: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
5: คือคนที่ให้คีโมอ่
4: ะ
5: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่างๆ
3: ครับ
5: ค่ะ
4: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไออ่ะแบบกลิ่นไอหรือว่า
5: ฟุ้งละออง
4: ของมันของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
6: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมครับ
4: พี่ชอบ
3: พี่ชอบเงินทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วยอยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
0: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งค่อนข้างสนุกสนานร่าเริง
3: ครับ
0: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
3: คร
0: ับ ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไง

0: ได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
1: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
0: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
2: 4
3: ไม่แต่พี่เล็ก
2: ลักษณะออกแช่งเลยเนี่ย
3: พี่เล็กก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนเราไม่นัดกันด้วยว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าถ้าเขากลับมา
2: เอาตรงๆเลยเออบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบทูรักไหมคะเพราะว่าทูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
3: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าเราต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเนี่ยแล้วพี่แอนก็ไม่เป็นไรนะถึงยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่แอนเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
1: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
4: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่เป็นลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
4: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
2: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอุดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
5: ค่อยๆมาดีกว่า
2: ค่อยๆมายังดีกว่า
5: เพราะผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสเปะสปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางบ้างมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
2: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
0: ใช่
2: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับม
0: ัน
2: คงไม่มีสูตรตายตัว
0: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
2: ครับ
0: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
1: ขอบคุณทูลักษ์ค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
2: หลายคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนางร้องไห้ฟูมไฟแต่คนนี้ไม
1: ่
2: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบนว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
6: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วย

0: มันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
1: ครับ
0: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ต G-Dragon
2: อ๋อ
1: ก็คือเสื้อที่ใส่แบบนี
3: ้
2: โ
3: อ้พี่ไอซ์เป็นติ่ง
1: เป็นติ่ง
3: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
0: ก็คือไปให้ครบแบบว่า

0: เราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
0: ก็สมมุติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดาคอนเลยนะ
2: นั่นน่ะสิ
3: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
2: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
0: ไปดูแล้วตายก็โอเคไม่เป็นไรดู
2: เพราะบางทีมันเป็นที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
3: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
0: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
2: นี่เตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อม
1: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
3: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวาง
0: นะคือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกเคมีแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้เคมีควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงเคมีเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
3: เราก็หนึ่งแยกเลยอะแค่หนึ่งแยกไปได้เอาโรงพยาบาลนั้น
0: ค่ะและอีกอย่างนึงก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนู่นไปนี่อะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กตัญญูมึงไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นเนี่ยคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
3: บางตายเลย
0: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้คีโมมาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สวักต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เตรียมไว้ก่อน
0: เป็นแนวแฟชั่นไป
1: แสดงว่าช่วงเคมีของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
0: คือเคมี6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะหนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บเคยเป็นงูสวัสดิ์ค่ะระหว่างการ
0: ให้เคมีครั้งแรกก็เป็นเคมีช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสดิ์
2: คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้ไม่เคยออกแต่พอโดนเคมีมันออก
0: ใช่คืองูสวัสดิ์มันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรเงี้ย
3: ก็รักษาแป๊บเดียวอีสุกอีสายวัยเด็กค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ๆเหมือนตัวอีสุกอีสาย
1: ทานอาหารได้ไหมคะ
0: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที่
3: ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
0: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่5ที่6ที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
2: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
3: ช่วงก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่
0: ไม่อยากกินแล้ว
3: กินอะไรแล้วแล้วก็
2: นี่คือเคมีครั้งที่5
3: ค่ะ
0: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
2: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
0: ใช่ๆ
2: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
3: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยาก ไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
2: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนเราละ
3: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินอย่างเงี้ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
2: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไ

0: กิน
1: โอ้ถ้าไม่กิน
0: อันนั้นคือหนักตามใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแลถูกต้อง
2: ใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
0: ครับ
3: แล้วอารมณ์อะคะเหวี่ยงไหมคะ
1: จะมีเหวี่ยงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมาๆยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันก็ไม่เชิงเหวี่ยงอะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
0: งอแงงอแงเบาๆแต่ไม่เหวี่ยง
2: ไม่เหวี่ยง
3: แล้วพี่เลสเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
1: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำ3มื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
0: ครับ
1: ให้อร่อยเพราะว่าบางทีเขาผัดแต่บนหน้าเขาผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
2: ไม่ได้ไม่ได้อัน
1: น
2: ั้
1: นมันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
2: ใช่
1: หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
2: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
1: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ต้อง
2: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให
1: ้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
0: ทุกอย่างต้องสุกล้างเองทำเอง
1: ต้องทำเอง
0: ปลอดภัยสุด
1: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมา
2: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
3: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านแล้วใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณ วันนั้นเนี่ยค่ะทูลักรู้สึกยังไงคะ
4: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
1: ไม่อยากสบตา
4: ตะกรอนกอด
0: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้เขาลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
4: ก็เป็นอย่างนั้นตลอดตามเพศสภาพมันก็เซ็งนะครับ
3: ค
4: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอะเราก็ช่วยซะ
0: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
4: ไม่นานหรอกอายเขามันมีละบ้านหลังอื่นๆด้วยจะไปยืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
0: ดีจังเลย
3: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
1: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านทุกกระไดไปจนถึงข
2: ั้น
1: ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
3: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
1: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดนะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นคีโมหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อแล้วพี่บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดจะอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
2: ฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
1: ว่าเวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
0: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
1: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
0: มารูปไหน
1: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้หมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
3: โอ้โห
0: น่ารักจังเลย
3: หวานมากเลยอะ
0: ที่แอนคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคน
3: ค่ะ
0: แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
3: ที่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
2: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
1: ก้นเปรี้ยว
3: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
2: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทำที่เราสื่อกันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดก่อของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
2: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
0: เป็นแผนกเอนเตอร์เทน
2: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
1: ทำตัวยากมากเยอะมาก
2: หรือแบบว่า
1: คนก็ลำบาก
2: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอะแล้วใช้ความป่วยอะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
1: เวียงคนอื่น
2: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอะอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
4: ฮ่าพอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งโหมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองแล้วคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน
5: พุทธังสารนังคัจฉาม
4: ีซาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
5: ธรรมัง
4: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสักว่า
2: อะไร
4: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อตื้อเนี่ย
2: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
6: ใช่อ่ะนี่ไง
4: มาพอดี
6: เดี๋ยว
4: มันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
6: ้ฉันสวดเอง
4: เพื่อ
6: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
4: ค่อยยิ่งชั่วไอเรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
6: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: อะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคลายนี้มาได
0: ้ฮ่าเมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
2: no ผู้ชายเกาหลี
1: นี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ย
0: เวิร์ลทัวร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เฮ้ยบิ๊กแบง
0: เฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
2: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
1: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะเขากล้วยแขก
1: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องทรพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
2: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเลือกมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่โอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผักคะน้าผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
2: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
1: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เฮ้ย
0: ชินี่ก็มาอวยพร
1: กันนะมาเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยครับคือและหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิงสองคนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: มา
0: เป็นอะไรเกาหลี
1: เออเกาหลีนี่แหละ
0: เออจะได้หรอ
1: 5 6 7
0: ใช่เฮ้ยนำระบำจังก่อน
3: น่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
4: ก็เหมือนนั้นแหละ
5: ค่ะเหมือนอย่างนั้นเลย
3: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมา
5: คืออะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
6: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆอ
3: ่ะก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
7: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
6: พี่แอนค่ะ
7: พี่แอน
5: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลังเลยเขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหงื่อออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
5: ้ตอนนี้เขาติด
6: แบบติด
5: ทุกวันเลย
6: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงแข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่าง คือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจาก6กบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180โยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
3: ก็ทำได้หมด
6: ก็ทำได้หมด
3: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
5: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
3: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต
5: ์คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดัง
3: ครับ
5: สวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
6: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
3: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
6: ฟังแล้วก็บางทีก็มาสวดบ้างบางทีก็มาฟังเงี้ย
3: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
5: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครพี่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำคีโมหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
6: หลีกเลี่ยง
5: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกัน2คนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอะพวกละครพวกหนังอ่ะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอ่ะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
7: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
6: อยากได้พี่รักไหมคะ
5: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นด้วยกันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ย
6: หรือพี่เล็กเขาเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
3: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู่เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงอ่ะเหมือนละครไหม
5: ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได้ คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อ่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อหรือตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยอืม
3: ค่ะนี่คือผมพี่แอนแล้วพี่เล็กล่ะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
6: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องถ้าเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อ่ะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
3: อ
6: ่
3: ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่า
5: ชีวิตจริงยิ่งจริงๆชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
6: อยู่แล้ว
5: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
3: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
5: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
6: แล้วมันออกแบบไม่ได
5: ้เอออ
3: ะไรก็เกิดขึ้นได้ปฏิหารย่อมม
5: ีใช่ใช
7: ่พี่อันพี่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
5: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ
6: จ้ะ
5: เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคนก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกันอย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอ่ะอย่างไม่ต้องลำบากอ่ะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเขามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
6: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยแล้วก็ดูแลน้องๆดีมากให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
7: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
5: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
6: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
3: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิ้นก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
7: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่อง คิดเห็นยังไงคะ
4: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเบี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังเราก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตกับคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
3: คุณอู๊ดล่ะครับ
8: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมไม่สามารถทำได้
3: เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
8: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี่ไม่ยอมทำให้กันและกัน
9: ซุดลงไปเลย
8: มันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าแล้วผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่า

0: ี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
1: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับเชิญวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็เสียสละฝั่งหนึ่งก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
2: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์โดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธรรมรงค์เดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์จึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและ

วินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

การขับรถเร็วเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะรุนแรงที่เพิ่มอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนผู้ขับขี่ใช้ความเร็วในการขับรถให้เหมาะสมไม่ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วบนเส้นทางอย่างเคร่งครัดลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุหรือทัศนวิสัยไม่ดีโดยเฉพาะเส้นทางบริเวณชุมชนโรงเรียนทางโค้งทางลาดชันทางขึ้นลงสะพานทางเบี่ยงเส้นทางที่มีฝนตกหมอกควันปกคลุมและสภาพถนนเปียกลื่นให้ใช้ความเร็วในระดับที่สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยการไม่ขับรถเร็วจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงลดความเร็วลดความสูญเสียด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ทำไมเธอทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้
2: แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคน
0: ช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วละจ้ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
2: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
3: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
2: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเลยเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
2: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
2: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้จ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สักพักล่ะเรากินอะไรมายังไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เนี่ยชื่อนายอ่ะ
1: ทำไมอ่ะแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงจะขอสอบโก้ทำได้หมดสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
2: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
5: ว่าไงเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน

0: ไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
1: ใช่ทำงานนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่กำนัน
0: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
2: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
0: อ๋อยินดีไม่เป็นไรพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
1: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
0: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
2: กำนันรอเดี๋ยวนะ
0: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากับนั้น
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: เอ้าแล้วจะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรล่ะกำนัน
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกำนัน
1: ก็ 50,000 น่ะ
0: โอ้ 50,000 แล้วจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยๆหน่อยได้มั้ยครับช่วยๆหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังกูว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลตัดคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

การฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟอร์มที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเพื่อนด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจขอโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะนึกจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้เขาไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยของจ่าต้นเนี่ยยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อที่จริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะโก้ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้โก้จะลองไปสอบ

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

0: ซินเจาสวัสดีครับทักทายเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ก็เพราะว่ารายการซีรีส์วิถีคนในวันนี้เดินทางไกลไปประเทศเวียดนามเลยครับเวียดนามเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประเทศหนึ่งของอาเซียนและแน่นอนที่นี่ใครก็รู้ว่ามีการใช้รถมอเตอร์ไซค์กันมากติดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับวันนี้เรามีนัดกับปลาสาวน้อยอายุ25ปีซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับเรานะครับ
1: ถ้าตอนนี้เราออกต่างจังหวัดเราจะไปเมืองเกินเธอเราจะนั่งรถไปประมาณ160กิโลเมตรค่ะเวียดนามจำกัดความเร็วค่ะถ้าในเมืองแบบนี้ความเร็วไม่เกิน40ค่ะส่วนออกนอกเมืองนี้ไม่เกิน60ถ้าทางด่วนอยู่ประมาณ10ถึง120ค่ะ
0: ปลาเธอสามารถพูดเขียนและก็เข้าใจภาษาไทยได้นะครับเพราะว่าเธอเรียนภาษาไทยเป็นภาษาทางเลือกปัจจุบันเธอทำงานเป็นเลขาให้กับบริษัทไทยที่ไปลงทุนที่นั่นครับปลาพาเราเดินทางออกจากนครโฮจิมินห์โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองเกินเธอเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศเวียดนามและก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงครับ
1: เกินเธอนะคะข้ามสะพานนี้เราจะถึงเมืองเกินเธอเลยนะคะตอนนี้เราอยู่วิ่งลองสะพานเกินเธอนี่คือสะพานเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด

0: เราบอกกับปลาว่าเราสนใจเมืองเกิ่นเธอเป็นพิเศษเพราะเราทราบข้อมูลมานะครับว่าที่เมืองเกิ่นเธอนั้นยังมีระบบการขนส่งทางน้ำที่ยังใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งทางไกลและก็ใกล้รวมถึงใช้เรือในชีวิตประจำวันอีกด้วยล่ะครับ
1: เวียดนามคือประเทศสุดท้ายที่แม่น้ำโขงจะไหลผ่านก่อนที่ออกทะเลนะคะเราเห็น

0: ทางใต้เวียดนามหรือว่าคนเวียดนามเรียกว่าเหมียงไตเป็นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามนี้อ่ะเป็นกลุ่ม13จังหวัดที่มีแม่น้ำเยอะแยะนะคะถือว่าเป็นดินแดงแห่งแม่น้ำเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเกินเธอถือว่าเป็นศูนย์กลางในการค้าส่งทางแม่น้ำของทางใต้เวียดนามนะคะ
1: และปลาก็บอกกับเรานะครับว่าถ้าอยากเห็นวิถีการค้าขายแบบชาวเรือของเมืองเกินเธอต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยนะครับที่บอกว่าตีสี่นี่คือเวลาที่ตลาดเขาเริ่มนะครับแหมเริ่มเช้าจริงๆเลยครับ

0: ลายชนิดตั้งแต่เรือลำใหญ่ลำเล็กที่เขาจะมาจอดที่ตลาดน้ำแก๊สรังนี้เพื่อจะแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะผู้สินค้าก็จะมีทั้งสินค้าการเกษตรมีผักผลไม้ผักสดฟักทองแล้วก็มีปลาด้วยนะคะ
1: ยูอะไรกันไหนล่ะมันมู้มันเล่นเบอร์มันไปงั้นยู
2: อย่า
1: อันนี้ลุงมาซื้อแล้วไปขายต่อตลาดบนบกนะคะ
2: เจอหมายใหญ่เงี้ยเลยตัวใดก่อน

0: ลาดน้ำแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยทีเดียวเป็นตลาดขายส่งผลไม้กลางแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตของที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและก็ต่างประเทศครับแตกต่างจากตลาดน้ำบ้านเราในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะขนาดของเรือที่นี่มีหลากหลายขนาดเมื่อเรือเหล่านี้มาอยู่ในแม่น้ำก็เหมือนกับยกตลาดสินค้าเกษตรมาอยู่กลางน้ำครับดูภาพแล้วคล้ายๆกับว่าจะปิดแม่น้ำกันเลยทีเดียวนะครับสินค้าหลักๆที่นำมาขายก็จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ริมน้ำทั่วไปทางภาคใต้ของเวียดนามนะครับของที่ขายก็คือผักหรือว่าผลไม้ที่เห็นอยู่เต็มรำมือใหญ่ๆนั่นแหละครับเรือเหล่านี้ก็จะไปขนจากสวนต่างๆแล้วมากระจายสินค้ากลางแม่น้ำโดยเรือลำเล็กๆก็จะมาซื้อเพื่อเอาไปขายในตลาดอีกทีนึงนะครับ
1: เขาบอกว่าขนส่งทางเรือแบบนี้อ่ะจะราคามันถูกกว่าแล้วก็ความเสี่ยงในการที่แบบลูกแตงโมมันแตกอ่ะมันมีโอกาสน้อยกว่าที่ขนส่งทางรถนะคะ
0: เรือลำใหญ่ที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นเรือโบราณแบบดั้งเดิมในแม่น้ำโขงทำมาจากไม้เกือบทั้งลำเลยนะครับจะมีการทาสีที่หัวเรือเป็นรูปดวงตา2ดวงหรือว่า Dragon Eyes ครับเป็นตามังกรหรือว่าพญานาคซึ่งก็เป็นการข่มขวัญแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับสิ่งมีชีวิตในน้ำเพื่อบ่งบอกว่ากำลังมีมังกรหรือว่าพญานาคเคลื่อนที่มาจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเรือที่นี่เลยทีเดียวครับเรือลำไหนขายอะไรอันนี้ดูไม่ยากครับเพราะว่าเขาโฆษณากันตรงหัวเรือนั่นเลยทีเดียวมีอะไรก็ผูกก็แขวนโชว์กันไว้ให้เห็นเหมือนอย่างในภาพนะครับเป็นกลยุทธ์ทางการขายที่ดีมากๆเพราะว่าทำให้คนมาหาซื้อได้ง่ายอย่างเรือลำนั้นขายหอมขายกระเทียมแครอทแล้วก็กระหล่ำปลีครับลำนี้ขายฟักทองลำถัดไปอันนั้นขายแตงโมนะครับส่วนลำนั้นขายสับปะรดครับแต่ว่าไม่มีอะไรแขวนบนเสาแต่ก็มีลูกค้ามาไม่ขาดสายซึ่งก็น่าจะเป็นลูกค้าประจำนะครับต้องยอมรับนะครับว่าแปลกตาพอสมควรที่ได้เห็นว่าตลาดน้ำของที่นี่เขาค้าขายกันแบบจริงจังมากๆช่วงเช้าแบบนี้อย่าเผลอไปชวนใครเขาคุยมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงนาทีทองของทั้งคนซื้อและก็คนขายทุกคนต่างก็รีบกันทั้งนั้นแหละครับ
1: เรือที่มาที่ตลาดน้ำไกด์รังนี้นะคะจะมีส่วนหนึ่งที่นำสินค้ามาจากจังหวัดอื่นมาขายที่นี่แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรือมาซื้อสินค้าจากนี่แล้วก็ไปกระจายที่หลายๆจังหวัดอื่นๆนะคะ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นอกจากจะขายของให้กันเองแล้วที่นี่ยังเป็นที่เพลิดเพลินของนักท่องเที่ยวที่จะมาชมความใหญ่โตของตลาดน้ำที่นี่จึงจะได้เห็นเรือขายของให้กับนักท่องเที่ยวกับลีลาการขับที่ไม่ธรรมดาเลยครับต้องชมกันจริงๆนะครับว่าเขาขับเรือกันได้เก่งมากๆอย่างเรือเล็กๆที่แทรกอยู่ในตลาดขายส่งยังมีเรือขายซาลาเปาของคุณยายเรือขายชาขายกาแฟขายน้ำซึ่งตรงนี้ผมว่าคล้ายๆกับบ้านเรานะครับ
2: หาดูเดี๋ยวหนาวเนี่ย
0: นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ขึ้นไปซื้อสับปะรดบนเรือปลาก็ไม่พลาดครับขึ้นไปชิมสับปะรดบนเรือลำใหญ่กันบ้าง
1: อันนี้สับปะรดนะคะลูกละ 20,000 ค่ะประมาณ30บาทไทยนะคะนี่ได้4ชิ้นชิ้นใหญ่เลยนะคะเนื้อ như mà không có cái chợ nổi này thì mình bán đâu chị
3: chị bán ở bên chợ của chị
1: chợ là bên Vĩnh Long
3: Tân Quế đó không chị bán chợ trên bờ á
1: ồ
3: hồi đó chị bán cá
1: าชีพนี้อ่ะมานานแล้วค่ะแบบทำกันทั้งครอบครัวเขากับสามีของเขาแล้วก็นานๆถ้าเป็นช่วงที่ไม่มาขายที่นี่อ่ะสามีของเขาก็จะทำงานบนบกแบบช่วยขนของให้คนอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะจะเข้ามูยี่แล้วจี
3: กาวก็เหมือนได้ได้ห้องแรม
1: อ๋อแต่ไหนเมื่อยถึงเอาเมื่อยถึงจ๊ะเขาบอกราคาสูงไปเขาขายไม่ออกกลัวขายไม่ออกเขาซื้อจากลำใหญ่นี่แหละค่ะแล้วเอาไปขายกับนักท่องเที่ยวไม่งั้นถ้าเหลือเยอะก็ให้ขึ้นตลาดเลย
0: พอตกสายหน่อยพ่อค้าแม่ค้าและบรรดานักท่องเที่ยวก็หายไปความคึกคักของตลาดก็เริ่มน้อยลงพ่อค้าแม่ค้าบนเรือหลายลำก็ได้พักครับปลาเขาเล่าว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นเวลาพักของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้อาบน้ำกินข้าวบ้างก็นอนนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรือโดยเฉพาะเรือใหญ่ๆนั้นเดินทางมาจากต่างจังหวัดปลาบอกว่าบางลำเดินทางกันมานับ10ชั่วโมงนำสินค้าเข้ามาทีละเยอะๆขายไปจนหมดถึงจะแล่นเรือกลับบ้านครับดังนั้นบนเรือใหญ่แต่ละลำนั้นจึงมีทั้งครัวมีทั้งที่นอนพร้อมอยู่แล้วสังเกตได้ง่ายจากภายนอกเรือก็คือราวตากผ้านะครับแสดงว่าเขาอาศัยกันอยู่บนเรือหลายวันทีเดียวจากเสียงร่ำลือนะครับว่าเกินเธอเป็นเมืองแห่งการเกษตรและอุดมไปด้วยแม่น้ำลำคลองทำให้เราต้องลองล่องเรือเข้าไปในคลองเล็กๆเพื่อดูด้วยตาตัวเองครับดูสิครับลำคลองยังมีท่าเรือเล็กๆที่มีเรือจอดมีคลองแยกคลองซอยมากมายแล้วก็มีคนใช้เรือในการหาปลาใช้ในการเดินทางแล้วก็ใช้ในการขนของผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่เห็นเด่นมาแต่ไกลนี้ก็คือพี่คนนี้ครับปลาบอกว่าเรือที่พี่เข้าพายอยู่นั้นเวลาออกแม่น้ำจะสบายมากๆเพราะว่าติดเครื่องยนต์ไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในที่แคบๆหรือว่าในลำคลองก็จะใช้พายแทนได้ครับ

0: ใส่เรืออันนั้นไม่ได้ติดเครื่องยนต์นะครับ
1: Cái này là ghe là mình chỉ để chở phế liệu, chuyên chở phế liệu thôi hả chị?
2: Thì mình muốn chở thì mình chở, khi mình đi đường thì mình cũng đi bằng ghe luôn.
1: Chị này hỏi là sao mình không có đi cái đường sông luôn, kiểu như là mình nhận chở hàng đồ luôn á chị?
2: Tại vì mình á, một cảnh mình nó hai quê. Nhà bên đây mà vừa có bên kia, thành ra mình phải có cái ghe này để mình đi.
1: Tại mình có ghe.
2: Tại vì mình không chở không. Tại vì mình vừa đi này rồi mình vừa đi giường nữa, thành ra mình không có thời gian để mình đi chở.
1: คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนแม้กระทั่งแบบการไปซื้อของในตลาดตอนเช้าเพื่อจะกลับไปทำกับข้าวเขาต้องใช้เรือลำเล็กๆแบบนี้อ่ะแต่เดี๋ยวนี้มีตลาดบนบกแล้วเขาก็ซื้ออย่างสะดวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้เรืออีก
0: เราล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับได้เจอว่าการขนของเหมือนอย่างที่พี่คนก่อนนั้นเขาเลือกใช้เรือกันมากกว่ามอเตอร์ไซค์จริงๆด้วยนะครับอย่างป้าคนนี้ก็มีเรือหลายลำเลยแกเล่าให้เราฟังว่า
1: อ๋อเขาบอกบ้านเขามีประมาณสัก 3-4 ลำนะคะสมมุติทําได้ได้แซ่ดีมูก็หุ่นพอดีหน่อย
3: มาบีดีได้ดีโยกัดเข้ามาchèo đi với gạch đó mình mua,
1: tức là bây giờ ví dụ nhà mình mà có xe máy thì vẫn phải xài ghe đúng không, không có bỏ ghe.
3: Dạ.
0: จะสังเกตได้นะครับว่าคนที่ใช้เรืออยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีอายุสักหน่อยนะครับอย่างเราเจอลุงจุ๊กแกก็อายุพอสมควรแล้วแกกำลังเอาฟืนออกจากเรือเข้าบ้านครับ
1: คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะแต่ละบ้านแบบนี้แต่ละครอบครัวจะมีเรือเล็กๆลำหนึ่งแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ด้วยการที่แบบมีถนนมีรถแล้วตอนนี้มีน้อยมากบ้านที่ยังใช้วิธีขนของแบบนี้

0: ายุประมาณ 30-40 ปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาอ่ะตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ลำเล็กๆ yeah.
1: โชคดีจริงๆครับพอบอกว่าเราเป็นคนไทยลุงจุ๊บแกก็เลยชวนไปดูสวนที่แกนำผลไม้ไทยมาปลูกไว้ครับสวนของลุงจุ๊บอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักแต่ว่าต้องนั่งเรือไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับลุงดูมีความสุขที่จะได้พาเราไปเป็นอย่างมากเลยตลอดสองข้างทางระหว่างทางไปสวนของลุงจุ๊บนะครับก็จะเป็นสวนกล้วยสวนมะพร้าวที่นี่เขานิยมปลูกกันมากนะครับ

0: สวนของลุงจุ๊กเองก็ใหญ่พอตัวเลยทีเดียวครับ
1: ยังมัดไหนล่ะยังมัดท้ายนะ
2: อ๋อเขาบอกอันนี้ขนุน
1: ไม่ได้เลยกูแถลง
2: เขาบอกอันนี้ขนุนพันธุ์ไทยที่เขามาปลูกที่นี
1: ่ตอนยังบี้ยดังจังไรเนี่ยของกูแถลงนะ
2: ลำไย
1: ตัวยังดอกกูแถลงนะ
2: ลำไยที่ตอนนี้เขาปลูกใหม่นี่ต้นเล็กๆนี่ก็เป็นพันธุ์ไทยเขาบอกว่าไทยนี่ผลไม้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยค่ะอันนี้พันธุ์เวียดนามเป็นส้มเวียดนามนะคะนี่ลุงให้เขาบอกเมื่อก่อนในคลองนี้ก็จะมีแบบเรือผ่านไปผ่านมาเยอะมากค่ะแต่ประมาณ10ปีมานี้จำนวนเริ่มแบบลดลง
0: ผู้คนที่เกิดเธอเองก็ค่อยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับพอมีถนนมารถมีเรือก็คงจะลดความสำคัญลงไปนะครับอย่างที่ลุงจุ๊กเองก็ใช้เรือขนฟืนเท่านั้นส่วนผลไม้ในสวนของแกก็ใช้มอเตอร์ไซค์ขนแทนนะครับได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรของเมืองเกิ่นเธอแล้วต้องไม่พลาดที่จะไปเดินตลาดครับเพราะมีคำกล่าวที่ว่าถ้าอยากรู้จักว่าเมืองนั้นเป็นอย่างไรให้คุณไปเดินที่ตลาดสดครับและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผู้คนที่นี่มาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะไปหมดเลยครับมีทั้งจักรยานมีทั้งมอเตอร์ไซค์ปะปนกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดแห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเหวนะครับจึงมีการขนผลไม้จากเรือเข้ามาขายในตลาด
2: ที่นี่เขากำลังขนสินค้าขึ้นตลาดบนบกนะคะที่แบบขนของบนใช้เรือแบบนี้อ่ะคืออาชีพตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาแล้วตอนนี้ถึงสมัยเขาอ่ะเขาทำมาประมาณ4ปีแล้วค่ะเขาจะช่วยขนของแบบซื้อของ

0: ็นรังแล้วเอามาขึ้นไปขายตลาดบนบกนะคะ
1: และกุ้งหอยปูปลาที่ขายกันอยู่เยอะแยะที่นี่นะครับถูกขนส่งมาจากที่ต่างๆโดยทางเรือครับ
0: ที่ใต้สุดของเวียดนามค่ะแล้วก็เอามาขายต่อที่เกินเธอนี้นะคะเหมือนไหมให้จุดนำไหมคะจุ๊บแล้วดอยจุ๊บไม่ลามให้แล้วบ้าแหม่ละลามรอยจุ๊บ
2: ดอยจุ๊บไม่ลาม
0: อ๋อลุงบอกว่าลุงเคยส่งแบบปูนี้แต่เป็นปูดองเกลือไปส่งที่เมืองไทยค่ะคือลุงเขาบอกว่าแล้วแต่ฤดูค่ะแต่ว่าเฉลี่ยวันละลุงจะได้รายได้ประมาณ500,000-600,000เวียดนามดงนะคะจากการที่ขายปูนี้อะค่ะ
1: นอกจากปูที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดก่าเมาแล้วปลาที่เราเห็นมากมายในตลาดก็เดินทางมาไกลไม่แพ้กันนะครับที่สำคัญเป็นปลาแบบตัวเป็นๆอยู่ในเรือครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไปเจอกลุ่มคนที่นำปลามาขายนะครับกลุ่มที่เห็นนี่แหละครับคนเหล่านี้เขาใช้ชีวิตกันอยู่บนเรือเลยนะครับผมหมายถึงเขากินนอนกันอยู่บนเรือเลยทีเดียวเพราะว่าต้องเดินทางจากเมืองดงทับล่องเรือมา9ชั่วโมงมากันทีหลายลำเลยครับและทุกลำก็เป็นเรือเก่าที่ทำจากไม้ทั้งลำเลยครับ
0: ยายละที่แกไหนอยู่ตัวอยู่là thường là ví dụ như bây giờ chỉ nói là xe cộ cũng nhiều á nhưng mà mình đi ghe như vậy là mình vẫn giữ cái truyền thống đi ghe hả chú?
3: Có chạy bên ai nó chạy như xe vậy đó mình đá chỉ là lọc bán thôi đi ghe thôi dọn hoài khóc hoài cái này thì xuống tới gần đây còn bên đó thì lúc đầu vậy đó.
1: ส่วนบ่อน้ำที่เห็นอยู่กลางลำเรือนี้ก็คือบ่อใส่ปลาที่จะนำมาขายนั่นเองล่ะครับ
0: แล้วก็เขาบอกน้ำที่เขาไว้เลี้ยงปลาเก็บปลานี่อ่ะเป็นน้ำแม่น้ำที่นี่เลยแต่หมายถึงเรือลำนี้อ่ะอยู่ข้างล่างมันก็จะมีแบบรูให้น้ำมันไหลเข้าไหลออกได้ก็เหมือนกับน้ำปลาที่มันอยู่ในแม่น้ำเลย
1: นับเป็นการใช้ภูมิปัญญาของตนเองในการดูแลปลาด้วยเก่งมากๆทีเดียวครับ
0: ที่แม่น้ำเห่าเมืองเกิ่งเธอนี้นะคะนอกจากจะมีเรือที่ขนส่งสินค้าเกษตรอย่างฟักทองผักหรือของสดๆนี่นะคะก็ยังจะมีพวกเรือรับจ้างแล้วก็เรือที่ไว้ส่งผู้โดยสารด้วยนะคะ
1: อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าการขนส่งทางเรือในเมืองเกินเธอนั้นมีสารพัดรูปแบบเรือเล็กๆที่คุณป้าสองคนกำลังพายอยู่นั้นเป็นเรือรับจ้างครับเรียกว่าเป็นเรือแท็กซี่ก็ได้นะครับเรือนี้ก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากใช้คนพาย1คนและเท่าที่เห็นเรือรับจ้างแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้หญิงที่ทำกันนะครับ
0: 40นำเหรอคะโกแล้วแกไหนลง40นำเหรอไอ้บ้านนึกไหน
4: ดั xưa là chèo không mà sao phải biết chạy máy
0: คือเขาบอกเมื่อก่อนน่ะเรือไปส่งคนข้ามภาคนี้อาจจะเป็นเรือพายมือค่ะแต่ตอนนี้มีเครื่องยนต์แล้วนะคะถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วค่ะ
1: ด้วยความที่ทางภาคใต้ของประเทศนี้นั้นนะครับมีแม่น้ำอยู่เป็นจำนวนมากบ้านเรือนของประชาชนและเมืองน้อยใหญ่ก็มักจะอยู่ริมน้ำดังนั้นจึงมีเรืออีกชนิดหนึ่งที่จำเป็นนั่นก็คือเรือขนส่งสินค้าครับอย่างเรือที่เราเห็นลำนี้เป็นของลุงถันอาชีพของแกก็คือรับส่งสินค้าซึ่งแกทำคนเดียวนะครับส่วนเรือลำใหญ่ที่เราเห็นคนงานกำลังเร่งมือขนของลงเรือกันอยู่อีกลำหนึ่งก็เป็นเรือของลุงเหียบครับแกบอกว่าต้องเดินทาง1วันเต็มๆในการไปส่งของแล้วก็ใช้เวลาเดินทางกลับอีก1วัน
0: เรือลักษณะที่เป็น

0: ขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดค่ะหมายถึงเขาจะมารับสินค้าที่ท่าเรือที่เกินเธอนี้แล้วก็เอาไปส่งที่จังหวัดที่ห่างไกลซึ่งเขาต้องนอนต้องกินบนเรือเป็นวันๆเลยนะคะเหมือนอย่างที่เราเห็นนะคะบนเรือของเขาจะมีสินค้าหลากหลายชนิดนะคะเป็นของกินของใช้มีปลาหมี่แห้งด้วยมีผักสดมะนาวแล้วก็ของกินของใช้ต่างๆนะคะghe của gia đình mình luôn hả chú?
1: Của gia đình ta. Của người khác mình mua mình trả tiền, trả tiền công.
0: Kiểu như mình thuê ghe mình đi. Đưa lâm đường แบบนี้นะคะแต่ละครั้งที่เขาเดินทางจะมีประมาณ4คนค่ะเป็นผู้ชายช่วยกันแบบขนของขายของค่ะ
1: Xe thì cái tiền vận chuyển nó mắc.
0: Mắc hơn hả chú? Mắc hơn cỡ nhiêu?
1: Này mình mắc hơn gấp 2 lần.
0: Gấp đôi à? ที่เกินเธอนี่ยังใช้เรืออยู่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามของทางใต้เวียดนามนะคะชีวิตเราเดี๋ยวนี้จะพัฒนาขนาดไหนมีทั้งรถทั้งถนนที่ดีแล้วก็มีเครื่องบินมีอะไรหลายอย่างอ่ะแต่การที่ใช้เรือนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่นี่อ่ะค่ะ
2: เมืองแห่งสายน้ำกับการขนส่งทางเรือที่เมืองเกิดเธอที่เคยเป็นของคู่กันแต่เมื่อเส้นทางคมนาคมอย่างสะพานและถนนเพิ่มขึ้นรูปแบบในการขนส่งบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าบางอย่างก็ยังคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมแต่ว่าในอนาคตเกิดเธอจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคงมีเพียงชาวเกิดเธอเท่านั้นแหละครับที่จะรู้ได้เราดีใจที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสวิถีการขนส่งที่เมืองนี้กามเอิญชาวเกินเธอพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่อที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรค่ะ
4: จ้า
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
5: ั
3: สด
5: ี
3: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะนี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
5: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
5: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
5: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช่ค่ะอ
2: ัน
3: นี้เลยเรายังไงคะ
5: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
5: าฬิกา
3: ใกล้แล้วนะ
5: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
5: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
5: โอเควันนี้คือเราจะเก็บของนี้ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
5: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
5: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
5: ่
2: ะ
5: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
5: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็ไม่ได้
5: เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้ไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
5: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้
2: ม
5: ันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี
2: ้
5: แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
6: ่ประมาณนั้น
3: อยู่
5: อยู่แล้วอยู่มาคืนนึงแล้ว
6: อยู่มาคืนน
5: ึงแล้วโอเค
6: ใช่เพิ่งมา
5: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
6: ่นี่
5: คือเครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
6: น
5: ้
6: องแม็กด้วยนะ
2: อ่ะใช่ค่ะ
5: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
6: ของหนักกันเลย
5: หนักหมดเลย
3: ใช่
5: นี่แปลว่าอะไรพี่คง